0: ติดตรงนี้ใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
1: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
0: หลุดออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
1: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยอืมโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
0: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
1: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
0: ้
1: ได้ไปจุดตามมาแล้ว
0: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่ปึ้งรีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
1: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใจก็ได้ครับ
0: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
1: ตัวนี้ต่อ
0: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
1: ต่อไปนี่แหละครับ
0: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
0: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได
1: ้เกือบจะรอบ
0: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
1: ฝุ่นได้ดี
0: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
1: อย่างสุดท้ายคร
0: ับ ต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพังได้ง่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
1: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้ละขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยไปกองเทน้ำให
1: ้ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์การก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะคะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียด

0: รอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูๆไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
1: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
1: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์กาลนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติพี่น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่า
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: พอรู้สึกหมาดแล้วเราก็มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
2: yeah.
0: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
1: แห้งเลย
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบแล้วเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
1: โคไฟเบอร
0: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
1: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
0: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปึ๊บโ
1: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
0: เยอะ
1: แบบตัวแรก
0: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
2: wow.
0: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
2: yeah.
0: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยนะครับคือ1รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
1: เต็มเร็ว
0: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดู

0: ออกนี่แหละ
1: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม้
1: แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่งแข่งมั้งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เก่งในเรื่องอื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านไปดีกว่าครับ

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้ทอออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการมันไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: โอเคครับ
1: จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะสะอาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเคครับ
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง

0: ไหมคะ
1: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้3วนนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
0: ้ต่อไปจุดที่3
1: 1โอ้เกือบหมดแล้วครับปึ๊บ2
0: หมดไหมคะ
1: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
0: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
0: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
1: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
0: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
1: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้1อย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

วอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื่อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355รู้หรือไม่การดำเนินคดีปกครองนั้นผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองจะมีหรือไม่มีทนายความก็ได้โดยเริ่มต้นจากการยื่นฟ้องคดีโดยผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำฟ้องได้ทีคือ 1. ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ณสำนักงานศาลปกครองที่มีเขตอำนาจตามที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่หรือที่มูลคดีเกิดขึ้น 2. ยื่นส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่พนักงานไปรษณีย์นั้นเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง 3.ยื่นฟ้องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ยื่นฟ้องทางโทรสารข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้ๆๆ
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไปเอาไป
6: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
3: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: เย้ๆๆๆๆอยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน

0: ไหมว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
1: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
3: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับนามไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
4: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
4: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
4: เ
2: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
3: อย่างนี้เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
4: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
3: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
4: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
4: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
4: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
4: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
4: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
1: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
4: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
4: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
4: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
3: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
0: เย้ๆๆๆจะได้ไปเที่ยวต่อแล้ว
1: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
3: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
4: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
2: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
4: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
5: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยมันมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: รู้หรือไม่ตอนเงื่อนไขการฟ้องคดีปกครองรู้หรือไม่ การฟ้องคดีปกครองมีเงื่อนไขที่สำคัญได้แก่ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีและมีความสามารถตามกฎหมายและได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแล้วคำฟ้องและเอกสารที่ยื่นส่งศาลต้องครบถ้วนสมบูรณ์คำขอที่อยู่ในคำฟ้องต้องเป็นเรื่องที่ศาลสามารถมีคำบังคับได้ต้องฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลในคดีที่มีทุนทรัพย์และต้องไม่เป็นไปตามข้อห้ามในการฟ้องคดีปกครองเช่นการฟ้องซ้ำฟ้องซ้อนหรือการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเป็นต้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
7: การที่สมุนไพรชนิดหนึ่งเนี่ยที่รักษาแต่ศีรษะจนถึงเท้าได้ส่วนที่ใช้ก็ไม่เหมือนกันละแล้วสารสำคัญข้างในก็ใช้ไม่เหมือนกันอีกนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่สมุนไพรตัวหนึ่งสามารถรักษาได้หลายอย่าง
8: ตอนนี้พันธกิจหลักๆคณะเภสัชเองก็คือการเรียนการสอนงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการเรามีหน่วยบริการวิชาการที่เป็นสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเรามีศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์ทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวยาไม่ว่าจะเป็นยาที่มาจากทางด้านแผนตะวันตกหรือว่ายาสมัยแล้วก็ทางด้านจุลชีววิทยา
7: พอเราเข้ามาในที่มหิดลปลายปีหนึ่งนะคะก็มีค่ายใหญ่ๆเนี่ยค่ะ 3-4 ค่ายก็เลยไปเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้ไปทำให้เราหล่อหลอมเราว่างานหนักขนาดไหนถ้าว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะให้อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะทำได้เรียนรู้ได้พอเรามาศึกษาซึ่งคณะเภสัชศาสตร์จะมีการเรียนเรื่องของสมุนไพรที่ค่อนข้างเยอะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นมันเป็นมรดกตกทอดมานะคะแล้วเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราในการใช้ยาย
8: าสมุนไพรเป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่โบราณเรามีหมอแพทย์แผนไทยเรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเยอะแล้วท่านก็สร้างตำรับมามากมายเมื่อเราในฐานะผู้ที่เรียนรู้เรื่องพวกนี้อาจารย์แต่ละท่านก็จะพยายามทำงานวิจัยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าต้นไม้อย่างนี้ผลิตภัณฑ์อย่างนี้มีวัตถุดิบมากน้อยเท่าไหร่ปริมาณที่ต้องมาใช้เมื่อทำเป็นตำรับเราจะมีมาตรฐานในการประเมินว่าต้องผ่านเกณฑ์ถึงจะมั่นใจได้ว่าเมื่อคนไข้ใช้ยาจะได้รับคุณภาพที่มันจะให้ผลการรักษาได
7: ้ปัจจุบันนี้รัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศสมุนไพรเรียกว่า first line drug ก็คือถ้าเป็นโรคต่อไปนี้ให้ใช้สมุนไพรก่อนเป็นนโยบายที่ว่าในโรงพยาบาลของรัฐนะคะอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้อเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะก็ใช้ขมิ้นชันก่อนเลยหรือเป็นหวัดเขาเรียก common cold นะคะหวัดธรรมดาไม่ใช่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ฟ้าทะลายโจรเลยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่วนใหญ่ที่ทำนะคะก็จะพยายามเขียนเรื่องที่เป็น hot issue ในสังคมนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งเราจะให้ความรู้กับประชาชนได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่ๆอยู่2เล่มนะคะเรื่องคุณภาพเครื่องยาไทยจะมีการวิเคราะห์มาเลยว่าหน้าตาของวัตถุดิบเป็นแบบนี้เนี่ยมีชื่อวิทยาศาสตร์เป็นอย่างไรสารสำคัญข้างในเป็นยังไงบ้างหลายๆสถาบันก็มีการเอาไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงอีกเล่มนึงก็คือเรื่อง Thin Layer Chromatography วิธีอย่างง่ายในการควบคุมคุณภาพเพราะเราถือว่าเรื่องนี้สำคัญมากสมุนไพรจะยั่งยืนได้ต้องขึ้นกับคุณภาพทำยังไงให้ทุกล็อตทุกแบตช์ของการผลิตออกมาเนี่ยมีความสม่ำเสมอกันตลอด ซึ่งตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ทางคณะเภสัชศาสตร์เรมีดลเนี่ยค่ะได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตยาแห่งประเทศไทยทางเราก็จะเป็นเหมือนกับพี่เลี้ยงนะคะที่เราจะให้ความรู้ของการที่จะผลิตที่ดีนอกจากที่เราอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการเราก็ได้มีการไปอบรมบุคลากรแพทย์4ภาคเลยแต่ละจังหวัดเขาก็พอทราบละว่ามีวิทยากรที่ทำงานวิจัยแบบนี้จริงๆนะคะก็จะมาเชิญอาจารย์ที่คณะเภสัชศาสตร์ไรมีดลเนี่ยค่ะไปบรรยายให้อีกทีนึงสำหรับจังหวัดนั้นๆ นะคะก็ทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
8: อาจจะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมานานแล้วด้วยความเป็นมหิดลนะคะสมเด็จพระราชบิดาสอนเราว่าเวลาทำอะไรต้องนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นก่อน
7: ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพเภสัชในตรงมุมไหนเราต้องมีคุณธรรมของอาชีพของเราเพื่อเราจะดูแลผู้ป่วยนะให้ได้รับยาที่ถูกต้องแล้วถูกโรคนะอย่างปลอดภัยด้วยก็อยากจะเห็นน้องๆทุกๆคนรักษาจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างเรียกว่าเข้มแข็งที่สุดนะคะ

0: วัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเอาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ่ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
4: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
5: ็
0: น
5: อาชูอาชูอาชู
6: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
7: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
4: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
7: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
2: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยน่ะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันน่ะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมพ์ร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พิมพ์ร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถเลย
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
2: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพ์พี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
3: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
4: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
3: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
3: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
4: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
3: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยเสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยล่ะใช่ไหมพิมพ
4: ์พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
2: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
3: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
2: ้ดีจังเลยครับ
3: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
4: ส่วนในศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
1: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
3: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่า ที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้นในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
0: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
2: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
3: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
1: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
0: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
2: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
4: คุณพ่อขับระวังนะคะ
1: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
5: หยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคุณน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
1: ขอบคุณมากครับ
4: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
2: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานสัมมนาเลย
5: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับรอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
6: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
2: น่ากลัวจังเลย
5: อ๋อแล้วครับได้ครับถอยไปถอยก่อนครับ
2: น่ากลัวจังเลย
5: ถอยห่างจากสะพานเดี๋ยวนี้
2: ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
0: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
3: ขอบใจมากนะบาส
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี
1: พ่อครับพ่อครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยอ๋อคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่อง

ค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหาโอ้เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดงานอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่อเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรีว้าวเจอแล้วนี่แหละที่นี่แหละไปตามหาพ่อกันเลยโอ้นี่ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจักรี

0: ว่าแต่จะถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีหน่อยละกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: หมือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีละทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่คนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ผมออกไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map ก่อนนะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้นหาลงไปในช่องค้นหา

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google Map บอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนยังจำรูปแบบในการเขียนจดหมายส่วนตัวได้หรือไม่อย่างไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมครับในการเขียนจดหมายส่วนตัวจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างในใครจำได้ใครจำได้ทั้งหมดเลยยกมือขึ้นมีไหมทันชนกทันชนกลองตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางทราบสิครับว่าในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1: มีที่อยู่ผู้เขียน
0: ที่อยู่ของผู้เขียน
1: วันที่
0: คำขึ้นต้น
1: เนื้อความและคำลงท้าย
0: สุดท้ายต่ออีกคือ
1: ชื่อผู้เขียนค
0: ่
1: ะ
0: เป็นการลงชื่อของผู้เขียนปรบมือให้เพื่อนครับครูโอมีคำถามเพิ่มเติมนะครับในการเขียนวันที่นั้นเป็นวันที่ที่เราเขียนจดหมายหรือว่าเป็นวันที่ที่เราส่งจดหมายครับตอบดัง
2: ๆเขียนจดหมาย
0: ถูกต้องเป็นวันที่ที่เราทำไมเขียนจดหมายนั่นเองไม่ใช่เป็นวันที่ที่เราส่งจดหมายนะครับเพราะบางทีเราอาจจะเขียนจดหมายวันนี้แต่ถัดไปอีกวัน2วันเราอาจจะเพิ่งไปส่งจดหมายก็ได้นะครับเดี๋ยววันที่จะไม่ตรงกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบครูก็ยกตัวอย่างมา2ส่วนประกอบก็คือคำขึ้นต้นและคำลงท้ายซึ่งในการเขียนจดหมายส่วนตัวเนี่ยคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเนี่ยสำคัญมากเมื่อเราเขียนหาบุคคลที่แตกต่างกันวัยต่างกันคุณวุฒิต่างกันก็ย่อมมีคำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทบทวนการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวมีทั้งหมด6ส่วนประกอบ1ที่อยู่ผู้เขียนก็คือตัวเรา2วันที่ก็คือวันที่เราทำไม
2: เข
0: ียนจดหมายนะครับต่อมาคำขึ้นต้นนี่แหละที่ครูโอตั้งเป็นข้อสังเกตคำขึ้นต้นของแต่ละบุคคลที่เราเขียนถึงนั้นก็ย่อมแตกต่างกันนะครับและเนื้อความอาจจะมี2ถึง3ย่อหน้าก็ได้แต่ไม่ควรมีย่อหน้าจำนวนเยอะเพราะจะทำให้เนื้อหาในจดหมายนั้นเยินเยอะไม่จบความนะครับควรจะมีอย่างน้อยประมาณ1

0: ถึง2ย่อหน้ากำลังพอดีนะครับและต่อมาส่วนประกอบที่5คือคำลงท้ายนี่ก็เป็นข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าคำลงท้ายในการเขียนจดหมายหาผู้ใดผู้หนึ่งก็จะต้องแตกต่างกันนะครับตามระดับของบุคคลและสุดท้ายเป็นการลงชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อและสกุลของผู้เขียนนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งจดหมายนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวนั่นเองเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันเด็กๆครับในการเขียนจดหมายต้องอธิบายหลักการเขียนจดหมายได้รวมไปถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ถูกต้องตามรูปแบบเน้นไปที่รูปแบบนะครับและสุดท้ายควรจะบอกความสำคัญของการเขียนจดหมายได้ก็อาจจะเป็นถึงประโยชน์ของการเขียนจดหมายความสำคัญในการเขียนจดหมายแล้วก็สิ่งที่ควรคำนึงในการเขียนจดหมายนั่นก็คือมารยาทในการเขียนในขณะที่เราเขียนจดหมายมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างใครยกตัวอย่างได้บ้างครับมารยาทในการเขียนภัทริกายกตัวอย่างมารยาทในการเขียนให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
1: ไม่ควรเขียนคำหยาบลงไปค่ะ
0: ในการเขียนจดหมายไม่ควรเขียนคำหยาบลงไปก็คือห้ามเขียนเลยเอาปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นนนทพัฒน์ยกตัวอย่างมารยาทในการเขียน
2: กระดาษต้องสะอาดครับ
0: กระดาษต้องสะอาด
2: ไม่มีรอยลบครับ
0: ไม่มีรอยลบไม่มีรอยขีดฆ่าใช่ไหมถ้าเราเขียนสะกดคำผิดเราต้องทำไมใช้ปากกาลบคำผิดน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดเรียบร้อยไม่ควรขีดฆ่าเลอะเทอะปรบมือให้เพื่อนและในการเขียนมารยาทอีกหนึ่งข้อที่ควรคำนึงคือลายมือต้องเขียนลายใครตอบได้บ้างทันชนกลายมือจะต้องเป็นอย่างไรครับ
3: เขียนให้อ่านออกและเรียบร้อยค่ะ
0: เขียนให้อ่านออกและเรียบร้อยลายมือจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าไม่สวยงามแต่ก็ขอความเป็นระเบียบนิดนึงใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในส่วนของคำถามนะครับทบทวนความรู้ครูอยากจะทราบว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เขียนจดหมายนักเรียนจะสามารถเขียนจดหมายเพื่อแสดงเจตนาใดได้บ้างจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายส่วนตัวมีอะไรบ้างยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมครับเจตนาอะไรบ้างภัทริกาภัทริกาบอกให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางทราบหน่อยครับ
1: เขียนจดหมายแสดงความยินดีจดหมายแสดงความขอโทษ
0: ครับ
1: จดหมายแสดงความเห็นใจ
0: และ
1: จดหมายขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากๆเลยที่ยังจำได้เดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในส่วนของจดหมายแสดงความยินดีก็คืออาจจะเขียนยินดีกับเพื่อนๆหรือผู้อื่นก็ได้อาจจะเป็นโอกาสใดโอกาสหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของจดหมายขอโทษก็คือการเขียนขอโทษผู้ที่เรากระทำผิดต่อเขาด้วยความจริงใจใช่ไหมครับใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอโทษด้วยความจริงใจต่อมาจดหมายขอบคุณเช่นเราได้รับเงินบริจาคได้รับทุนการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีเราก็ต้องเขียนจดหมายขอบคุณท่านเช่นหนูได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นผู้ใหญ่แถวบ้านเราก็ได้ในจังหวัดของเราที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนก็จะต้องมีการเขียนจดหมายขอบคุณโดยใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับและสุดท้ายจดหมายแสดงความเห็นใจเช่นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากการสูญเสียชีวิตหรือบุคคลภายในครอบครัวใช่ไหมก็อาจจะมีการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามชวนคิดอีกข้อนะครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายเนี่ยต่างกันไหมคิดว่าต่างกันไหมครับจำตอนต้นชั่วโมงได้ไหมที่ครูโอตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายนั้นมันจะมีความแตกต่างกันตามบุคคลตามวัยตามอายุนะครับซึ่งคำตอบก็คือแตกต่างกันนะครับซึ่งก็ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเขียนถึงอาจจะมีระดับที่ต่างกันเช่นอายุคุณวุฒิรวมไปถึงตำแหน่งก็ได้แต่ในจดหมายส่วนตัวนั้นมักจะหมายถึงอายุและคุณวุฒิของผู้ที่เราเขียนหาเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนสนิทเพื่อนๆของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับกรณีที่เขียนจดหมายส่วนตัวถึงพ่อกับแม่นักเรียนคิดว่าคำขึ้นต้นจะขึ้นต้นว่าอย่างไรใครทราบบ้างตอบครับทันชนก
3: กราบเท้าคุณพ่อหรือคุณแม่ค่ะ
0: กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่ทำไม
3: ที่เคารพค่ะ
0: ที่เคารพหรือที่เคารพรักก็ได้ปรบมือให้เพื่อนเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับถ้าเป็นคำขึ้นต้นเนี่ยก็จะบอกว่ากราบเท้าคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เคารพนะครับถ้าเป็นคำสรรพนามผู้เขียนก็คือตัวเราเองนะครับอาจจะใช้คำว่าผมหนูลูกหรือชื่อเล่นก็ได้เช่นครูเป็นผู้เขียนครูก็จะใช้ชื่อเล่นว่าโอรักพ่อกับแม่มากนะครับแบบนี้ก็ได้หรือใช้คำว่าผมก็ได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้คำสรรพนามว่าหนูส่วนลูกเนี่ยน่าจะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงชื่อเล่นก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนคำว่าผมเนี่ยแน่นอนก็ใช้สำหรับผู้ชายนะครับต่อมาสรรพนามผู้รับถ้าจะให้สุภาพหรือให้ดีมากๆเลยเนี่ยก็ใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับและสุดท้ายคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเพราะคุณแม่คุณพ่อคือผู้มีพระคุณต่อเราใช่ไหมครับต่อมากรณีเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่มีใครบ้างทะเลน้อยตอบได้ไหมญาติผู้ใหญ่มีใครบ้างปวเรศคิดว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยมีใครบ้างลูก
4: ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาครับ
0: ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาประมือให้เพื่อนครับเก่งมากนะครับแสดงว่านักเรียนชั้นป.6ทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าญาติผู้ใหญ่ก็คือลุงป้าน้าอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพราะก่อนหน้านี้เรากล่าวถึงพ่อแม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูคำขึ้นต้นพร้อมๆกันคำขึ้นต้นเมื่อเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เนี่ยกราบเท้าคุณจุดๆๆที่เคารพอย่างสูงให้เกียรตินิดนึงนะครับเนื่องจากท่านเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือถ้าเป็นคำสรรพนามผู้เขียนใช้คำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกันหลาน
5: ผม
0: หนู
5: ชื
0: ่อเล่นคำสรรพนามผู้เขียนกรณีเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เนี่ยแตกต่างจากคำสรรพนามผู้เขียนกรณีเขียนจดหมายถึงพ่อแม่อย่างไรมีคำว่าอะไรที่แตกต่างคำว่าหลานถ้าเขียนถึงพ่อกับแม่เราใช้คำว่าลูกถ้าเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เราใช้คำว่าหลานเพราะเราเป็นหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาใช่ไหมครับต่อมาคำสรรพนามผู้รับก็คือคนที่เราเขียนถึงอย่างที่บอกถ้าจะให้ดีให้สุภาพเลยนะครับก็ต้องใช้คำว่าคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับและต่อมาครับคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะทุกคนก็มีพระคุณต่อเราเป็นญาติผู้ใหญ่เชื้อสายกับเราเราก็จะใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยด้วยในการใช้ภาษาต่อมากรณีเขียนจดหมายถึงผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นใครได้บ้างเป็นรุ่นพี่ของเราอาวุโสกว่าก็คือมีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่มากกว่าเราก็คือรุ่นพี่อย่างเช่นครูโอเนี่ยเป็นรุ่นพี่นักเรียนไหมเป็นไหมไม่เป็นเพราะครูเนี่ยทำไมอายุเยอะแล้วในส่วนของผู้อาวุโสกว่าก็ให้นับถือว่าเป็นรุ่นพี่ของเราซึ่งแก่กว่าเราอายุกว่าเราไม่มากนักนะครับเรามาดูคำขึ้นต้นเรียนคุณจุดๆๆที่เคารพถ้าสนิทกันมากๆโดยไม่เอ่ยชื่อกันก็ใช้คำว่าเรียนคุณพี่ที่เคารพถ้าเกิดไม่สนิทกันเป็นรุ่นพี่ในที่ทำงานเป็นรุ่นพี่ต่างหน่วยงานที่เราจะต้องเขียนจดหมายถึง เราก็จะใช้คำว่า

0: เรียนคุณใส่ชื่อจริงของพี่คนนั้นไปเลยนะครับเรียนคุณสมชายที่เคารพต่อมานะครับคำสรรพนามผู้เขียนในเมื่อว่าเราไม่ได้สนิทกันมากเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าเราต่างที่ทำงานต่างบ้านเราอาจจะใช้คำสรรพนามที่แสดงถึงความเป็นทางการนิดนึงเช่นคำว่าผมหนูดิฉันแต่ถ้าสนิทกันมากใช้ชื่อเล่นได้ไหมได้เช่นก้อยเขียนหาพี่แก้วเรียนคุณพี่แก้วที่เคารพก้อยคิดถึงพี่แก้วมากอยากจะบอกว่าช่วงวันหยุดนี้จะไปหาพี่แก้วค่ะนี่ก็คือก้อยกับพี่แก้วสนิทกันเขียนจดหมายหากันซึ่งพี่แก้วเนี่ยก็อาวุโสกว่าต่อมานะครับคำสรรพนามผู้รับเราใช้คำว่าคุณพี่ก็ได้หรือเอ่ยชื่อก็ได้นะครับถ้าไม่สนิทเช่นคุณสมชายคุณสมหญิงคุณพี่แก้วประมาณนี้นะครับต่อมาคำลงท้ายด้วยความเคารพคำลงท้ายจดหมายถึงผู้อาวุโสกว่าแตกต่างจากจดหมายถึงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อย่างไรคำลงท้ายไม่มีคำว่าอย่างสูงเคารพก็พอไม่ต้องสูงมากซึ่งจริงๆแล้วก็เคารพนั่นแหละครับนักเรียนแต่เราเนี่ยก็แบ่งไงครับว่าถ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราต้องเคารพอย่างสูงเทิดทูนท่านไว้นะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราต่อมาสุดท้ายแล้วกรณีเขียนจดหมายถึงเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วย้ายโรงเรียนหรือเพื่อนที่ไปอบรมไปเข้าค่ายเจอกันมีไหมอาจจะมีว่าไปเข้าค่ายลูกเสือต่างจังหวัดเนี่ยนักเรียนปลายทางอาจจะมีนะครับไปเข้าค่ายลูกเสือเป็นกลุ่มเครือข่ายในตำบลนั้นเป็นโรงเรียนในตำบลนั้นเป็นโรงเรียนในอำเภอนั้นมาเข้าค่ายลูกเสือที่เดียวกันแล้วก็ได้รู้จักมักคุ้นกันอาจจะมีการแลกไลน์แลกเบอร์แลกที่อยู่ในการเขียนจดหมายก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่ค่อยมีการเขียนจดหมายแล้วอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับตามแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะเป็น LINE Facebook ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอีเมลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคำขึ้นต้นในกรณีที่เขียนจดหมายถึงเพื่อนนักเรียนคิดว่าใช้คำขึ้นต้นอย่างไรลองตอบสิละละนาตอบได้ไหมนวินตอบได้ไหมลูกคำขึ้นต้นในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราจำไม่ขึ้นต้นว่ากราบเท้าแล้วเพราะว่าเพื่อนเราต้องไปกราบเท้าเพื่อนไหมไม่ใช่คำขึ้นต้นต้องไม่เป็นแบบนั้นภัทริกา
1: สวัสดีเพื่อนรักค่ะ
0: สวัสดีเพื่อนรักได้ไหมได้ปรบมือให้เพื่อนว่าแต่พวกเรามีเพื่อนรักไหมในใครมีเพื่อนรักเพื่อนสนิททุกคนยกมือมีแล้วนะแล้วอย่าบอกว่าไม่มีล่ะเอามือลงนะครับปลายทางมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทไหมครับยกมือขึ้นโอ้ปลายทางก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นทางเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันถ้าเป็นจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยคำขึ้นต้นเราจะใช้คำว่าสวัสดีเพื่อนรักเช่นครูเขียนถึงใครดีถึงบอสสวัสดีบอสเพื่อนรักนะครับคำสรรพนามของผู้เขียนเป็นตัวเราเราใช้คำว่าฉันเราหรือชื่อเล่นก็ได้ถ้าสนิทกันมากๆต่อมาคำสรรพนามผู้รับก็คือสรรพนามบุรุษที่สองใช้คำว่าเธอหรือชื่อเล่นก็ได้นะครับคำลงท้ายรักและคิดถึงเพื่อนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ส่งความคิดถึงให้กันนะครับจบไปแล้วเกี่ยวกับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบุคคลต่างๆเดี๋ยวช่วยกันสรุปการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบุคคลต่างๆมีใครบ้าง1จดหมายถึง
2: พ่อแม่
0: ตอบดังๆลูก
2: พ่อแม
0: ่2จดหมายถึง
2: ญาติผู้ใหญ
0: ่3
2: รุ่นพี่
0: หรือผู้ที่อาวุโสกว่าและสุดท้ายคือ
2: เพื่อน
0: เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ยังไม่สนิทก็ได้เดี๋ยวก็ค่อยสนิทกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจดหมายส่วนตัวที่เป็นตัวอย่างใครจะเป็นตัวแทนออกมาอ่านจดหมายส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังบ้างมีไหมภัทริกาเชิญครับให้ภัทริกาออกมาอ่านจดหมายส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังต้นทางและปลายทาง

0: ไปฟังพร้อมกันนะครับอ่านในส่วนของที่อยู่ก่อน
1: 51หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์77110
0: ต่อมาวันที่ครับ
1: 18กรกฎาคม2566
0: ต่อไปคำขึ้นต้นครับ
1: สวัสดีฟ้าใสเพื่อนรักฉันได้ทราบข่าวว่าเธอได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในปีนี้ฉันขอแสดงความยินดีกับเธอเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันและไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกันแต่ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอนะเธอเป็นคนเก่งและมีความสามารถทางการเขียนฉันคิดว่าเธอคงจะได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างแน่นอนฉันขอเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะ
0: ต่อมาคำลงท้ายครับ
1: รักและคิดถึงวิภาดาสีทอง
0: วิภาดาสีทองปรบมือให้เพื่อนน้ำเสียงในการอ่านไพเราะมันน่าฟังมากเลยนะครับตัวอย่างจดหมายนะครับก็จะมีการเขียนที่ค่อนข้างครบส่วนประกอบเลยนะครับเรามาดูก็จะมีที่อยู่วันที่ในการเขียนจดหมายคำขึ้นต้นสวัสดีฟ้าใสเพื่อนรักแสดงว่าจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายถึงใครถึงเพื่อนนะครับย่อหน้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาได้ทราบข่าวนะครับในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมก็คือการเขียนเรียงความต่อมาย่อหน้าที่สองเนี่ยก็เริ่มเป็นการแสดงความยินดีแล้วยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไปเป็นตัวแทนในการแข่งใช่ไหมครับและสุดท้ายก็มีคำลงท้ายแล้วก็ลงชื่อวิภาดาสีทองแสดงว่าผู้เขียนจดหมายนี้คือใครวิภาดาสีทองนักเรียนคิดว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายประเภทใดจดหมายแสดงความยินดีซึ่งก็เป็นตัวอย่างในการเขียนที่ดีมากนะครับใช้ภาษาเป็นกันเองแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยต่อมาตัวอย่างการจ่าหน้าซองเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องมีการจ่าหน้าซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันถ้าเป็นส่วนบนสุดชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหรือชื่อและที่อยู่ผู้ส่งนะครับก็จะเป็นวิภาดาสีทอง51หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่สำคัญต้องมีการใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปด้วยต้องมีนะครับต้องมีรหัสไปรษณีย์และต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับก็คือผู้ที่เราเขียนถึงก็จะเป็นทำไมคุณฟ้าใสน้ำใจงามก็ให้เกียรติเพื่อนนิดนึงใช้คำว่าคุณนะครับจริงๆถ้าไม่ใช้ก็เขียนว่าฟ้าใสน้ำใจงามก็ได้แล้วก็ใส่ที่อยู่ของเพื่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับรหัสไปรษณีย์และสุดท้ายนักเรียนสังเกตเห็นข้างบนไหมก็คือที่พราไปรษณียากรก็คือสแตมป์นั่นเองวันนี้ครูไม่ได้ให้นำมาไม่เป็นไรนะครับเราใช้ก็ต่อเมื่อเราจะส่งแต่วันนี้ให้นักเรียนทุกคนนำซองจดหมายมาชูให้ปลายทางดูหน่อยชูดีๆซองจดหมายก็จะมีหลากหลายนะครับบางคนก็จะมีองค์ประกอบครบถ้วนปลายทางมีไหมครับต้นทางเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาในส่วนของการฝึกเขียนจดหมายเดี๋ยวเรามาทบทวนแล้วก็ใส่รายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ผู้เขียนเนี่ยก็จะเยื้องเข้าไปจากวันที่กับคำลงท้ายต้องอยู่ทำไมกึ่งกลางกระดาษต้องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษลองเปิดใบงานของพวกเราดูซิต้นทางและปลายทางเปิดใบงานของตนเองครับเอาให้นักเรียนพับกึ่งกลางหน้ากระดาษไว้เลยพับไว้เลยครับเลยครับให้ต้นทางและปลายทางพับกระดาษให้กึ่งกลางเป็นรอยจางๆไว้นะครับต่อมาคำขึ้นต้นเนี่ยจะห่างจากขอบซ้ายประมาณ1นิ้วถ้ามีไม้บรรทัดวัดไว้เลยมีไม้บรรทัดไหมครับต้องมีทุกคนนะครับอุปกรณ์การเรียนเสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดห่างจากขอบกระดาษมา1นิ้วนะครับและในส่วนของเนื้อความก็เยื้องเข้ามาเล็กน้อยพอประมาณนะครับสุดท้ายคำลงท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงกับวันที่ในการเขียน

0: ที่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมในการเขียนวันที่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมครับ
1: ไม
0: ่ต้องเขียนต้องเขียนเดือนไหมต้องเขียนคำว่าเดือนไหมไม่ต้องต้องเขียนคำว่าพ.ศ.ไหมครับไม่ต้องนะครับแล้วสุดท้ายลงชื่อผู้เขียนนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยเขียนจดหมายส่วนตัวถึงใครก็ได้เช่นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รุ่นพี่หรือเพื่อนนะครับเพื่อแสดงเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นยินดีขอโทษขอบคุณและเห็นใจนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานนะครับแจกกระดาษให้นักเรียนนะครับสำหรับเขียนจดหมายแล้วก็ประเมินการเขียนจดหมายด้วยนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจนะครับถ้าพร้อมแล้วใบงานของนักเรียนก็จะมีให้เลือกทั้งแสดงความยินดีขอโทษขอบคุณแล้วก็แสดงความเห็นใจถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังนั่งหลังตรงพร้อมปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวปลายทางนะครับเรามาดูตัวอย่างในการเขียนจดหมายของต้นทางกันเลยนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกทำกิจกรรมเขียนจดหมายแล้วก็เขียนจ่าหน้าซองจดหมายไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมาดูการนำเสนอผลงานของครูโอและนักเรียนต้นทางพร้อมกันเลยนะครับให้ปลายทางเนี่ยดูไปทีละประเด็นประเด็นนะครับตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูจดหมายฉบับแรกพร้อมกันเลยนะครับจดหมายฉบับแรกเนี่ยเป็นจดหมายของครูโอเองนะครับในส่วนแรกก็จะมีที่อยู่ครบถ้วนนะครับบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับถูกต้องต่อมาครับวันที่เราจะไม่เขียนคำว่าวันที่เราจะไม่เขียนคำว่าเดือนและเราจะไม่เขียนคำว่าพ.ศ.แต่เราจะเขียนเลขวันที่เขียนเดือนและเขียนพ.ศ.ไปเลยนะครับซึ่งในการเรียนภาษาไทยนั้นครูโอก็จะให้นักเรียนนะครับเขียนเป็น

ปลายทางพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนถูกต้องนะครับเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนซึ่งเนื้อความครูโอเนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยมีทั้งหมด2ย่อหน้าย่อหน้าแรกก็จะเป็นการทราบข่าวว่าเพื่อนของครูโอกำลังแต่งงานก็คือมาพงนั่นเองนะครับกำลังจะแต่งงานเนี่ยครูโอก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นเพื่อนมีครอบครัวนะครับต่อมาย่อหน้าที่2ก็จะเป็นย่อหน้าสรุปนะครับครูโอก็สรุปว่าสุดท้ายนี้เราขอให้มาพงประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวแล้วขอให้เป็นผู้นำที่ดีนะครับมีความสุขมากๆเนี่ยก็คือเป็นการใช้ภาษาที่แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างครูโอกับเพื่อนของครูโอนะครับก็ครบถ้วนไม่มีการเขียนสะกดคำผิดลายมืออ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและสุดท้ายคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนก็รักและคิดถึงแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนก็คือชื่อครูโอนะครับสำหรับฉบับนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับที่เป็นอยู่ประเภทของจดหมายแสดงความยินดีนั่นเองยินดีที่เพื่อนจะแต่งงานในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูฉบับต่อไปกันเลยนะครับฉบับต่อมานะครับเป็นของเด็กชายสิรวิทย์ผาสีซึ่งเด็กชายสิรวิทย์ผาสีเนี่ยก็เขียนองค์ประกอบของจดหมายที่ครบถ้วนนะครับเริ่มตั้งแต่ที่อยู่ของผู้เขียนครบไหมครับก็จะมีบอกเลขที่บอกซอยบอกชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดสุดท้ายสำคัญก็คือรหัสไปรษณีย์ถูกต้องนะครับวันที่ในการเขียนจดหมายก็ถูกต้องย่อหน้ากึ่งกลางจดหมายนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษคำขึ้นต้นสวัสดีนิวเพื่อนรักก็ถูกต้องนะครับเป็นการเขียนถึงเพื่อนก็คือเพื่อนชื่อนิวนะครับจดหมายฉบับของศิรวิทย์เนี่ยมีย่อหน้าเดียวซึ่งใจความก็ครบถ้วนศิรวิทย์เขียนว่าฉันดีใจกับเธอด้วยนะที่ได้รับรางวัลการแข่งฟุตบอลแล้วได้เป็นแชมป์ณจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ฉันจะไปหาเธอที่บ้านและฉันก็จะซื้อของไปฝากให้เธอที่บ้านด้วยนะก็เป็นการเขียนจดหมายแสดงความยินดีเหมือนกับครูโอเลยนะครับเนื้อความครบถ้วนกระชับกระทัดรัดนะครับแล้วก็คำลงท้ายสังเกตว่าคำลงท้ายย่อหน้ากึ่งกลางตรงกับวันที่นะครับถูกต้องรักและคิดถึงลงชื่อใครครับนักเรียนจำได้ไหมลงชื่อผู้เขียนจดหมายหรือผู้ส่งนั่นเองนะครับถือว่าจดหมายฉบับนี้ครบถ้วนนะครับถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับฉบับต่อไปกันเลยครับฉบับต่อไปนะครับเรามาดูกันเป็นของเด็กหญิงปนัสยาแจ้งประเสริฐก็คือนักเรียนต้นทางของเรานี่แหละครับดูองค์ประกอบของการเขียนจดหมายก่อนเลยนะครับที่อยู่ครบถ้วนไหมปลายทางครบถ้วนมีบ้านเลขที่มีหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดและก็รหัสไปรษณีย์ถูกต้องนะครับต่อมาในส่วนของวันที่ในการเขียนจดหมายวันที่8กรกฎาคม2567ครบถ้วนต่อมาครับคำขึ้นต้นจดหมายถึงเพื่อนสวัสดีน้ำหนึ่งเพื่อนรักถูกต้องนะครับสำหรับของปนัสยาแจ้งประเสริฐก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ย่อหน้าย่อหน้าแรกเป็นการทราบข่าวเกี่ยวกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีคำว่าระบายสะกดผิดนะครับต้องเป็นรอเรือเป็นระบายสีได้ที่2จึงขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะถือว่าใจความสำคัญถูกต้องนะครับเนื้อความชัดเจนใช้ภาษาได้เข้าใจต่อไปย่อหน้าสุดท้ายขอให้เธอมีความสุขกับการได้รางวัลนะและขอให้เธอได้รางวัลนี้บ่อยๆนะเป็นการอวยพรให้เพื่อนได้รับรางวัลบ่อยๆด้วยนะครับต่อมาในส่วนของย่อหน้าสังเกตว่าของปนัสยานะครับย่อหน้าคำลงท้ายจะยังไม่ตรงกับวันที่ซึ่งไม่เป็นไรนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยที่ลบแล้วเขียนใหม่นะเดี๋ยวปนัสยาจะต้องย่อหน้าให้ตรงแต่ถือว่าองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนี้ครบถ้วนไหมลายมืออ่านง่ายไหมครับอ่านง่ายแล้วก็เขียนได้สะอาดเรียบร้อยถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากนะครับปรบมือให้เพื่อนด้วยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางต่อมาครับเรามาดูในส่วนของการเขียนจ่าหน้าซองดังที่ครูโอบอกนะครับว่าถ้าเป็นการเขียนจดหมายที่เป็นการฝึกเนี่ยในตัวเนื้อความที่อยู่วันที่นะครับ
เราจะใช้เลขไทยเพราะว่าเราฝึกใช้ภาษาไทยใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นการจ่าหน้าซองจดหมายจะต้องเขียนด้วยเลขอาหรับิก

0: พราะว่าเวลาที่เราไปที่ทำการไปรษณีย์เขาใช้ระบบเลขที่เป็นระบบเลขสากลก็คือตัวเลขอาหรับิกเพราะฉะนั้นในการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้ฝากการเขียนชื่อและที่อยู่ผู้รับนั้นจะต้องใช้เลขอาหรับิกตัวอย่างของครูโอนะครับครูโอก็จะเขียนชื่อครูโอบ้านเลขที่ตำบลอำเภอแล้วก็รหัสไปรษณีย์เลขอาหรับิกนะครับต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับครูเขียนหาเพื่อนชื่อมาพงนะครับก็จะเป็นชื่อเพื่อนนายมาพงสุขใจบ้านเลขที่นะครับเป็นที่อยู่ซอยถ้ามีก็เขียนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเขียนนะครับตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็เลขรหัสไปรษณีย์ก็เป็นเลขอาหรับิกแบบนี้นะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางถ้าในการฝึกเขียนในชั่วโมงนี้ถ้านักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยแล้วไม่เป็นไรแต่ในครั้งต่อไปเมื่อมีโอกาสได้เขียนจากหน้าซองจดหมายอย่าลืมนะครับว่าต้องใช้เลขอาหรับิกเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนี้นะครับของปนัสยานะครับปนัสยาก็จะเขียนชื่อและที่อยู่ของตนเองด้วยเลขอาหรับิกแล้วก็เขียนรหัสไปรษณีย์นะครับอันนี้ของอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีส่วนผู้รับเพื่อนของปนัสยาอยู่ที่ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งอำเภอหัวหินใช้รหัสไปรษณีย์แบบนี้นะครับ77110ก็จะเป็นตัวเลขอาหรับิกเพราะฉะนั้นในการเขียนจ่าหน้าซองก็ต้องเขียนให้ถูกต้องชัดเจนนะครับและอย่าลืมว่าเวลาไปส่งไปรษณีย์จะต้องติดดวงตราไปรษณียากรหรือสแตมป์ทุกครั้งนะครับดังนั้นครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองทำกิจกรรมดูลองเขียนจดหมายหาเพื่อนๆต่างจังหวัดดูนะครับหลังจากต้นทางและปลายทางได้ดูตัวอย่างการเขียนจดหมายของเพื่อนๆแล้วนะครับสรุปกิจกรรมในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้ฝึกใช้ภาษาในการเขียนด้วยและในการเขียนจดหมายนั้นเด็กๆก็ต้องเขียนให้กระชับแล้วก็ถูกต้องทั้งคำขึ้นต้นแล้วก็คำลงท้ายนะครับเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันนะครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่ต่างกันเพราะอะไรครับเพราะเหตุใดเราจึงต้องใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่ต่างกันเพราะฉัตรมงคลครับ
1: เพราะอายุที่แตกต่างกันครับ
0: เพราะมีวัยและอายุที่แตกต่างกันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่ต่างกันใช่ไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับ ปรบมือให้เพื่อนเราต้องใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับระดับของบุคคลนะครับและต่อมาครับการเขียนจดหมายมีประโยชน์ต่อผู้เขียนอย่างไรการเขียนจดหมายมีประโยชน์ต่อผู้เขียนอย่างไรครับทำให้เราได้ฝึกใช้ถ้อยคำภาษาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับของบุคคลนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราเรียนกันในเรื่องของคำบุพบทนะครับนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำบุพบทนะและในสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีดังนี้มีใบงานเรื่องคำบุพบทน่าจดจำใบความรู้เรื่องคำบุพบทแล้วก็บัตรคำบุพบทหรือแถบประโยคที่มีคำบุพบทก็ได้นะครับถ้ามีนะก็เตรียมได้เลยนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ในการเขียนจดหมายส่วนตัวเด็กๆต้องนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งในการเขียนนะครับและวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนครับซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้กันมาเมื่อในชั้นประถมศึกษาปีที่5มาแล้วนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะมาเพิ่มเติมให้อีกนะครับแล้วเมื่อ

0: เรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาผลหารของทศนิยมหรือจำนวนนับที่ตัวหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนครับนักเรียนครับก่อนอื่นนะครับครูฟุกขอมาทบทวนในเรื่องของการหารเศษส่วนนะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารของเศษ8ส่วน10หารด้วยเศษ2ส่วน10นักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรครับทำอย่างไรการหารเศษส่วนตัวตั้งใช่ไหมครับตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วทำไงต่อ
1: คูณ
0: ส่วนกลับของตัวหารซึ่งตัวหารของเราคือเศษ2ส่วน10ส่วนกลับของเศษ2ส่วน10คือ
1: เศษส่วน2
0: นะครับนั่นเองก็จะได้เป็นเศษ8ส่วน10คูณเศษ10ส่วน2จากนั้นเป็นการคูณเศษส่วนทำอย่างไรตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนนักเรียนได้ตัวเศษเป็น8คูณ10ได้ตัวส่วนเป็น10คูณ2จากนั้นทำยังไงดีจะคูณตัวเศษเลยคูณตัวส่วนเลยหรือจะหาจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วน
1: หาจำนวนน
0: ับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนมีจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวบ้างครับ
1: 10
0: อ่ะได้10เอา10ไปหารอะไร10หาร10ที่เป็นตัวเศษและ10หาร10ที่เป็นตัวส่วนอ่ะอะไรหารได้อีก
1: 2
0: 2หารอะไร2หาร8ที่เป็นตัวเศษและ2หาร2ที่เป็นตัวส่วนนะครับครูฟุกขอเริ่มดังนี้ครับ2หาร8ได้ผลหารเท่ากับ
1: 4
0: 2หาร2ได้ผลหารเท่ากับ
1: 1
0: จากนั้นนำอะไรมาหารต่อหน้าที่ตอบไว
1: ้10
0: 10หาร10ได้ผลหารเป็น
1: 1
0: 10หาร10ที่เป็นตัวส่วนได้ผลหารเป็น
1: 1
0: ใช่ไหมครับนํา10มาหาร10ที่เป็นตัวเศษและตัวส่วนนะครับจากนั้นทำยังไงต่อมีจำนวนนับใดหารได้ไหม
1: 1
0: มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับจากนั้นก็คำนวณที่ตัวเศษและคำนวณที่ตัวส่วนอ้าวตัวเศษได้เท่าไหร่
1: 4
0: ตัวส่วนได้เป็น
1: 1
0: ใช่ไหมแล้วตอบเท่าไหร่เลยครับ
1: 4
0: นะครับข้อนี้ได้ผลหารเป็น4นั่นเองครับตอบให้เรียบร้อยครับอันนี้เป็นความรู้เดิมนะครับที่ฟุกนำมาทบทวนนะครับเพราะว่าเราจะต้องนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในวันนี้ครับจากนั้นครับนักเรียนครับครูฟุกจะให้นักเรียนหาผลหารของ 1.2 หารด้วย 0.4 เอจะทำอย่างไรตัวตั้งคืออะไรครับ
1: 1.2
0: ตัวหารคือ
1: 0.4
0: ตัวตั้งเป็นทศนิยมตัวหารก็เป็นทศนิยมหาผลหารอย่างไร
2: เข
0: ียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเก่งมากครับก็จะได้เป็น 1.2 หารด้วย 0.4 เท่ากับ
1: เศษ
0: 12ส่วน10หารด้วย
1: เศษ
0: 4ส่วน10ตอนเพื่อนๆต้นทางนะครับบอกครูฟุกว่าให้เขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนจากนั้นเมื่ออยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็มาสู่การหารเศษส่วนการหารเศษส่วนมีหลักการว่าไงตัวตั้งใช่ไหมก็คือเศษ12ส่วน10ไว้เช่นเดิมคูณส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือเศษ4ส่วน10ส่วนกลับของเศษ4ส่วน10คือ
1: เศษ
0: 10ส่วน4จากนั้นทำอย่างไรต
2: ่อ
0: นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษได้เป็น12คูณ10ตัวส่วนได้เป็น
1: 10
0: คูณ4จะหาผลคูณเลยหรือจะนำจำนวนนับมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอะไรมาหารดี
1: 4
0: 4อ่ะ4หารอะไร
1: 4หาร2
0: 4หาร12ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับจากนั้น4หาร4ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ
1: 1
0: อะไรหารได้อีก
1: 4
0: เท่าไหร่นะ
1: 10
0: ใช่ไหมครับ10หาร10ที่เป็นตัวเศษได้เท่ากับ
1: 1
0: และ10หาร10ที่เป็นตัวส่วนได้เท่ากับ
1: 1
0: จากตรงนี้มีจำนวนนับใดมาหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้อีกไหมครับ
1: 1
0: มีแค่1เมื่อมีแค่1นักเรียนก็นำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนอ้าวได้เท่าไหร่ครับตัวเศษคูณกันได้3ตัวส่วนคูณกันได
1: ้1
0: นักเรียนก็ตอบได้เท่าไหร่เลย
1: 3
0: จากตรงนี้ครับ

0: ผลหารได้ออกมาคือ3ก่อนที่นักเรียนจะตอบเราต้องมาตรวจสอบคำตอบการตรวจสอบคำตอบนักเรียนจะมีหลักการอย่างไรยังจำได้ไหมครับจากที่ได้เรียนรู้ในชั้นที่ผ่านมาทำอย่างไรนำตัวหารคูณผลหารก็จะได้ผลคูณเท่ากับตัวตั้งนะครับจากตรงนี้ครับตัวหารเราคืออะไรลูกจากโจทย์ 0.4 คูณผลหารเราเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: จากตรงนี้ครับครูฟุกจะให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขช่วยในการตรวจสอบคำตอบนะครับเดี๋ยวตัวแทนกลุ่มนะครับลุกขึ้นมาหยิบเครื่องคิดเลขจากครูฟุกนะครับ

0: สำหรับกลุ่มหนึ่งนะครับคุณฟุกจะมีเครื่องใหญ่ให้หนึ่งเครื่องนะครับเพื่อแสดงตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้เห็นนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขกันครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 1.2
0: เท่ากับ 1.2 ซึ่ง 1.2 ย้อนกลับไปดูที่โจทย์ 1.2 เป็นตัวตั้งแสดงว่าเมื่อตรวจสอบแล้วเท่ากับตัวตั้งนำตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งก็คือ 0.4 คูณ3เท่ากับ 1.2 แสดงว่าคำตอบของเรา3เนี่ยถูกไหมครับถูกต้องนะครับเนี่ยก็สรุปคำตอบได้เลยนะครับดังนั้น 1.2 หารด้วย 0.4 เท่ากับ3นั่นเองครับเรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับ1ข้อผ่านไปนักเรียนสงสัยตรงไหนไหมครับทางต้นทางและปางนักเรียนต้นทางสงสัยขั้นตอนตรงไหนไหมครับสอบถามครูฟุกได้เลยนะครับมีไหมเอ่ย
1: ไม่ม
0: ีครับถ้าไม่มีครูฟุกขอไปต่อเลยนะครับข้อต่อมาครับให้นักเรียนหาผลหารของ 3.08 หารด้วย 0.7 นะครับนักเรียนครับทำอย่างไรดีเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเศษ308ส่วน
1: 100
0: หารด้วย
1: เศ
0: ษ7ส่วน10เท่ากับทำยังไงดีตัวตั้งเหมือนเดิมใช่ไหมครับคูณส่วนกลับของตัวหารก็ต้องคูณเท่าไหร
1: ่
0: เศษ10ส่วน7กลับมาที่การคูณเศษส่วนตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้ดังนี้ครับนักเรียนครับจากตรงนี้จะทำไงดีหาจำนวนนับมาหารมีจำนวนนับใดหารได้บ้าง10หารอะไรหาร10ที่เป็นตัวเศษใช่ไหมแล้วก็10หาร100ที่เป็นตัวส่วนอะไรหารได้อีก7หารอะไร308ใช่ไหมครับแล้วก็7หาร7ใช่ไหมอะ7หาร308ได้ผลหารเท่ากับ
1: 44
0: และ7หาร7ได้ผลหารเท่ากับ
1: 1
0: จากนั้นเมื่อสักครู่ตอบไปแล้วคือ10หาร10ได้เท่ากับ
1: 1
0: และ10หาร100ได้เท่ากับ
1: 10
0: จากนั้นนำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: เศ
0: ษ44ส่วน10จากตรงนี้ตอบในรูปทศนิยมได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ได้เพราะตัวส่วนเป็นอะไรแล้ว
1: 10
0: ทำไงอ่ะได้เท่าไหร
1: ่
0: 4.4เพราะตอนนี้ตัวส่วนเป็น10คือทศนิยม1ตาม
1: แนง
0: ได้ 4.4 ครับก่อนที่เราจะตอบต้องมาตรวจสอบคำ
1: ตอบ
0: ใช้หลักการเดิมครับเหมือนข้อแรกเลยนะครับคือตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งนะครับตัวหารคืออะไรตัวหารคือ

0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ 3.08 ซึ่งเท่ากับตัวตังแสดงว่าคำตอบของเราถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับดังนั้นครับ 3.08 หารด้วย 0.7 จะเท่ากับ 4.4 ครับผ่านไปอีก1ข้อครูฟุกเพิ่มเติมให้อีก1ข้อครับตั้งใจฟังนะครับข้อนี้ครูฟุกจะเขียนในรูปของวิธีทำแล้วนะครับนักเรียนวิธีทำครับอ้าวทำอย่างไรข้อนี้ทำอย่างไรใช้ความรู้จาก2ข้อที่ผ่านมาได้ไหมอ่ะได้เท่าไหร่ครับทำอย่างไร5หารด้วยอะไรครับ
2: 125
0: ส่วน 1,000 จากนั้นใช้หลักการเดิมครับก็จะได้เป็น5คูณเศษ 1,000 ส่วน 125 นะครับจากนั้นนักเรียนก็นำ5คูณ 1,000 ใช่ไหมครับส่วน 125 คงเดิมไว้นะครับทำอย่างไรดีจากตรงนี้อาจารย์นับมาหารจำนวนนับใดดี125 125หารอะไรครับหาร 1,000 ได้เท่ากับ8และ125หารอะไรครับได้เท่ากับ1อ่ะแล้วทำไงต่อก็นำ5คูณ8เลยเป็นเท่าไหร่ครับ
1: 40
0: ใช่ไหมตอบ40ถ้าครูฟุกคิดแบบนี้ได้ไหมครูฟุกนำ5มาหาร5ได้เท่ากับ1ครูฟุกนำ5มาหาร125ได้เท่ากับ25จากนั้นครับครูฟุกก็นำ25ไปหาร 1,000 ที่เป็นตัวเศษแล้ว25หาร25ที่เป็นตัวส่วนก็จะได้เป็น25หาร 1,000 ได้เท่ากับ40และ25หาร25ได้เท่ากับ1ครูฟุกคิดแบบนี้ได้ไหมคำตอบเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับนักเรียนเราสามารถคิดได้อย่างหลากหลายเลยนะครับแต่สุดท้ายคำตอบอะไรกันเท่ากันนะครับก็ตอบเท่าไหร่เลย40ครับจากนั้นก่อนสรุปคำตอบต้องมาตรวจสอบคำ
1: ตอบ
0: ตรวจสอบให้ครูฟุกหน่อยเร็วตัวหารคือ 0.125 คูณผลหารคือ40จะได้เท่ากับตัวตั้งหรือไม่

ท่ากับอะไรครับ5ซึ่งเท่ากับตัวตั้งใช่ไหมครับเมื่อเท่ากับตัวตั้งสรุปคำตอบได้ยังได้แล้วว่า40เนี่ยเป็นคำตอบที่อะไรเลยถูกต้องนะครับดังนั้น5หารด้วย 0.125 เท่ากับ40ครับตอบให้เรียบร้อยเป็นตัวเลขไทยนะครับจบไปแล้วตัวอย่าง3ข้อครูฟุกคิดว่าวันนี้นักเรียนต้องทำกิจกรรมได้อย่างแน่นอนครับวันนี้กิจกรรมของครูฟุกคือปริศนาตัวเลขไขว้ครับเดี๋ยวมาดูคำชี้แจงของคุณครูปลายทางก่อนนะครับคุณครูปลายทางครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะครับและแจกใบกิจกรรม 3.2 ให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับและในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยคุณครูปลายทางให้คำแนะนำนะครับและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับฟังคำชี้แจงของครูฟุกก่อนนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มช่วยกันหาผลหารแล้วเขียนคำตอบที่ได้ลงในช่องว่างในใบกิจกรรม 3.2 ครับและเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องกันนะครับนักเรียนครับก่อนที่จะทำนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับทุกกลุ่มครับนำเครื่องคิดเลขมาคืนครูฟุกก่อนครับเดี๋ยวครูฟุกจะให้ตอนตรวจสอบคำตอบนะครับครบทั้งหมดนะครับทุกกลุ่มจากนั้นครับมาพิจารณาที่ใบกิจกรรมครับนักเรียนดูพร้อมกันครับทางต้นทางและปลายทางครับเป็นแบบนี้ครับใบกิจกรรมของครูฟุกนักเรียนต้องคิดถึงกี่ข้อ

ข้อเนี่ยกี่ข้อดูดีๆแต่บางข้อนะครับเช่นข้อ2ถ้าเรียนหาผลหารมาได้เท่ากับเท่าไหร่ผลหารนั้นก็จะเป็นตัวตั้งของข้อ3ถ้านักเรียนคิดตรงนี้ผิดคำตอบของข้อ3ก็จะอะไรผิดนะครับพร้อมหรือยังสำหรับในวันนี้ครับกลุ่มไหนทำได้มากที่สุดและต้องรับของรางวัลจากครูฟุกครับได้มากที่สุดและถูกต้องนะครับคุณครูปลายทางก็เตรียมของรางวัลให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับและอย่าลืมนักเรียนครับครูฟุกได้เตรียมแนวคิดเอาไว้ให้กระดาษอีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมเขียนแนวคิดให้ครูฟุกตรวจสอบด้วยนะครับทางต้นทางและปลายทางเลยนะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: ทำเสร็จกันหรือยังครับต้นทาง
1: เสร็
0: จแล้วใช่ไหมครับปลายทางเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะเฉลยคำตอบที่ในช่องว่านะครับสำหรับแนวคิดต่างๆเนี่ยครูฟุกจะนำไปตรวจสอบภายหลังนะครับเดี๋ยวสลับกันตรวจครับกลุ่มหนึ่งอยากตรวจสอบของกลุ่มไหนเชิญครับหยิบเลยกลุ่ม5จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับเชิญครับ1คนกลุ่ม4จะตรวจสอบของกลุ่มไหนครับกลุ่ม1เชิญครับกลุ่ม2จะตรวจสอบของกลุ่มใครครับยังเหลือกลุ่มไหนบ้างเนี่ยเหลือกลุ่ม2กับ5ต้องตรวจสอบของกลุ่ม5และกลุ่ม3ตรวจสอบกลุ่ม2ครับเชิญครับนะครับจากตรงนี้นะครับที่ครูฟุกจะเฉลยครูฟุกจะเฉลยคำตอบนะครับในช่องว่างนะครับนักเรียนสำหรับแนวคิดครูฟุกจะไปตรวจภายหลังสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็นำแนวคิดของนักเรียนเนี่ยไปตรวจความถูกต้องให้ครูฟุกด้วยนะครับพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับครูฟุกบอกแล้วว่าวันนี้กลุ่มไหนเสร็จเป็นกลุ่มแรกและถูกต้องได้รางวัลก็คือกลุ่ม2ครับปรบมือให้กลุ่ม2หน่อยครับสำหรับกลุ่มที่เสร็จเป็นลำดับต่อมานะครับก็คือกลุ่ม3ครับปรบมือให้กลุ่ม3หน่อยครับลำดับถัดมาก็กลุ่ม4นะครับ3อันดับแรกปรบมือให้กลุ่ม4หน่อยครับจากนั้นครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องจากเฉลยของครูฟุกนะครับนั่นเองครับครูฟุกขอเริ่มที่ข้อ1ข้อ1นะครับ 0.27 หารด้วย 0.3 ได้ผลหารเท่ากับ 0.9 ครับขีดเครื่องหมายถูกไว้เพื่อเลยครับสำหรับคำตอบในตารางนี้จากนั้นครับเราสามารถคิดข้อไหนได้ต
1: ่อ
0: ข้อที่2ใช่ไหมครับข้อที่2คือ 2.1 หารด้วย 0.3 เท่ากับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกันเท่ากับ7ใช่ไหมครับได้มาแล้วนักเรียนครับผลหารของข้อ2จะมาเป็นตัวตั้งของข้อ3ถ้านักเรียนคิดผลหารของข้อ2ผิดข้อ3ก็จะ
1: ผ
0: ิดตามเลยใช่ไหมครับจากนั้นครับในข้อ3 7หารด้วย 0.35 ได้ผลหารเท่ากับ
1: 20
0: ครับถูกต้องครับจากนั้นครับข้อที่4 0.35 หารด้วย 0.5 ได้ผลหารเท่ากับ
1: 0.7
0: นะครับจากนั้นครับไปที่ข้อ5ถ้านักเรียนคิดผลหารในข้อ4ผิดข้อ5ก็จะส่งผลอะไรด้วย
1: ผิด
0: เพราะตัวหารตรงนี้ก็จะผิดใช่ไหมครับข้อ5ก็คือ 2.45 หารด้วย 0.7 ได้เท่ากับ
1: 3.5
0: นะครับจากนั้นครับครูฟุกคำนวณต่อที่ข้อ6ก่อนก็ได้นะครับหรือข้อ8ก็ได้นะครับครูฟุกขอมาที่ข้อ6ครับ 2.45 หารด้วย 2.5 เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 0.98
0: จากนั้นครับเมื่อข้อ6เสร็จครูฟุกขอมาที่ข้อ7 75หารด้วย 2.5 ได้เท่ากับ30ครับจากตรงนี้เหลือข้อ8และข้อ9ซึ่งผลหารต้องอะไรกันเลย
1: เท่าก
0: ันถ้านักเรียนคิดผลหารในข้อ5ผิดก็จะส่งผลให้ผลหารในข้อ8อะไรด้วยผิดเพราะผลหารในข้อ5เป็นตัวตั้งของข้อ8และถ้านักเรียนคิดผลหารในข้อ6ผิดก็จะส่งผลให้ข้อ9คำนวณได้ผิดใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรผลหารของข้อ6เป็นตัวตั้งของข้อ9นะครับจากนั้นครับเท่าไหร่ครับตอบพร้อมกัน

0: ามกลุ่มที่ตนเองได้รับมาตรวจครับส่งคืนเพื่ออะไรครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการหารทศนิยมหรือจำนวนนับด้วยทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนเนี่ยนักเรียนจะทำได้อย่างไรบ้างนักเรียนต้องเขียนทศนิยมในรูปของอะไรครับเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วนเมื่อในรูปของเศษส่วนแล้วก็จะมาอยู่ที่การหารเศษส่วนเราก็ดำเนินการหาผลหารของเศษส่วนใช่ไหมครับทำอย่างไรล่ะโดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณส่วนกลับของตัวหารจากนั้นครับแล้วนำคำตอบที่ได้มาเขียนในรูปทศนิยมหรือจำนวนนับใช่ไหมบางข้อก็ตอบเป็นจำนวนนับใช่ไหมครับบางข้อก็ตอบในรูปของทศนิยมเป็นยังไงบ้างวันนี้นักเรียนคิดว่ากลับไปทำแบบหัดจะทำได้ไหม
1: ได
0: ้นะเพราะเนื้อหาในวันนี้นะครับไม่ได้ยากมากนะครับเป็นความรู้เดิมจากชั้นประถมศึกษาปีที่5ด้วยนะครับแบบฝึกหัดในวันนี้ครับคือแบบฝึกหัด 3.3 ครับมีดังนี้ครับนักเรียนต้นทางเลือกพร้อมนะครับว่าจะทำข้อไหนให้พิจารณาก่อนทำข้อไหนครับ
1: ข
0: ้อ1วงเลยนะครับในแบบฝึกหัดของตัวเองข้อไหนต่อครับ
1: ข
0: ้อ5อาคูฟุกขอทั้งหมด4ข้อมีข้อ1ข้อ5
1: ข้อ
0: 6อีก1ข้อครับครูฟุกขอเป็น12ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะครับนี่นะครับคือการบ้านของเพื่อนต้นทางนะครับนักเรียนปลายทางอาจจะทำเหมือนเพื่อนต้นทางหรือคุณครูปลายทางจะบริหารจัดการตามความเหมาะสมได้เลยนะครับจากนั้นครับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนตั้งใจฟังก่อนบทเรียนครั้งถัดไปนะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการหารทศนิยมด้วยจำนวนนับหารเป็นทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งด้วยวิธีการตั้งหารนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นความรู้เดิมของชั้นประถมศึกษาปีที่5ครูฟุกฝากทางต้นทางและปลายทางไปทบทวนมาก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสิ่งที่ครูปลายทางต้องเตรียมครับคือแบบฝึกหัด 3.4 ครับใบกิจกรรม 3.3 นะครับและบัตรโจทย์ด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจของตนเองครับในระหว่างทำกิจกรรมวันนี้ครูฟุกก็ได้เดินตรวจสอบนะครับความเข้าใจของนักเรียนครูฟุกก็เห็นว่านักเรียนเนี่ยสามารถหาผลหารนะครับของทศนิยมกับทศนิยมหรือเป็นจำนวนนับกับทศนิยมได้นะครับโดยใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนครับเมื่อครูฟุกประเมินแล้วนักเรียนต้องประเมินตนเองด้วยนะครับพร้อมแล้วยกครับนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับวันนี้ได้หน้ายิ้มแจ่มใสทั้งห้องเลยนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดใบกิจกรรมต่างๆและสื่อประกอบการสอนนะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับนักเรียนครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนตามที่ครูฟุกได้ฝากไว้ด้วยนะครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คน

0: ภัยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยปัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: กินด้วยนะเว้ย
1: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
0: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
2: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
2: ยังไงอะ
0: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
1: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อย
2: ค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
0: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
1: เออวะเขามาทำไมวะ
0: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
2: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิตอลเลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์ศรีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทำการแยกสารไปแล้วนะครับโดยทำการแยกของแข็งกับของเหลวนะครับออกจากกันซึ่งก็จะเป็นสถานการณ์สมมุตินะครับที่คุณครูนำบะหมี่รูปนะครับซึ่งสมมุติว่าเป็นเศษอาหารนะครับมาให้พวกเราแยกนั่นเองและในวันนี้เราจะมาพูดอภิปรายเกี่ยวกับผลที่ได้จากการแยกสารในชั่วโมงก่อนหน้านี้กันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเข้าสู่กิจกรรมกันเลยครับกิจกรรมที่2แยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมได้อย่างไรสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้ข้อแรกเลยนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายและเปรียบเทียบวิธีการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบไปด้วยของแข็งผสมกับของเหลวถัดมานักเรียนจะต้องยกตัวอย่างการแยกสารเนื้อผสมที่ประกอบด้วยของแข็งผสมกับของเหลวไปใช้ในชีวิตประจำวันและข้อสุดท้ายครับนักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมครับและนี่ก็คือจุดประสงค์ของกิจกรรมที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นเองครับในส่วนของใบงานที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นใบงานเรื่องการแยกสารของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสมซึ่งจะอยู่ในหน้าที่75ถึงหน้าที่76ครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูควบคู่กันไปได้เลยนะครับนอกจากใบงานนะครับก็ยังมีแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันซึ่งในส่วนนี้นะครับจะอยู่ในหน้าที่78ถึงหน้าที่79นะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมนั้นนะครับก็จะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาโดยในวันนี้จะเริ่มต้นจากข้อที่7นะครับเช่นเดิมให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกคุณครูให้ได้ว่าต้องทำอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

ตอนนี้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับเราต้องช่วยกันอภิปรายนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทบทวนว่าวิธีการที่ผ่านมาในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนใช้วิธีการอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นการทบทวนแล้วก็ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันอภิปรายนะครับว่าวิธีการที่เพื่อนใช้นั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนะครับถัดไปในข้อที่8ครับถ้าพร้อมแล้วอ่านได้เลยครับ

0: นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้จะต้องทำอะไรครับเราจะต้องร่วมกันวิเคราะห์แล้วก็ระบุชื่อวิธีการนะครับว่าเราได้ใช้วิธีการอะไรไปบ้างในการแยกสารนะครับจากนั้นเราจะต้องทำอะไรต
1: ่ออภิปรายในข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกของแข็งและของเหลวในสารเมื่อผสม
0: จากนั้นเราก็จะมาลงข้อสรุปกันนะครับเกี่ยวกับวิธีการแยกสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อเพลงครับข้อถัดไปครับเริ่มอ่านได้เลย

0: จบแล้วใช่ไหมครับในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับ
1: ยกตัวอย่างการแยกของแข็งกับของเหลวในสารเนื้อผสม
0: เราจะต้องยกตัวอย่างให้ได้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการแยกสารที่เราเรียนไปเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอันนี้วิธีการในวันนี้ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะเริ่มทำจากข้อแรกก่อนนะครับก็คือจะให้แต่ละกลุ่มได้ทำการนำเสนอวิธีการแยกสารในชั่วโมงที่ผ่านมาแบบสรุปนะครับแล้วก็มาประเมินความเหมาะสมกันนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้นักเรียนจะต้องนำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมและประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของวิธีการแยกสารครับจากนั้นก็ช่วยกันลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมและสุดท้ายครับยกตัวอย่างการนำวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับในส่วนของคุณครูนะครับก็รบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลการแยกสารเนื้อผสมและประเมินความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้ของวิธีการแยกสารครับนอกจากนี้ก็รบกวนเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารเนื้อผสมด้วยนะครับรวมไปถึงให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับในส่วนนี้นักเรียนปลายทางก็สามารถนำเสนอแล้วก็ร่วมกันอภิปรายกับนักเรียนในห้องปลายทางกับคุณครูของนักเรียนได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้กลุ่มที่1ก็ได้ออกมายืนอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาถามกลุ่มที่1กันนะครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมาได้ใช้วิธีการแยกสารอะไรบ้างครับ
1: การกรองค่ะ
0: การกรองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับหยิบได้ครับอันนี้มีไหมใช้กระชอนนะครับแล้วก็ใช้ผ้าขาวบางนะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำซุปผักแล้วก็ลูกชิ้นค่ะเครื่องปรุงรสด้วยค่ะ
0: เครื่องปรุงรสด้วยนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าวิธีการที่นักเรียนใช้มีความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไร
2: มีความเหมาะสมครับเพราะว่ามันสามารถแยกของแข็งกับของเหลวได้ครับ
0: เพื่อนๆที่อยู่ด้านในด้วยนะครับลองมาช่วยประเมินของเพื่อนนะครับว่าวิธีการที่เพื่อนใช้นั้นเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรขอเป็นตัวแทนก็ได้ครับในห้องเชิญครับ
3: มีความเหมาะสมค่ะเพราะว่าแยกเครื่องปรุงและของแข็งออกจากของเหลวได้ค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีความเหมาะสมนะครับขอบคุณเพื่อนมากครับคราวนี้หากว่าพวกเราได้มีโอกาสที่จะทำการแยกสารในลักษณะนี้อีกหนึ่งครั้งคิดว่าจะยังใช้วิธีการเดิมอยู่ไหมครับหรือจะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร
4: ใช้วิธีการเดิมค
0: ่
4: ะ
0: ใช้วิธีการเดิมเลยนะคะโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนกลุ่มนี้มากนะครับต่อไปขอเชิญกลุ่มที่2ออกมาด้านหน้าครับ

0: อนนี้ตัวแทนของเพื่อนกลุ่มที่2ก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับไหนครับวิธีการที่เราใช้ในชั่วโมงที่ผ่านมามีวิธีการอะไรบ้างครับ
1: ใช้การกรองค่ะ
0: ใช้การกรองกรองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: กระชอนค่ะ
0: โดยใช้กระชอนอันไหนครับ
1: มีนี้ค่ะสีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินอันนี้นะครับแล้วได้มีการใช้วิธีการอื่นอีกไหมครับ
1: ใช้ตะเกียบคีบแยกค่ะ
0: ใช้ตะเกียบเป็นการคีบออกนะครับหมดแล้วยังครับ
1: มีประมาณนี้ค่ะ
0: วิธีการที่ใช้ประมาณนี้สารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: มีน้ำซุปเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลูกชิ้นแล้วก็ผักค่ะ
0: นักเรียนคิดว่าวิธีการที่เราได้ใช้เนี่ยมีปัญหาหรือควรปรับปรุงอย่างไรบ้างไหมครับ
1: ไม่สามารถแยกเครื่องปรุงได้ค
0: ่
1: ะ
0: เรายังไม่สามารถแยกเครื่องปรุงได้นะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสนักเรียนคิดว่าจะมีการปรับปรุงวิธีการไหมครับ
1: มีค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสได้ทำอีกก็จะมีการปรับปรุงวิธีการอย่างไรครับ
1: อาจจะเพิ่มกระดาษกรองเข้าไปค่ะ
0: อาจจะมีการใช้กระดาษกรองในการแยกเครื่องปรุงด้วยนะครับโอเคขอความคิดเห็นเพื่อนๆด้วยนะครับว่าจากการที่เพื่อนแยกสารมาได้แล้วนั้นคิดว่าวิธีการของเพื่อนเหมาะสมหรือยังครับขอตัวแทนเชิญครับ
2: เหมาะสมแล้วค่ะ
0: เหมาะสมแล้วเนาะแต่ว่าของเพื่อนยังแยกผงเครื่องปรุงไม่ได้นะยังไงดีครับ
2: เหมาะสมนิดนึงค่ะแต่ยังไม่เหมาะสมมาก
0: เหมาะสมแล้วแต่ว่ายังไม่เหมาะสมมากนะครับถือว่าเหมาะสมโอเคขอบคุณครับและอันนี้ก็คือผลการแยกสารของเพื่อนๆกลุ่มที่2

0: ตอนนี้ตัวแทนของเพื่อนๆกลุ่มที่3ก็ได้มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับสำหรับกลุ่มนี้นักเรียนใช้วิธีการใดบ้างครับในการแยกสาร
1: ใช้กระชอนครับใช้ตะเกียบใช้ที่คีบแล้วก็ใช้การตกตะกอนครับ
0: อ๋อใช้หลายอย่างเลยนะครับที่เพื่อนพูดมาใช้กระชอนใช้ตะเกียบอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับขอทราบเป็นชื่อวิธีการได้ไหมพอจะบอกได้ไหมเราใช้กระชอนอันไหนมีอันนี้เอามาไหมครับอันนี้เราใช้กระชอนอันนี้วิธีการคือเราใช้กระชอนแบบนี้นะครับแล้วเราทำยังไง
2: กรองค่ะ
0: กรองใช่ไหมครับดังนั้นวิธีการคือการกรองการกรองก็คือการเทสารเนื้อผสมลงไปด้านบนนะครับก็จะสามารถแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได
2: ้เป็นของเหลวค
0: ่
2: ะ
0: ของเหลวจะ
2: ไหล
0: จะไหลออกมาผ่านรูกระชอนถูกไหมครับส่วนของแข็งจะอยู่ตรงไหน
2: ข้างบนกระชอน
0: จะอยู่ข้างบนกระชอนนะครับดังนั้นสารที่ผ่านออกมาได้นะครับจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูของกระชอนอย่างเช่นของเหลวนะครับซึ่งก็จะมีของแข็งบางอย่างที่มีขนาดเล็กกว่ารูผ่านลงมาได้นะครับดังนั้นวิธีการที่นักเรียนใช้คือวิธีการกรองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอาจจะเป็นกระชอนแบบที่เพื่อนเลือกมานะครับหรือจะเป็นกระดาษกรองก็ได้หรือจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะครับขอเพียงแต่ว่าอุปกรณ์นั้นจะต้องมีรูพุนอยู่เท่านั้นเองนะครับอันนี้คือชื่อวิธีการวิธีการกรองจากนั้นนักเรียนใช้ตะเกียบใช่ไหมครับทำยังไงนะครับ
2: คีบเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออก
0: ใช้ตะเกียบคีบนะครับดังนั้นวิธีการก็คือการคีบออกนะครับหรือจะเป็นการหยิบออกก็ได้เช่นกันนะครับและอีกวิธีการหนึ่งที่เราใช้คือวิธีการ
1: ที่คีบครับ
0: ใช้ที่คีบด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่คร
0: ับเราคีบโดยใช้อุปกรณ์2 อย่างก็คือตะเกียบแล้วก็
1: ที
0: ่คีบใช่ครับและวิธีการที่เราบอกสุดท้ายที่เราใช
1: ้ตกตะกอนคร
0: ับ การตกตะกอนทำยังไงนะครับ
1: พอเราแยกน้ำซุปของเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วที่เป็นของเหลวครับก็จะอยู่ในถ้วยอยู่ในแก้วบิ๊กเกอร์ครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ครับให้มันเกิดตกตะกอนครับ
0: เราเอาของเหลวที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับที่อยู่ในสมมุตินะครับว่าสารของเหลวนั้นอยู่ในบิ๊กเกอร
1: ์
0: เราเอามาตั้งทิ้งไว้นะครับก็จะเกิดการ
1: ตกตะกอน
0: ซึ่งอันนี้ใช้เวลานานไหมครับ
1: นานพอสมควร
0: ใช้เวลานานพอสมควรเลยสารที่เราแยกได้จากวิธีการต่างๆของเรามีอะไรบ้างครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีผักครับมีลูกชิ้นครับแล้วก็มีน้ำซุปครับ
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาประเมินความเหมาะสมกันนะครับว่าวิธีการที่เราใช้เนี่ยคิดว่าเอาไปใช้จริงๆในชีวิตประจำวันได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะครับเพื่อนๆนะครับขอความคิดเห็นของเพื่อนๆที่อยู่ในห้องด้วยนะครับไหนลองบอกสิครับว่าวิธีการของเพื่อนนั้นเหมาะสมไหมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเชิญครับ
3: เหมาะสมครับเพราะสามารถแยกสารได้หลากหลายครับ
0: วิธีการที่เพื่อนใช้มีความเหมาะสมเพราะใช้แยกสารได้หลากหลายมากเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยครับขอบคุณครับ

0: เอาละครับตอนนี้ตัวแทนของเพื่อนๆกลุ่มที่4ได้มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับวิธีการที่เราใช้มีวิธีการอะไรบ้างครับ
1: มีวิธีการกรองครับ
0: การกรองกรองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: อันนี้
0: อันนี้กระชอนอันนี้นะครับโอเควิธีการอะไรอีกไหมครับที่เราใช
1: ้แล้วก็ใช้ที่คีบคีบสารที่แยกได้ออกมาครับ
0: ใช้การคีบออกนะครับโดยใช้ที่คีบ
1: แล้วก็ใช้วิธีการตกตะกอนครับ
0: ใช้วิธีการตกตะกอนเหมือนของเพื่อนกลุ่มเมื่อกี้นะครับจากนั้นทำอะไรต่อไหมสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: ก็จะมี

0: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีลูกชิ้นมีผักแล้วก็น้ำซุปครับ
1: นักเรียนคิดว่าวิธีการที่เราใช้เนี่ยเหมาะสมไหมหรือว่าเราอยากจะปรับปรุงอย่างไรบ้างถ้าครั้งหน้ามีโอกาสได้ทำอีกครับ
2: ไม่ครับใช้อุปกรณ์เดิม
1: จะไม่ปรับปรุงแล้วนะครับคิดว่าน่าจะใช้อุปกรณ์เดิมนะครับเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นนะครับที่นั่งอยู่ด้านในคิดว่ามีความเหมาะสมไหมครับขอตัวแทนครับเชิญครับ
3: คิดว่ามีค่ะเพราะว่าสามารถแยกออกมาได้หลายๆอย่างค่ะ
1: ของเพื่อนเนี่ยดีแล้วใช่ไหมครับเพราะว่ามีการแยกสารออกมาได้หลากหลายนั่นเองนะครับขอขอบคุณเพื่อนมากด้วยนะครับคราวนี้คุณครูขอถามนิดนึงหลังจากที่เราทำการตกตะกอนเสร็จแล้วสารมีการแยกชั้นแล้วถูกไหมครับข้างบนเป็นของเหลวข้างล่างเป็นตะกอนที่อยู่เราจะแยกสารที่ปนกันอยู่อย่างนี้ออกได้อย่างไรพอจะบอกครูได้ไหม
0: ก็จะใช้ช้อนครับมาตักน้ำที่รออยู่ข้างบนแล้วก็ให้เหลือแต่สารที่ตกตะกอนอยู่ข้างล่างครับ
1: จะใช้ช้อนมาตักสารที่อยู่ข้างบนนะครับให้เหลือแต่สารที่อยู่ข้างล่างก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการลินออกหรือค่อยๆเทออกได้ไหมได้เช่นกันนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับ

0: เอาละครับตอนนี้ก็เพื่อนกลุ่มสุดท้ายนะครับก็มาอยู่ด้านหน้าแล้วนะครับสำหรับกลุ่มเราใช้วิธีการใดบ้างครับใช้การกลองโดยใช้อุปกรณ์อะไรครับ
1: ใช้กระชอนแล้วก็กระดาษกรองค่ะ
0: กระชอนแล้วก็กระดาษกรองนะครับสารที่แยกได้มีอะไรบ้างครับ
1: มีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักลูกชิ้นผงเครื่องปรุงแล้วก็พริกไทยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเรียกสารได้หลายอย่างเลยนะครับคิดว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำอีกจะยังคงใช้วิธีการเดิมไหม
1: ไม่
0: จะไม่ใช่วิธีการเดิมนะครับจะปรับปรุงอย่างไร
1: จะปรับปรุงแทนเอาผ้านี้แทนอันนี้
0: อ๋อจะใช้ผ้าขาวบางแทน
1: กระดาษ
0: กองขอเหตุผลด้วยครับ
1: เพราะว่าเวลาทำกระดาษกองไม่สามารถกองผงเครื่องปรุงออกได้หมดค
0: ่
1: ะ
0: แสดงว่าหนูเห็นของเพื่อนว่าเพื่อนใช้ผ้าขาวบางแล้วกรองได้ดีกว่าก
1: ระดาษกอง
0: ใช่ไหมครับซึ่งอันนี้อาจจะอยู่ที่ความชำนาญด้วยนะครับว่าเราใช้การกรองด้วยกระดาษกองชำนาญไหมนะครับแล้วก็การใช้กระดาษกองนี้ก็จะใช้เวลานานด้วยถูกไหมครับต้องรอนานกว่าผ้าขาวบางนั่นเองเนื่องจากรูพุนของกระดาษกองนั้นมีขนาดเล็กกว่ารูพุนของผ้าขาวบางนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวลองขอความเห็นของเพื่อนๆบ้างนะครับในที่อยู่ในห้องคิดว่าวิธีการของเพื่อนเป็นอย่างไรครับเชิญครับ
2: คิดว่าเหมาะสมเพราะว่าสามารถแยกได้หลายสิ่งหลายอย่างครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ออกมานำเสนอด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆก็ได้ออกมานำเสนอแล้วก็ประเมินความเหมาะสมแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าวิธีการที่พวกเราใช้กันอยู่นั้นมีความเหมาะสมอยู่แล้วนั่นเองนะครับถ้าครั้งหน้ามีโอกาสได้แยกสารอีกก็หลายกลุ่มเลยบอกว่าจะขอใช้วิธีการที่เราใช้ไปในครั้งก่อนหน้านี้นั่นเองครับคราวนี้เราลงมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับวิธีการแยกสารผสมกันนะครับวิธีการที่เราใช้นะครับมีวิธีการใดบ้างครับที่เพื่อนอันนี้เอาภาพรวมนะครับทั้งห้องที่เราใช้กันมีวิธีการใดบ้างครับไหนลองบอกครูสิการกรองนะครับขอตัวแทนพูดนะครับตอนนี้หลายคนตอบแล้วครูได้ยินไม่ชัดนะครับเชิญครับ
1: ใช้วิธีการกรองการตกตะกอน
0: ใช้วิธีการกรองการตกตะกอนมีวิธีการใดอีกไหมครับ
1: การคีบค่ะ
0: การคีบออกนะครับมีวิธีการใดอีกไหม
1: แล้วก็การใช้กระชอนค่ะ
0: การใช้กระชอนอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับวิธีการที่เราใช้คือวิธีการ
1: การหยิบออกค่ะ
0: ใจเย็นๆใจเย็นๆถ้าเราใช้กระชอนเราจะทำยังไงเอาสาร

0: สมเทใส่ลงไปใน
1: กระชอน
0: การทำแบบนี้เราเรียกว่าวิธีการ
1: กรอง
0: การกรองถูกไหมครับดังนั้นในการกรองนี้จะใช้แยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรจะแยกสารที่มีลักษณะเป็นอย่างไรได
1: ้ของแข็ง
0: แยกของแข็งกับของเหลวออกได้นะครับซึ่งของแข็งกับของเหลวนั้นจะมีลักษณะก็คือสารที่ผ่านรูพุนของตะแกรงหรือกระชอนมาได้เนี่ยจะต้องมีขนาดเล็กกว่ารูของกระชอนหรือรูของตะแกรงนั่นเองถูกไหมเพราะว่ากระชอนหรือตะแกรงเนี่ยมีหลากหลายชนิดนะครับและขนาดของรูก็จะแตกต่างกันไปดังนั้นใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่มีรูพุนหรือการใช้ผ้าขาวบางอันนี้นะครับเทสารลงไปก็สามารถแยกสารได้ไหมได้นะครับสารที่ผ่านรูของผ้าขาวบางมาก็จะเป็นของเหลวนะครับที่มีขนาดเล็กกว่ารูของผ้าขาวบางนะครับหรือจะใช้กระดาษกรองได้ไหมได้นะครับอันนี้ก็ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าวิธีการกรองซึ่งอุปกรณ์ในการกรองก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของสารที่เราจะแยกนะครับนอกจากวิธีการกรองแล้วเราใช้วิธีการอะไรอีกนะที่เพื่อนบอกเมื่อกี้การคีบออกนะครับซึ่งวิธีการคือการคีบออกอุปกรณ์ที่เราจะใช้เราจะใช้ตะเกียบก็ได้หรือที่คีบก็ได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีอุปกรณ์เราสามารถใช้มือหยิบออกก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้คือวิธีการนอกจากการกรองการหยิบออกหรือการคีบออกแล้วใช้วิธีการอะไรได้อีกครับที่พวกเรามีการใช้กันไป
2: การตกตะกอน
0: วิธีการนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแค่นำสารเนื้อผสมตั้งทิ้งไว้นะครับอาจจะใช้เวลานานบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับชนิดของสารแล้วก็ลักษณะของสารนั้นๆ นะครับตั้งทิ้งไว้ก็จะมีสารที่ตกตะกอนลงมาอยู่ก้นของภาชนะนะครับและอีกส่วนหนึ่งลอยอยู่บนภาชนะนะครับอันนี้วิธีการเรียกว่าวิธีการตกตะกอนซึ่งเมื่อเราตั้งทิ้งไว้สักพักสารจะมีการแยกส่วนกันนะครับเราจะทำการตักออกหรือจะทำการค่อยๆเทสารหรือเราเรียกว่าการรินสารที่อยู่ด้านบนออกก็ได้เช่นกันนะครับค่อยๆเทนะครับดังนั้นนอกจากตกตะกอนแล้วเราสามารถใช้วิธีการรินออกก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นในกรณีนี้นะครับถ้าอันนี้สมมุตินะครับสมมุติว่าเรามีน้ำอยู่ในบิ๊กเกอร์นี้นะครับแล้วมีพวกใบไม้ลอยอยู่ข้างบนในบิ๊กเกอร์นี้เราสามารถแยกออกโดยใช้วิธีการใดได้บ้างครับ
2: คีบ
0: ออกก็ได้เก่งมากครับหยิบออกก็ได้ใช้วิธีการกรองก็ได้อุปกรณ์แล้วแต่เราเลยนะครับหรือใช้วิธีการค่อยๆรินออกได้ไหมได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราได้ใช้กันไปในการแยกสารนะครับคราวนี้นักเรียนลองบอกครูสิครับว่าการแยกสารหมายถึงอะไรนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถตอบให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับขอตัวแทนก็ได้ครับในห้องต้นทางลองบอกครูสิครับว่าการแยกสารหมายถึงอะไรเชิญครับ
3: คือการแยกสารออกจากกันค่ะเอาให้มันแยกออกจากกันนะคะ
0: สารที่แยกได้จะต้องเป็นสารที่มีลักษณะเป็นยังไงครับ
3: มีสถานะต่างกัน
0: อาจจะมีสถานะต่างกันหรือไม่ต่างกันได้ไหม
3: ไม่ต่างกันก็ได้
0: ไม่ต่างกันก็ได้แต่ว่าสารที่เราจะแยกออกจากกันได้มันต้องเขาเรียกว่าสาร
3: เนื้อผสมค่ะ
0: เขาเรียกว่าสารเนื้อผสมใช่ไหมครับดังนั้นการแยกสารก็คือการแยกสารที่อยู่ในสารเนื้อผสม
3: ออกจากกันค่ะ
0: ออกจากกันโอเคปรบมือให้เพื่อนครับนะครับหรือสามารถบอกได้ดังนี้นะครับการแยกสารก็หมายถึงการแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบไปด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดขึ้นไปออกจากกันนะครับโดยในสารเนื้อผสมนั้นมีสารตั้งแต่3ชนิดได้ไหมครับได้4ชนิดได้ไหม
2: ได
0: ้นะครับเราแยกสารเหล่านี้ออกจากกันนั่นเองคราวนี้ในส่วนของวิธีการแยกสารจากกิจกรรมนี้นักเรียนคิดว่านำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับในส่วนนี้นะครับให้นักเรียนปลายทาง ช่วยกันคิดด้วยนะครับว่าวิธีการที่เราใช้มาเนี่ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับ

0: ตอนนี้เดี๋ยวขอตัวอย่างคำตอบจากเพื่อนๆที่อยู่ต้นทางของเรานะครับว่าจะใช้ทำอะไรได้บ้างเชิญครับ
1: การแยกผักสลัดค่ะ
0: ใช้วิธีการใดครับ
1: การหยิบออกค่ะ
0: การหยิบออกแยกผักสลัดอย่างไรครับอธิบายนิดนึง
1: แยกผักที่เป็นใบแล้วก็ผักที่เป็นกลมๆค่ะ
0: แยกผักที่เป็นใบกับผักที่เป็นกลมๆนะครับอ่ะวิธีการที่เราใช้ในชั่วโมงนี้จะเป็นการแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันนะครับดังนั้นคุณครูขอตัวอย่างที่เป็นสารที่เป็นของแข็งกับของเหลวที่ผสมกันอยู่นะครับเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร
1: ชาไข่มุกค่ะ
0: ชาไข่มุกอย่างไรครับแยกอย่างไร
1: การแยกไข่มุกกับน้ำออกจากกันค่ะ
0: ครับผม
1: โดยการกรองค่ะ
0: หนูจะแยกชาไข่มุกแยกน้ำชากับไข่มุกออกจากกันโดยใช้การกรองอันนี้หนูแยกเพื่ออะไรครับ
1: แยกเพราะว่าถ้าใครที่ไม่ชอบกินไข่มุกก็สามารถแยกออกได้ค่ะ
0: โอเคเผื่อบางคนไม่ชอบกินไข่มุกแล้วเพื่อนหรือใครซื้อมาฝากแล้วมีไข่มุกปนมาเราก็เอาไปกรองก็ได้นะครับโอเคถือว่าพอใช้ได้นะครับลองมีตัวอย่างอย่างอื่นอีกไหมครับเพื่อนๆในห้องคิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้อีกไหมลองคิดสิครับว่ามันมีสารอะไรบ้างในชีวิตประจำวันที่เป็นของแข็งกับของเหลวผสมกันอยู่นะครับหรือที่เราเรียกว่าสารเนื้อผสมนะครับที่เป็นของแข็งกับของเหลวแล้วเราจะแยกออกจากกันในชีวิตประจำวันมันมีอะไรบ้างลองดูตัวอย่างของเพื่อนครับ
1: แยกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกจากน้ำค่ะ
0: แยกเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออกจากน้ำเหมือนที่เราทำไปเลยใช่ไหมยังไงครับอันนี
1: ้ก็เราเอาไปเอาเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปต้มแล้วก็เดือดแล้วก็เทน้ำออกค่ะโดยใช้การกรอง
0: เราใช้การเทน้ำออกหรือรินออกถูกไหมครับเทออกเพื่อ
1: ให้มีให้ในถ้วยมีแต่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
0: อ๋อบางครั้งเราอยากกินบะหมี่แห้งถูกไหมเราไม่อยากกินน้ำเราจึงทำการค่อยๆรินน้ำที่วนอยู่ออกไปแล้วก็กินเป็นบะหมี่แห้งโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเอาครับมีใครมีพอจะมีไอเดียอีกไหมครับว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเชิญครับ
2: การแยกผักออกจากแกงจืดครับ
0: การแยกผักออกจากแกงจืดอย่างไร
2: ใช้วิธีการหยิบออกครับ
0: การหยิบออกทำไมหนูต้องหยิบออกด้วยเพื่ออะไรครับ
2: บางคนไม่ชอบกินผักครับ
0: บางคนไม่ชอบกินผักก็เลยหยิบ
2: ผัก
0: ออกจากแกงโอเคครับถ้าเพื่อนไม่อยากมือเปื้อนใช้วิธีการอื่นได้ไหม
2: ใช้วิธีการเอาสิ่งที่เรากินก็ได้ครับให้ผักอยู่ในนั้นก็ได้ครับ
0: อย่างไรนะครับ
2: สมมุติเราจะกินหมูใช่ไหมครับ
0: ครับ
2: แล้วก็กินแต่หมูครับ
0: หมายความว่าเราสามารถเลือกตักได้ใช่ไหมครับเราตักได้นอกจากใช้มือเราสามารถใช้วิธีการตักออกเราตักเฉพาะสารที่เราต้องการได้นั่นเองโอเคครับขอบคุณเพื่อนมากครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างของนักเรียนห้องต้นทางในส่วนของนักเรียนปลายทางนั้นก็สามารถบอกให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างของคุณครูบ้างนะครับนี่อันนี้เลยคืออะไรครับน้ำประปาของเราอันนี้กว่าที่จะมาเป็นน้ำประปาได้เขามีการใช้วิธีการตกตะกอนก่อนนะครับเขาจะมีการตกตะกอนอนุภาคที่แขวนลอยในน้ำในกระบวนการผลิตน้ำประปานะครับในการผลิตน้ำประปาเนี่ยก็จะมีบ่อตกตะกอนอยู่นะครับจะต้องเอาน้ำที่จะเอามาทำน้ำประปาเนี่ยเอาไปทิ้งไว้นะครับในบ่อตกตะกอนนะครับให้เวลานานๆเลยตะกอนที่อยู่ในน้ำก็จะตกลงไปอยู่ก้นบ่อนะครับแล้วก็เอาน้ำที่อยู่ด้านบนนี้ไปผ่านกระบวนการในการผลิตน้ำประปาต่อนะครับดังนั้นก็จะใช้วิธีการตกตะกอนนะครับช่วยในการผลิตน้ำประปาด้วยนั่นเองลองมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับอันนี้เป็นการทำอะไรครับนักเรียนเป็นการคั้นน้ำกะทินะครับอันนี้คิดว่าเขามีการใช้วิธีการแยกสารไหมครับใช้วิธีการใดครับใช้วิธีการกรองนะครับซึ่งอุปกรณ์ก็คือกระชอนนั่นเองนะครับเราใช้กระชอนเพื่อกรองแยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกะทินะครับหรือเรียกว่า กรองน้ำกะทินั่นเองอันนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไหมใช้แต่บางครั้งเรานึกไม่ถึงนั่นเองนะครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นการใช้วิธีการแยกสารมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็ยังมีอีกหลากหลายอย่างเลยนะครับที่เราสามารถใช้วิธีการแยกสารเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะครับคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางน่าจะคิดได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มจากคำถามข้อแรกกันเลยนะครับถามว่าอาหารที่เหลือจากการรับประทานในกิจกรรมนี้มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดข้อถัดไปนะครับวิธีการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่ใช้มีชื่อเรียกว่าอะไรมีข้อดีและข้อจำกัดเกี่ยวกับความสะดวกและเวลาอย่างไรบ้างถัดไปข้อที่3การนำอาหารที่เหลือจากการรับประทานซึ่งมีของเหลวผสมอยู่มาตั้งไว้สักระยะหนึ่งจะช่วยให้การแยกเศษอาหารง่ายขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดและเรียกวิธีการแยกสารนี้ว่าอะไรข้อ4ครับการแยกสารโดยการกรองจะต้องพิจารณาถึงสิ่งใดบ้างเพื่อให้ได้ผลแยกสารเพื่อให้แยกสารได้ดีนะครับและข้อสุดท้ายครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรดังนั้นในช่วงนี้นะครับคุณครูก็จะให้นักเรียนได้ตอบคำถามหลังจากกิจกรรมลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: คราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูคำตอบจากนักเรียนห้องต้นทางของเราบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มจากข้อที่1เลยครับอาหารที่เหลือจากการรับประทานในกิจกรรมนี้มีลักษณะเป็นสารเนื้อเดียวหรือสารเนื้อผสมเพราะเหตุใดครับขอตัวแทนตอบได้เลยครับเชิญครับ
1: เป็นสารเนื้อผสมค่ะ
0: เพราะเหตุใดครับ
1: เพราะมีหลายๆอย่างผสมกันอยู่ค่ะ
0: เพราะมีสารหลายอย่างผสมกันอยู่ในการมองตาเรามองเห็นเป็นอย่างไรครับ
1: ตาเรามองเห็นเป็นมีผักมีเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมีลูกชิ้นและน้ำซุปผสมกันอยู่ในหนึ่งถ้วยค่ะ
0: ค่ะมาซึ่งก็ไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยครับหรือนักเรียนจะสามารถบันทึกตามนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเป็นสารเนื้อผสมเนื่องจากมีสารหลายอย่างปนกันและไม่กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันนั่นเองครับถัดไปครับข้อที่2วิธีการแยกเศษอาหารออกจากของเหลวที่ใช้มีชื่อเรียกว่าอะไรมีข้อดีและข้อจำกัดเกี่ยวกับความสะดวกและ

0: เครื่องปรุงหล่นออกไปด้วยถ้าเสร็จอาหารมากก็อาจจะใช้เวลานานมากค่ะ
1: โอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำตอบของเพื่อนนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับนักเรียนสามารถตอบได้ตามผลการทำกิจกรรมของตนเองเลยนะครับมีหลากหลายวิธีนะครับแล้วก็แต่ละวิธีนั้นมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไปนะครับคำถามข้อถัดไปนะครับการนำอาหารที่เหลือจากการรับประทานซึ่งมีของเหลวผสมอยู่มาตั้งไว้สักระยะหนึ่งจะช่วยให้แยกเศษอาหารง่ายขึ้นหรือไม่เพราะเหตุใดและวิธีการนั้นเรียกว่าวิธีการใดครับขอตัวแทนด้วยครับ1คนตอบได้เลยเชิญครับ
2: ง่ายขึ้นค่ะจะช่วยให้แยกเศษอาหารได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็เรียกวิธีนี้ว่าการตกตะกอนค่ะ
1: เอาละครับขอบคุณเพื่อนมากนะครับซึ่งก็สามารถจดบันทึกได้ตามนี้เลยนะครับช่วยให้แยกสารได้ง่ายขึ้นเพราะสารที่มีลักษณะเป็นของแข็งที่แขวนลอยอยู่ในของเหลวก็จะลงมาอยู่ที่ก้นภาชนะซึ่งเราเรียกว่าการตกตะกอนนั่นเองครับคำถามข้อถัดไปครับข้อที่4ถามว่าการแยกสารโดยการกรองต้องพิจารณาถึงสิ่งใดบ้างเพื่อให้แยกสารได้ผลดีนั่นเองครับนักเรียนปลายทางตอบได้เลยนะครับขอตัวแทนคำตอบจากห้องนักเรียนต้นทางครับเชิญครับ
3: เราต้องพิจารณาสิ่งที่เราต้องการจะแยกครับว่ามันมีขนาดไหนแล้วก็ต้องดูสิ่งที่เราใช้กรองครับว่ามันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะต้องการกรองหรือเปล่าครับ
1: พิจารณาจากขนาดของสารที่เราแยกและพิจารณาจากขนาดของรูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ใช่ไหมครับโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับก็สามารถจดบันทึกได้ดังนี้เลยนะครับพิจารณาจากขนาดของแข็งนั่นเองนะครับแล้วก็พิจารณาจากรูของภาชนะหรือสิ่งที่เราจะใช้กรองนั่นเองครับและสุดท้ายครับสรุปผลการทำกิจกรรมขอตัวแทนตอบได้เลยครับเชิญครับ
4: การแยกสารของแข็งกับของเหลวออกจากกันมีหลายวิธีครับ
1: ครับผม
4: เช่นการกรองการคีบออกเป็นต้นครับ
1: โอเคขอบคุณเพื่อนมากครับโหสรุปได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับซึ่งนักเรียนก็อาจจะสามารถจดดังนี้นะครับในการแยกสารเนื้อผสมซึ่งประกอบไปด้วยสารอย่างน้อย2ชนิดเนี่ยที่เป็นของแข็งผสมกับของเหลวนะครับโดยเนื้อสารไม่กลมกลืนเป็นอย่างเดียวกันนี้นะครับก็สามารถทำได้หลากหลายวิธีตามที่เพื่อนบอกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการกรองการตกตะกอนการลินออกการคีบออกก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งการเลือกวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารจะต้องพิจารณาจากลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันอยู่นั่นเองครับและก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับคุณครูก็ฝากนักเรียนไปทำการบ้านด้วยนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องการแยกของแข็งกับของเหลวออกจากกันซึ่งจะอยู่ในหน้าที่78ถึง79ครับนักเรียนทำในเวลาว่างและนำมาส่งครูได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็อยากจะขอเชิญชวนนักเรียนนะครับช่วยกันเขียนสิ่งที่ฉันทำได้ในชั่วโมงนี้ลงไปนะครับซึ่งจะให้นักเรียนทำเป็นแบบประเมินตนเองนะครับซึ่งจะอยู่ในข้อที่3สามารถทำได้ตามความเป็นจริงเลยนะครับโดยจะอยู่ในหน้าที่77นั่นเองครับตรงนี้สามารถนำไปทำในเวลาว่างได้เลยนะครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะเรียนการเกี่ยวกับเรื่อง DIY My Drink นะครับรังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดของเรานะครับชั่วโมงหน้าเราจะมาทำอะไรกันต้องติดตามดูนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องใช้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่อง DIY My Drink รังสรรค์เครื่องดื่มแก้วโปรดนะครับซึ่งในส่วนของใบงานนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วและพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
3: ไปเที่ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

0: ฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้นานว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรปบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรปโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงจ้ะ
3: ลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิ
1: จริงด้วยขอบใจจ้า
2: อ้าวสวัสดีฟาฟา
4: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้อง
2: ดีใจด้วยนะฟาฟาหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูๆเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
8: แผ่นดินถล่ม
9: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
9: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
9: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
9: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันต่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
9: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
9: ได้เลย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆไปรู้จักกับหมอจีนแพทย์ทางเลือกในการรักษาว่าแต่ว่าหมอจีนนั้นทำงานอย่างไรแล้วรักษาอาการอะไรได้บ้างเราไปดูกันเลยครับ
2: ผมอยากเป็นหมอจีนครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมบอสนะครับ
3: ครับ
2: ผมอยากรู้ว่าหมอจีนคืออะไรและทำงานอย่างไรครับ
3: หมอจีนเนี่ยถ้าให้บอสคิดง่ายๆก็จะเป็นเรื่องของการฝังเข็มกับหมอแมะ
2: แล้วหมอแมะคืออะไรครับ
3: หมอแมะเนี่ยก็คือการจับชีพจรครับแมะเนี่ยเป็นภาษาจีนแปลว่าการจับชีพจรซึ่งสมัยก่อนเนี่ยคนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือเนาะเขาก็จะใช้ในเรื่องของการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็จะมีการจับชีพจรตรงข้อมือหรือว่าการดูสีหน้าหรือก็การดูลิ้นพวกนี้ก็จะช่วยประกอบการตรวจวินิจฉัยของแพทย์แผนจีนครับ
2: แต่ก่อนเขายังไม่มีหูฟังใช
3: ่
2: ไหม
3: ใช่ครับผม
1: หมอจีนเป็นศาสตร์ในแพทย์แผนจีนที่มียาวนานมาหลายพันปียึดหลักทฤษฎีแบบองค์รวมโดยถือว่าร่างกายของมนุษย์เรามีระบบต่างๆที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่หมอจีนต้องศึกษาก็คือเรื่องเส้นลมปราณมันคืออะไรแล้วสำคัญอย่างไรเราไปดูกันครับ
3: วันนี้นะครับหมอจะแนะนำเส้นลมปราณ
2: ครับผม
3: เส้นลมปราณเนี่ยคนจีนเนี่ยพบมาประมาณ 5,000 ปีแล้ว
2: พันปีแล้วเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: นานมากเลยนะคะ
3: ใช่แล้วครับ
2: มันมีสีฟ้ากับสีแดง2สีนี้ครับมันให้ความหมายยังไงบ้างครับ
3: จุดสีฟ้าเนี่ยจะเป็นจุดที่เราฝังเข็มลงไปเฉยๆครับแต่จุดสีแดงเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้ปล่อยเลือดก็คือปักเข็มลงไปปุ๊บแล้วถอนออกต้องมีเลือดซึมออกมาหน่อยนึง
2: แล้วลมปานคืออะไรเหรอคะ
3: ลมปานเนี่ยมีในเรื่องของลมหายใจซึ่งเป็นเหมือนแหล่งพลังงานของร่างกายเนาะอาหารเนี่ยก็ถือว่าเอามาทำเป็นลมปราณเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับกินเข้าไปเพื่อสร้างลมปราณหายใจเข้าไปก็สร้างลมปราณและลมปราณเนี่ยก็เป็นแหล่งพลังให้เราสามารถเคลื่อนไหวใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่ได้ครับ
2: ลมปราณที่เป็นพลังโจมยุทธใช่ไหมครับ
3: ช่แล้วครับ
2: อยากผมอยากฝึกเป็นลมปราณมากเลยครับ
3: บอสเคยเรียนพวกไทเก๊กชี้กงไหม
2: ไม่เคยนะคะ
3: ไทเก๊กเนี่ยก็เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นในเรื่องของการฝึกการไหลเวียนของลมปราณ
2: ครับ
3: ถ้าสนใจเนี่ยก็ผมอาจจะสอนให้ได้บางท่านะครับ
1: ได้เวลาฝึกวิทยายุทธแล้วจะยากแค่ไหนแล้วน้องบอสจะไหวไหมครับเนี่ย
3: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะแนะนำท่าฝึกชี้กงเนาะเป็นท่าฝึกกำลังนิ้ว
2: ท่าฝึกชี้กงจะได้ให้ผมทำชี้กงเหรอคะ
3: ไม่ใช่ชี้กงครับเป็นชี้กง
2: ชี้กง
3: ใช่ชี้กงนี่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายคล้ายๆพวกการลำไทเก๊กพวกนั้นอย่างแรกก็วัดแยกขาประมาณช่วงอกเนาะคราวนี้ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
2: ก้าวเท้าไปด้านหน้า19
3: คราวนี้ทำกรงเล็บเหมือนเสือ
2: เล็บเหมือนเสือ
3: กรงเล็บเหมือนเสือแล้วย่อลงไป
2: ย่อลงไป
3: คราวนี้ขาที่อยู่ข้างหน้าเอาไปควายข้างหลังเดี๋ยวพี่หมอทำให้ดูก่อนพอขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
2: ค่ะ
3: แล้วทำยังไง
2: มันเหมือนวิดพื้น
3: แ
2: ต่ว่าเราแค่วิดพื้นแบบน
3: ี้แต่ว่าเราจิกนิ้วไว
2: ้โอ้โห
1: น้องบอสไหวไหมครับเนี่ยท่าทางดูเหมือนง่ายแต่ทำยากไม่เบาเลยนะน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าแพทย์แผนจีนต้องเรียนไทเก๊กชี้กงเพื่อฝึกสมาธิและฝึกการควบคุมลมปราณอีกทั้งยังต้องฝึกกำลังนิ้วมือให้แข็งแกร่งอีกด้วยครับ
2: แล้วท่าที่สองนะคะ
3: ท่านี้ก็จะเป็นท่าพื้นฐานฝึกพวกกล้ามเนื้อขาด้านหน้าเนาะแล้วก็ยืนแยกขาประมาณอกเหมือนกัน
2: ครับ
3: แล้วคราวนี้เราก็ย่อลงไป
2: ย่อลงไปเพื่อเสร็จแล้วไง
3: อันนี้เขาเรียกว่าท่านั่งม้าเป็นท่าพื้นฐานแล้วเราก็ยกมือขึ้น
2: มันก็จะเก่งๆช่วงน
3: ี้ใช่แต่เราก็จะค้างไว้อย่างเงี้ย
2: ค้างไว้แล้วไม่ไหวแล้ว
3: สามนาทีสามนาทีพี่หมอว่าก็เก่งแล้วนะ
1: แหมฝึกหนักเหมือนกันเลยนะครับคุณหมอ
3: ต่อมาท่าที่3นะครับวัดก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
2: ก้าวเท้าไปข้างหน้า19ครับ
3: วัดวาดแขนขวาไปด้านหลัง
2: วาดแขนขวาไปด้านหลัง
3: แล้ววาดแขนซ้ายขึ้นข้างบนจับเป็นจีบ
2: จับเป็นจีบ
3: พอค้างไว้เราก็จะเริ่มเมื่อยขาขวาเนาะ
2: คร
3: ับ ใช่คราวน
2: ี้เราก็จะปวดขาซ้ายนิดๆ
3: ใช่แล้วคราวนี้เราก็ยืนขึ้นแล้วก็สะบัดมือขึ้นด้านบน
2: มือขึ้นด้านบน
3: เหยียดมือขวาลงล่างมือซ้ายขึ้นบนแล้วก็งอมาแล้วก็เหยียดขึ้นไปใหม่
2: เหยียดขึ้นไปใหม
3: ่ใช่เหมือนท่าบิดขี้เกียจเนาะคราวนี้เราก็หมุน
2: ขวาขึ้น
3: แล้วก็ไป
1: เราได้รู้จักการฝึกชี้กงกันแล้วแต่ว่าหมอจีนนั้นมีการรักษาหลากหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการครอบแก้ววิธีนี้นิยมใช้ในการบรรเทาอาการปวดและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ระบบความร้อนช่วยดูดอากาศออกแล้วนำแก้วมาครอบบนผิวเพื่อทำการรักษานอกจากแก้วแล้วยังมีการรักษาด้วยวิธีการฝังเข็มอีกด้วย
3: แล้วคราวนี้เราจะเริ่มฝึกในเรื่องของการฝังเข็มแล้วเนาะ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวพี่หมอเนี่ยจะให้บอสลองฝังเข็มกับหมอนก่อนเนาะ
2: คร
3: ับ แล้วถ้าจะไปฝังกับคนเนี่ยบอสกล้าไหม
2: กล้าครับ
3: งั้นไปกันเลยครับ
2: ไปกันเลยครับ
1: มาถึงการรักษาอีกวิธีนึงครับนั่นคือการฝังเข็มแล้วมันจะเจ็บไหมครับเนี่ยแค่เห็นเข็มก็กลัวแล้วน้องบอสจะทำได้ไหมครับเนี่ย
3: แทนๆอันนี้นะครับวันนี้เราจะลองปักกับอันนี้ก่อนเนาะมันจะนิ่มๆคล้ายๆเนื้อบอสไหม
2: คล้ายๆครับแล้วผมอยากรู้มานานแล้วครับว่าการฝังเข็มเนี่ยครับทำไมคนเขาถึงต้องมาฝังเข็มด้วยมันแก้โรคอะไรอะครับ
3: หน้าที่ของแพทย์แผนจีนนะครับหลักๆก็จะเป็นการรักษากลุ่มอาการปวดเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่อยากทานยามันไม่ดีต่อตับเขาก็เลยเลี่ยงมาว่ามาฝังเข็มแก้ปวด
2: ครับ
3: นี่ก็จะเป็นกลุ่มหลักแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางจิตเภทเช่นกลุ่มอาการภาวะเครียดซึมเศร้านอนไม่หลับพวกนี้ก็ใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้หรือกลุ่มที่เป็นเรื่องของเส้นประสาทอย่างคนที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเขาก็สามารถใช้การรักษาด้วยการฝังเข็มได้เพราะพวกนี้เขาจะไม่สามารถกินยาได้เนาะ
2: ครับงั้นเรามาเริ่มฝังเข็มกันเลยนะคะ
3: ครับผมเราจะจับเข็มนะครับจับตรงสีทองแดงทองแดงตรงนี้เราจะจับโดยใช้3นิ้วนี้แค่นั้นนะครับเอานิ้วโป้งกดไว้ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วทีนี้เราก็ปักเข็มลงไปง่ายไหม
2: ง่ายครับต้องเอาลึกมากไหมครับเวลาฝังกับคน
3: เวลาฝังกับคนมันแล้วแต่พื้นที่ครับ ย่างเช่นถ้าฝังตามมืออย่างเงี้ยเราก็จะลงไปประมาณเซนหนึ่งก็พอแล้ว
1: น้องๆรู้หรือไม่การฝังเข็มได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ว่าสามารถรักษาโรคได้มากถึง57โรคเลยทีเดียวการฝังเข็มเป็นการรักษาโดยใช้เข็มปักลงไปในจุดที่ฝังเข็มของร่างกายซึ่งแพทย์จะต้องมีความเชี่ยวชาญหากผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจเกิดปัญหาได้ดังนั้นน้องๆไม่ควรเอาเข็มออกมาเล่นกันนะครับ

0: แหมน้องบอสดูตั้งใจฝึกการฝังเข็มมากๆเลยนะครับท่าทางจะพร้อมทำการทดสอบแล้ว
1: พร้อมหรือยังครับบอสตอนนี้คนไข้มารอแล้ว
2: พร้อมครับ
1: ไปกันเลยครับ
2: ครับ
1: เดี๋ยววันนี้พี่หมอจะทำให้ดูก่อนนะครับนี่เราก็ต้องเช็ดแอลกอฮอล์เนาะเพื่อทำการฆ่าเชื้อนะครับ
2: ครับ
1: หลังจากนั้นเราหยิบเข็มขึ้นมาเราถอดสลักออกแล้วก็ปักลงไปจะลงไปนิดนึงให้เข็มมันอยู
2: ่ครับ
1: คราวนี้บอสลองนะครับทำได้ไหม
2: ได้อยู่ครับ
1: ได้อยู่เนาะ
2: วางลงตึงเข็มออกก่อนดีไหมครับ
1: ตบเร็วๆโอเคแล้วเข็มมันนอนอยู่ลองอีกไหม
2: คนไข้เขาจะเจ็บไหมเนี่ย
0: การทดสอบนี้จัดเป็นพิเศษสำหรับน้องบอสเลยนะครับโดยมีคุณหมอดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: โอเคบอสต้องจับเข็มดันลงไปหน่อยนึงให้อยู่ปักอย่างเงี้ยดีแล้วครับพี่หมอปักนะ
2: อยู่เลย
1: มันก็จะอยู่ง่ายเพราะว่าพี่หมอทำมาหลายหมื่นเล่มแล้วครับเป็นแสนๆเล่มแล้ว
2: พอเถอะครับเดี๋ยวคุณไข้จะเจ็บมากกว่านี
1: ้ครับ

0: ผม
1: บอสเข้าใจมันเกี่ยวกับหมอจีนครับบอสเข้าใจแล้วว่ามันไม่ได้มีแค่การฝังเข็มอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการหมอแม่ครอบแก้วแล้วบอสยังเข้าใจอีกว่าการฝังเข็มเนี่ยคะช่วยรักษาโรคเช่นปวดเมื่อยปวดหัวอัมพฤกษ์อัมพาตครับ
0: สำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะครับการกระทำฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาแบบเฉพาะทางต้องกระทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับไม่สามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับ
2: น้องๆได้เห็นการทำงานของหมอจีนหรือแพทย์แผนจีนกันไปแล้วนะครับว่าดีและมีความพิเศษอย่างไรและสามารถช่วยรักษาโรคอะไรได้บ้างน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับดร.คิสยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตติสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
3: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่21กรกฎาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนะเกียรติค่ะ
0: เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติที่จะถึงนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนดอกมะลิวันแม่โดยรายได้จากการจำหน่ายจะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนางจารุนันท์อึ้งภากรรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์คนที่1พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์นำดอกมะลิมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกองทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศทั้งนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยกำหนดให้ดอกมะลิเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นดอกไม้แห่งความบริสุทธิ์และมีกลิ่นหอมชื่นใจเหมือนความดีที่บริสุทธิ์และพระคุณของแม่ที่มีอยู่ในจิตใจของลูกตลอดไปได้มีกลุ่มแม่บ้านผู้มีรายได้น้อยนักเรียนนักศึกษาคนพิการจากสถานสงเคราะห์ทั้งในกรุงเทพมหานค

0: และต่างจังหวัดเป็นผู้จัดทำดอกมะลิและผลิตภัณฑ์ดอกมะลิเพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
1: ประสบกรณิกรจากทั่วประเทศนะคะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรทั้งจากในกรุงเทพและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณประชาชนต่างบอกว่าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุคคลสำคัญของประเทศไปพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดอาทิทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม
2: ภารกิจของพระองค์ท่านมีมากมายที่ทำให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะดิฉันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่เกิดเป็นคนไทยท่านได้ช่วยเหลือประชาชนชาวไทยอย่างมากหาที่สุดไม่ได้ค่ะท่านในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทราบข่าวการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะคะในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งก็เสียใจมากๆค่ะ
3: รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นมีคุณูปการกับประสบนิกรชาวไทยครับ
1: ตลอดเส้นทางเข้าสู่พระบรมราชวังมีจิตอาสาตามจุดต่างๆขอให้คำแนะนำอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การคัดกรองการจัดระเบียบแถวไปจนถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเด็กและผู้พิการสะท้อนถึงการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระศพทั้งนี้สำนักพระราชวังปรับกำหนดเวลาการเข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาด้วยกันได้แก่ 8:15 น.ถึง 9:15 น.11:00 น.ถึง 13:15 น.15:00 น.ถึง 16:00 น. 17:30 น.ถึง 18:30 น.และ19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยเปิดจุดคัดกรองเวลา7:45 น.และปิดการเข้าถวายสักการะเวลา20:00 น.
0: เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีเสียงสะท้อนของประชาชนเรื่องของเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยมีการปรับเกณฑ์ของรถเก่าและก็นักศึกษานอกระบบพร้อมกับจะมีการจัดตั้ง One Stop Service กระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศครับเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลโดยกระทรวงคมนาคมก็เตรียมเสนอครม.ครับเพื่อขอปรับในส่วนของหลักเกณฑ์ให้มีการยืดหยุ่นและก็ช่วยเหลือประชาชนใน4กรณีหลักได้แก่กรณีรถเก่าและสิ้นสภาพจะไม่มีการนำรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีมาพิจารณาตัดสิทธิ์หากประชาชนที่มีรถที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดแต่รถมีสภาพเก่าทรุดโทรมไม่สามารถใช้งานได้หรือว่าสูญหายไปแต่ยังไม่ได้ยกเลิกทะเบียนสามารถไปแจ้งความจำงและบันทึกถ้อยคำที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อให้เจ้าหน้าที่บันทึกและก็ส่งข้อมูลมาช่วยในการอุทธรณ์ได้
1: ส่วนกรณีรถจักรยานยนต์ที่ยังติดภาระผ่อนชำระนะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอให้ปรับเพิ่มเกณฑ์ให้ประชาชนสามารถถือครองรถจักรยานยนต์ขนาดความจุไม่เกิน300ซีซีได้2คันโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องอยู่ระหว่างการผ่อนชำระจึงจะถือว่าไม่ตกเกณฑ์ส่วนกรณีขายรถด้วยวิธีการโอนลอยค่ะสำหรับประชาชนที่ขายรถไปแล้วและมีการเซ็นโอนลอยแต่ชื่อยังไม่ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์สามารถนำหลักฐานการขายหรือไปบันทึกถ้อยที่สำนักงานขนส่งเพื่อใช้ประกอบในการทบทวนสิทธิ์ได
0: ้และกรณีที่ถูกมิจฉาชีพสวมสิทธิ์นั้นหากประชาชนไม่เคยซื้อรถแต่ถูกแอบอ้างนำชื่อไปสวมสิทธิ์เพื่อซื้อยานพาหนะของบุคคลอื่นอันนี้ก็สามารถไปยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วก็บันทึกถ้อยคำกับทางขนส่งได้เช่นเดียวกันส่วนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบเช่นนักศึกษาสกร.หรือว่ากศน.เดิมเนี่ยนะครับหรือว่าอาชีวะนอกระบบทางภาครัฐจะไม่ตัดสิทธิ์เพียงเพราะมีสถานะเป็นนักศึกษาแต่ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาความยากจนจากองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วย กระทรวงมหาดไทยเองก็ได้จัดตั้ง One Stop Service ครับกระจายทุกพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำประสานการตรวจสอบข้อมูลช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และสนับสนุนการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนำไปใช้ประกอบการพิจารณาสิทธิ์ส่วนระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์นั้นจะขอคณะรัฐมนตรีครับให้ขยายออกไปอีกจนถึงวันที่10กันยายน2569นี้
1: แล้ววันนี้นะคะก็จะนำเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการทบทวนใหม่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยทางรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่มีฐานะยากจนจริงๆแต่ว่าภายหลังจากที่มีการคัดกรองในรอบใหม่ก็พบว่ามีคนแอบแฝงค่ะนำชื่อของชาวบ้านเนี่ยไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีนะคะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ชี้แจงถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์จนต้องมีการปรับทบทวนเกณฑ์ผู้ที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะคะที่สะท้อนปัญหาเข้ามาพร้อมย้ำจุดประสงค์ที่รัฐบาลทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริงๆหัวใจสำคัญก็คือการนำคนใหม่และคนจนจริงๆเนี่ยแหละค่ะที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมมาอยู่ในระบบณขณะนี้ 2.3 ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ตกสำรวจไปก่อนหน้านี้และหัวใจที่2ก็คือต้องการช่วยคนจนจริงๆเพราะคราวที่แล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวนมากคนจนปลอมเยอะที่มาอ้างแล้วก็รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงพยายามที่จะแยกแยะหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมได้ออกได้บางส่วนหลังจากนี้ก็จะร่วมกับทางกระทรวงมหาดไทยตั้งศูนย์ก็คือ One Stop Service เพื่อที่จะทบทวนสิทธิ์และหลังจากการคัดกรองนี้ทำให้ทราบว่าประเทศไทยไม่มีฐานข้อมูลที่มีการทันสมัยอย่างเช่นกรณีรถยนต์เก่าที่ต้องมีการให้ทบทวนสิทธิ์และความจริงที่พบอีกอย่างก็คือมีคนไปหลอกลวงชาวบ้านค่ะโดยนำชื่อชาวบ้านนี่แหละไปจดทะเบียนบริษัทหรือไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะลดหย่อนภาษีจะมีการสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้และเปิดเผยความจริงให้ปรากฏ
4: วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีการเอาคนเข้าระบบมาเป็นเวลา 4-5 ปีเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่หัวใจสำคัญเนี่ยเราได้เอาคนใหม่คนที่จนจริงที่ไม่ได้อยู่ในระบบของเดิมเนี่ยเข้ามาแล้วอยู่ 2.3 ล้านคนซึ่งคนเหล่านี้คือคนที่ตกสำรวจไปวันนี้เราเอาคนเหล่านั้นที่เขาเดือดร้อนจริงๆเข้ามาอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวใจที่1หัวใจที่2ก็คือว่าเราต้องการช่วยคนจนจริงๆครั้งที่แล้วได้รับข้อร้องเรียนเยอะมากว่ามีคนจนปลอมเยอะนะครับคนจนปลอมที่มาอ้างแล้วรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการอันนี้เนี่ยเราถึงพยายามแยกแยะมีเกณฑ์ต่างๆซึ่งวันนี้ก็สามารถที่จะแยกแยะคนจนปลอมออกได้บางส่วนนะครับแล้วก็มีคนที่วันนี้ที่เสียงร้องเรียนนะครับก็ได้รับฟังผมเห็นใจมากๆนะครับว่าก็จะมีคนบางกลุ่มที่อาจจะหลุดออกไปด้วยจากคนที่จนปลอมคนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการช่วยเหลือเขาจริงๆหนึ่งก็คือว่าเราถ้าเขาเดือดร้อนจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ให้ได้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยให้ลงไปช่วยเป็นศูนย์ One Stop Service เป็นศูนย์ที่เขาไปช่วยทบทวนสิทธิ์เขาจริงๆนะครับเกณฑ์ต่างๆเนื่องจากระบบข้อมูลต่างๆสิ่งที่เราพบก็คือว่าประเทศไทยเราไม่มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยครั้งนี้สิ่งที่พบก็คือว่าเราจะมาทบทวนเกณฑ์ต่างๆที่อาจจะประชาชนเรียกร้องนะครับเช่นรถเก่าต่างๆวันนี้กระทรวงคมนาคมก็ได้ประสานผมได้คุยกับท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนเกณฑ์ให้ขณะเดียวกันต้องเรียนว่าสิ่งที่พบอีกอย่างนึงก็คือว่าระบบข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยมีคนไปหลอกชาวบ้านเยอะมากไปหลอกชาวบ้านที่เอาข้อมูลชาวบ้านไปจดทะเบียนบริษัทไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นทุนเทาเป็นกรรมการซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเอามาใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีใช้ชื่อชาวบ้านวันนี้มันปูดออกมาหมดความจริงในประเทศไทยมันปูดออกมาหมดพวกนี้เนี่ยผมก็ได้มอบหมายสั่งการว่าเมื่อความจริงเปิดมาหมดคนที่ไปหลอกชาวบ้านมาหลังจากเรื่องนี้เราจัดการเสร็จช่วยดูแลคนที่เดือดร้อนจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องไปจัดการคนที่ไปหลอกชาวบ้าน
0: ด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจะมีการหารือที่ที่ประชุมครม.ถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.ซึ่งถือว่ากลุ่มบุคคลนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างน้อยคนที่เรียนในสกร.ที่มี

0: ยุหลากหลายดังนั้นได้มีการหารือกับนายเอกนิติระหว่างการเปิดภารกิจที่ประเทศจีนแล้วซึ่งวันนี้จะมีการลงรายละเอียดอีกครั้งสำหรับตัวเลขล่าสุดก็พบว่ากลุ่มนักศึกษาสกรหรือว่ากศนเดิมเนี่ยนะครับมีอยู่กว่า 200,000 คนในจำนวนนี้มีคนที่ลาออกไปคิดว่าจะตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงอยากให้กลับเข้ามาใหม่เนื่องจากไม่อยากให้มีใครนั้นหลุดออกจากระบบการศึกษา
1: ก็อยากจะขอให้กลับมาใหม่นะครับเนื่องจากว่าไม่อยากให้ใครหลุดออกจากนอกระบบการศึกษาเลยนะครับอย่าเพิ่มไปรัฐบาลก็กำลังแก้ไขอยู่นะครับเข้าใจในความรู้สึกนะครับแต่ก็เดี๋ยวเราก็อะไรที่ทำได้นะครับเราก็จะปรับให้นะครับ
2: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.นะคะก็กล่าวถึงกรณีการยื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเปราะบางที่ตัวเลขนะคะจากการสำรวจของกลุ่มเปราะบางของพม.เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 ล้านคนแต่ว่าผ่านเกณฑ์เนี่ยประมาณ200,000 คนซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบกันนะคะว่าทำไมถึงมีการตกหล่นโดยจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็รอรายละเอียดจากที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่าจะมีความชัดเจนในการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งในส่วนของพม.ค่ะได้จัดเจ้าหน้าที่แตนบายหรือว่ารอรวบรวมรายชื่อที่ทำกับทางฝ่ายปกครองเพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์ต่อไปโดยต้องรอการหารือกันอีกครั้งดังนั้นจึงอยากฝากให้กับผู้พิการผู้สูงอายุสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็หลักฐานเอาไว้ด้วยค่ะ
3: รายชื่อที่เราร่วมกับฝ่ายปกครองยื่นไปเนี่ย1 ล้านคนเนี่ยมันเหลือประมาณ200,000 กว่าคนเนี่ยไอ้ที่นี้มันจะต้องทำยังไงได้บ้างนะตามหลักเกณฑ์นะครับ
4: คาดว่าการหาเงินจะขอติดในช่วงหลังพรบ.หรือว่าอย่างไร
3: รอดูนิดนึงรอท่านมหาทัยนิดครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ
4: ฝากบอกในช่วงของผู้พิการยังไงบ้างคะในช่วงนี้ให้มีการเตรียมพร้อมหรือว่าอย่างไรบ้างในเรื่องข้อมูลหรือว่าอะไรในการ
3: ผมคิดว่าเรื่องตามข่าวนะว่าเราตกด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ก็รอดูหลักเกณฑ์นิดนึงว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะขับเคลื่อนยังไงใครที่รู้ว่าตัวเองตกเรื่องอะไรก็เตรียมข้อมูลไว้ครับเตรียมหลักฐานไว้
0: และในวันนี้นะครับประชาชนที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก็เดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรจำนวนมากครับหลังมีการเปิดจุดบริการอำนวยความสะดวกเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังพร้อมกับเรียกร้องขอให้รัฐบาลนั้นทบทวนมาตรการเยียวยาวันนี้ครับทีมข่าวเศรษฐกิจของ NBT ลงพื้นที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อสำรวจบรรยากาศประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์เพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งจุดให้บริการเพื่อเปิดให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและก็การถือครองกรรมสิทธิ์รถเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แต่หากประชาชนมีเอกสารหลักฐานยืนยันหรือว่าคัดค้านในกรรมสิทธิ์ก็สามารถนำมาแย้งได้ซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการตั้งจุดตั้งแต่รับบัตรคิวหลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลผ่านบัตรประชาชนก่อนจะเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์ภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และก็รับคำแนะนำในการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังกระทรวงการคลังซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็มีประชาชนจำนวนมากที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของสิทธิ์อย่างเช่นขายรถยนต์เก่าให้หลานแล้วนำไปเข้าไฟแนนซ์โดยให้หลานเป็นผู้ผ่อนชำระแต่ไม่ได้ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์เปลี่ยนชื่อในระบบทำให้ชื่อผู้ครอบครองรถยังเป็นชื่อของตนเองนอกจากยังมีกรณีที่ประชาชนมีชื่อเป็นเจ้าของรถยนต์แทนญาติเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภาษีย้อนหลังรวมถึงกรณีของครอบครัวที่มีชื่อรถยนต์ในระบบหลายคันทั้งรถเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานรถที่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระและรถที่เคยขายไปแล้วแบบโอนลอยแต่ว่ายังไม่ดำเนินการทางทะเบียนให้เสร็จสิ้น
5: ผมซื้อขายก็หมายถึงไปเข้าไปเน้นซึ่งหลานเนี่ยก็ผ่อนต่อส่งไปแต่ว่าไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยกลายเป็นว่าผมครอบครองรถยนต์อยู่แล้วก็ไม่ได้สวัสดิการแห่งรัฐเลยวันนี้ก็มาที่ขนส่งเพื่อเคลียร์ให้มันชัดเจนครับ
4: รถคันนั้นมันเก่าหรือว่ามันอะไร
5: มันก็ประมาณแค่15 ปีขึ้นไปแล้วครับครับ
4: ปกติเราได้บัตรสวัสดิการอยู่แล้วไหม
5: ปกติก็ได้อยู่ครับใช้อยู่ประจำทุกเดือนละ300นะครับ
4: เรากังวลไหม คุณพ่อสมมติว่าถ้าเกิดเราทำเรื่องโอนเป็นกิจจลักษณะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำเรื่องอุทธรณ์ไปว่าจะได้หรือไม่ได้เรากังวลตรงนี้ไหมคร
5: ับ เรื่องปัญหาแบบนี้ก็ไม่กังวลอะไรครับแต่คิดว่ารัฐบาลน่าคงช่วยเหลือทุกคนนะครับผมอยากให้รัฐบาลนะให้ดูมองที่คนรวยเกี่ยวกับที่ว่ามีบริษัทมากกว่าและให้คัดกรองคนรวยออกมากกว่าให้เหลือแต่คนถึงจนจริงๆนะครับและทีนี้มันก็จะมองออกว่าใครจน
6: ขอตรวจสอบอุทธรณ์สิทธิ์ครับนะครับ

0: ป็นเจ้าของเข้ามาใส่ชื่อพี่เป็นเจ้าของแต่รถนี้พี่ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ไม่ได้ขับเป็นเจ้าของในนามอย่างเดียวนะครับเลยไปตรวจสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าไม่ผ่าน
1: เขาบอกว่า
0: เห็นทางน้องชายเขาบอกว่าโอนลอยไปแล้วตอนนี้เจ้าตอนนี้พี่ก็เอาเอกสารให้เจ้าที่ดูเขาบอกว่ายังไม่โอนลอยเลยยังเป็นชื่อพี่อยู่เลยศักชัยมารีสำราญนะครับเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะได้บัตรประชารัฐเหมือนเดิมก็ต้องให้กลับไปหาน้องชายให้ไปโอนชื่อน้องชายเซอร์แล้วก็ไปตรวจสภาพรถที่มินบุรีพื้นที่4นะครับแล้วก็พี่ถึงจะได้เขาจะได้ส่งไอ้คันนี้ไปกระทรวงคมนาคมหลักฐานนะครับว่าจะเขาจะพิจารณานะครับว่าพี่ได้คุณสมบัติแล้วนะครับเพราะพี่ไม่มีครอบครองกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แล้ว
2: 4คันขึ้นมาตอนนี้ครับ
3: ขึ้น4คันแต่ขายไปแล้ว2
4: ขายไปแล้ว
3: ใช่
4: เป็นโอนลอย
3: ใช่ค่ะ
4: ได้มีการนำเอกสารอะไรมายื่นไหมคะ
2: ไม่มีเลยเพราะมัน10กว่าปีแล้วครับ
3: คือจริงๆเขาก็แนะนำว่าควรจะมีสัญญาซื้อขายค่ะแต่ว่าก็ด้วยความที่มันนานแล้วแล้วพ่อก็ขายกับบริษัทที่เป็นร้านรถอะค่ะก็คือมีการเซ็นโอนลอยเฉยๆดังนั้นก็จะไม่มีหลักฐานทีเนี้ยเขาก็จะต้องไปพิจารณาต่อค่ะ
4: ก็ถ้าเกิดว่าในระบบขึ้น4คันมีโอนลอย2มีรถที่เก่า1และรถที่ผ่อน1
3: ใช่ค่ะ
4: คุณพ่อกังวลไหม
2: ไม่กังวลครับ
4: ว่าเราจะได้หรือไม่ได
2: ้ท่านต้องคิดว่าต้องได้ครับเพราะว่ามันก็เคยได้อยู่แล้วอะต้องถามอนุทินครับ
4: เรา300สำคัญกับเรายังไงบ้าง
2: ก็สำคัญครับมันก็คือเวลามันก็พอใช้จ่ายค่าของในครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
4: เรานอกจากซื้อของใช้แล้วเราใช้อะไรบ้างค่าเดินทางใช่ไหม
2: ครับใช่ครับ
4: ใช่ครับก็คือไม่ก
2: ัง
4: วล
2: ไม่กังวลครับ
5: ทางนี้ครับจากข้อมูลก็พบว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีผู้ที่หลุดสิทธิ์เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นเข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนและกรรมสิทธิ์ครอบครองรถที่กรมการขนส่งทางบกกว่า700คนซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากที่สุดตั้งแต่มีการเปิดให้บริการตรวจสอบข้อมูล
6: ไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะก็มีผู้ที่ตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเหตุจากการครอบครองรถไปที่ขนส่งจังหวัดค่ะเพื่อที่จะขอตรวจสอบในเรื่องของกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นจำนวนมากทีเดียวหลายคนก็บอกว่าตนเองเดือดร้อนนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุรายหนึ่งยอมรับนะคะว่าเคยซื้อรถจริงค่ะก็คือเป็นการซื้อให้ลูกแต่ว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วตนเองก็ส่งต่อไม่ไหวคืนไฟแนนซ์ไป8-9ปีแล้วนะคะแต่พอไปตรวจสอบข้อมูลก็พบว่ามีการครอบครองรถก็เลยรู้สึกตกใจเพราะว่าตนเองเนี่ยฐานะยากจนจริงๆไปฟังเสียงสะท้อนกันค่ะ
7: ดั้งเดิมมาซื้อให้ลูกตายปี60ส่งไม่ไหวฉันก็คืนไฟแนนซ์ไม่ได้ก็คือเหมือนก็จะหมดเรื่องก็ไฟแนนซ์ใช่มั้ยล่ะเซ็นไปก็ไปเลยนานแล้วตีไป9ปีอ่ะ9ปีเต็มๆแล้วพอเขากวดเราได้บัตรรัฐมันตลอดนะพอมาขับมากวดบอกมีรถยนต์แข่งกระเซอร์เลยเหมือนกันเดือดร้อนไม่มีจะกินแบบเราอาศัยกินบัตรรัฐพุ่งกงนะถึงจะเหมือนบางคนเขามองนะว่า300จะเรามีค่ากับเราไงบางทีเราไปแลกเอกสารแล้วก็ได้ถังแล้วเพราะถังละ200กว่าบาทเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แฟบน้ำมันอะไรเงี้ยฉันก็อยากให้รัฐบาลว่าอย่ายกเลิกคนเก่าได้ไหมคนเก่าจนจริงๆนะ
6: ก็เป็นเสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนื่องจากมีข้อมูลครอบครองรถค่ะทำให้ต้องเดินทางมาติดต่อขอเอกสารการจดทะเบียนหรือว่ากรรมสิทธิ์รถที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกแห่งที่1เมื่อวานนี้นะคะซึ่งมีคนที่ประสบปัญหาในลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเดินทางมาเป็นจำนวนมากตลอดทั้งวันส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุทางเจ้าหน้าที่ก็ให้คำแนะนำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการดำเนินการผู้ที่เดินทางมาขอเอกสารยืนยันบอกว่ามีรายได้น้อยจริงอ่ะบางคนก็พบว่าข้อมูลที่ทางการแจ้งมาเนี่ยผิดจากความเป็นจริงก็คือแจ้งว่าครอบครองรถยนต์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมีเพียงรถจักรยานยนต์เท่านั้นค่ะ

0: คุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: โอ้
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
2: ครับ

0: ณะที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมดนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
2: ฮาชูฮาชูฮาชู
3: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
4: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
1: ฮะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
4: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
2: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
5: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
2: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
2: very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราได้นัดกันไว้ใช่ไหมครับว่าให้เด็กๆนั้นเตรียมวัตถุดิบสำหรับในการฝึกปฏิบัตินะครับสำหรับการปฏิบัติในวันนี้นั่นก็คือเรื่องของการทำน้ำอัญชันมะนาวนะครับตอนนี้ครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยข้อที่1เลยนะครับนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการทำน้ำอัญชันมะนาวได้ข้อที่2นะครับนักเรียนสามารถฝึกปฏิบัติการทำน้ำอัญชันมะนาวได้นะครับและข้อที่3ครับนักเรียนเห็นคุณค่าของการทำน้ำอัญชันมะนาวได้ด้วยตนเองนะครับและวันนี้นะครับเด็กๆก็จะได้ฝึกก็ได้ดื่มน้ำอัญชันมะนาวด้วยนะครับ

0: นี่ก็คือเป็นจุดหมายปลายทางของเรานะครับก็คือน้ำอัญชันมะนาวครับเด็กๆเคยทานกันไหมครับ
1: เคย
0: ไหมครับใครไม่เคยบ้างยกมือครับวันนี้แน่นอนเลยครับเด็กๆจะได้ดื่มกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับน้ำอัญชันมะนาวนั้นนะครับก็ทำมาจากดอกอัญชันครับจึงมีสีสันสวยงามแบบนี้นะครับสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำน้ำอัญชันมะนาวนั้นนะครับประกอบไปด้วย1เลยนะครับก็คือหม้อนะครับหม้อใช้ในการต้มน้ำอัญชันนะครับให้เกิดสีสันสวยงามนะครับเตาแก๊สนะครับกะละมังนะครับตะกร้าทัพพีนะครับมีดเขียงนะครับและยังต้องมีกระชอนด้วยนะครับวันนี้ที่เราใช้กระชอนก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในการกรองน้ำอัญชันนะครับและมีช้อนตวงนะครับใช้ในการตวงน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็แก้วน้ำนะครับใช้สำหรับในการใส่น้ำอัญชันในวันนี้นะครับสำหรับวัตถุดิบสำหรับในการทำน้ำอัญชันในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยหัวใจสำคัญเลยก็คือดอกอัญชันครับวันนี้นักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเลือกใช้อัญชันแบบใดครับมีแบบดอกสดแล้วก็แบบแห้งครับนักเรียนต้นทางส่วนใหญ่เป็นดอกสดใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าไม่สะดวกนะครับในการใช้ดอกสดก็สามารถใช้แบบแห้งก็ได้นะครับสามารถนำเป็นน้ำได้นะครับอย่างต่อไปก็คือมะนาวนะครับจะเพิ่มรสเปรี้ยวให้กับน้ำอัญชันของเรานะครับและยังมีน้ำตาลนะครับนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งน้ำตาลทรายขาวแล้วก็ทรายแดงนะครับหรือบางคนถ้าไม่ชอบทานน้ำตาลเปลี่ยนเป็นน้ำผึ้งก็ได้นะครับแล้วก็เกลือนะครับและยังมีน้ำแข็งนะครับเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้กับน้ำอัญชันมะนาวของเรานะครับทำให้มีเย็นแล้วก็รสชาติสดชื่นขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นวัสดุอุปกรณ์รวมไปถึงวัตถุดิบในการประกอบน้ำอัญชันในวันนี้ครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับครูวิจะมาสาธิตการทำน้ำอัญชันมะนาวให้นักเรียนชมนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางพร้อมรับชมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับการสาธิตการทำน้ำอัญชันมะนาวนะครับวันนี้ครูวิเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางทำได้นะครับเพราะมันง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในวันนี้นะครับหัวใจหลักๆเลยก็คือดอกอัญชันนะครับซึ่งครูวิมีทั้งดอกอัญชันที่เป็นดอกสดแล้วก็แบบชนิดแห้งแบบนี้นะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามใจที่นักเรียนชื่นชอบได้นะครับต่อมาก็คือน้ำตาลทรายครับจำนวน500กรัมนะครับตามมาด้วยน้ำมะนาวนะครับ200กรัมครับแล้วก็เกลือนะครับ1ช้อนชาครับแล้วก็น้ำนะครับจำนวน1ลิตรครับสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำแข็งแล้วก็แก้วนะครับที่จะนำมาใส่น้ำอัญชันในวันนี้ครับมาพูดถึงขั้นตอนของการทำกันบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากการนำนะครับน้ำเปล่าตรงนี้นะครับไปเทนะครับใส่ในหม้อไว้เลยนะครับเทให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดเตาเลยครับระหว่างที่เราให้น้ำเดือดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมดอกอัญชันกันเลยนะครับสำหรับครูวิวันนี้ขอเลือกใช้ดอกสดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งครูวิได้ทำการล้างมาอย่างเบานะครับเพราะว่าถ้าเราขยำหรือล้างแรงๆนั้นสีของดอกอัญชันนั้นอาจจะตกได้นะครับตอนนี้พร้อมที่จะนำไปใส่ในหม้อแล้วครับเด็กๆตอนนี้ค่อยๆใส่ไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ปล่อยให้น้ำเดือดสักครู่นะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องใช้ทัพพีนะครับในการคนนะครับแล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่าน้ำที่เราต้มนั้นกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีหรือยังนะครับแล้วเราจะดูรู้ได้อย่างไรนะครับก็น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วดอกอัญชันดอกแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีซีดลงนะครับไม่มีสีสดแล้วนะครับนี่คือทักษะของการสังเกตนะครับตอนนี้เรารอให้เดือดนะครับ ตอนนี้สียังไม่ออกเลยนะครับ

ตอนนี้เริ่มออกจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวสีนะครับก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องช่วยในการคนนะครับเพื่อให้สีนั้นหลุดออกได้ง่ายนะครับตอนนี้ครูวิได้กลิ่นของน้ำอัญชันแล้วนะครับเด็กๆดอกอัญชันก็เริ่มหดตัวนะครับแล้วก็เริ่มสีซีดแล้วครับลองตักมาดูโอ้โหตอนนี้นะครับน้ำที่ต้มไปนะครับมีสีเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเด็กๆสีอาจจะเข้มกว่านี้นะครับ

ตอนนี้นะครับสีได้ที่แล้วนะครับสีที่ถูกต้องที่สุดจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับและสิ่งสำคัญดอกอัญชันตอนนี้นะครับสีซีดแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าสีได้หลุดถูกน้ำไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะทำการปิดเตานะครับแล้วก็พักไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะใช้กระชอนนะครับในการช่วยในการกรองดอกอัญชันนะครับออกจากน้ำนะครับและจะต้องมีภาชนะแก้วหรือกระมังมารองรับน้ำด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามือนะครับจับที่หม้อนะครับแล้วค่อยๆยกมานะครับเทลงไปเลยนะครับอย่าลืมว่าจะต้องมีกระชอนด้วยนะครับกรณีถ้านักเรียนปลายทางไม่มีกระชอนนะครับครูวิแนะนำให้นักเรียนนะครับใช้ผ้าขาวบางครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สังเกตได้ว่าครูวิได้น้ำอัญชันแล้วนะครับเป็นสีที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีอีกทีนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะนำน้ำตาลที่ครูวิได้ชั่งน้ำหนักไว้แล้วนะครับเทลงไปทั้งหมดเลยครับจำนวน500กรัมนะครับพร้อมกับเกลือครับเด็ดๆ1ช้อนชานะครับใส่ไปแล้วนะครับคนจนกว่าเกลือและก็น้ำตาลละลายนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาละลายแล้วนะครับก็ให้สังเกตโดยการยกทัพพีขึ้นมาแบบนี้นะครับละลายยังครับยังไม่ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าเกลือและก็น้ำตาลนั้นละลายแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีเป็นเม็ดติดกับทัพพีคูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเทน้ำมะนาวลงไปนะครับแล้วสังเกตได้ว่าสีของน้ำอัญชันนั้นจะเกิดการเปลี่ยนนะครับเทให้หมดเลยครับเมื่อสักครู่นั้นสีเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับตอนนี้สีก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นสีม่วงครับเด็กๆคุยอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับสีตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับสวยมากเลยนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นสักครู่นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งกันเลยนะครับเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะครับสำหรับวันนี้ครูวิขอเลือกใช้แก้วแบบนี้นะครับเพราะสวยมากเลยนะครับนักเรียนอาจจะใช้แก้วพลาสติกก็ได้นะครับใช้สิ่งที่มีอยู่ในที่บ้าน

ารหาได้สะดวกนะครับเติมน้ำแข็งลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความเย็นให้แก่น้ำนะครับอัญชันจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะครับกรณีถ้านักเรียนมีน้ำผึ้งนักเรียนสามารถที่จะนำน้ำผึ้งไปใส่ด้วยก็ได้นะครับจะทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่ครูวิจะใส่น้ำแข็งเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้กระบวยนะครับเด็กๆตักน้ำอัญชันนะครับใส่ลงไปในแก้วนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอย่าให้ตกเลอะเทอะนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใส่จนล้นแก้วนะครับใส่เท่านี้พอทานอร่อยก็พอนะครับหลังจากนั้นครูวิก็จะเอามาวางไว้ชุดที่จัดเบรกนะครับพร้อมที่จะนำไปจัดเลี้ยงนะครับหรือเอาไปใช้ต้อนรับคนที่มาเยือนหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับในลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับยิ่งทานคู่กับคุกกี้หรือขนมปังอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยครับเด็กๆจบไปแล้วนะครับสำหรับการสาธิตนะครับการทำน้ำอัญชันมะนาวครับยากไหมครับเด็กๆง่ายมากเลยใช่ไหมครับเชื่อว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยนะครับมาถึงขั้นตอนของการทำกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับบทบาทของนักเรียนนะครับทั้งต้นทางปลายทางนะครับครูวิให้นักเรียนแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ 4-6 คนนะครับหลังจากนั้นให้ลงมือปฏิบัติการทำน้ำอัญชันมะนาวได้เลยนะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับหลังจากที่ทำน้ำอัญชันมะนาวเสร็จแล้วนะครับให้จัดจานจัดแก้วนะครับให้สวยงามพร้อมกับส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับและถ้าเวลาเหลือนะครับให้นักเรียนทำใบงานที่6นะครับแต่ถ้าเวลาไม่เหลือให้ทำเป็นการบ้านนะครับสำหรับบทบาทของครูที่อยู่ปลายทางนั้นนะครับครูวิขอความอนุเคราะห์คุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับช่วยแบ่งกลุ่มให้กับนักเรียนนะครับตามความเหมาะสมอาจจะกลุ่มละ 4-6 คนนะครับและก็ตรวจสอบนะครับวัสดุอุปกรณ์ก่อนที่จะให้นักเรียนลงมือทำนะครับพร้อมกับควบคุมดูแลขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมนะครับหลังจากนั้นนะครับครูนะครับขอตัวแทนนะครับออกมานำเสนอนะครับพร้อมกับช่วยแจกใบงานที่6ให้กับนักเรียนนะครับนี่ก็คือเป็นกิจกรรมของเราในวันนี้นะครับถ้านักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางพร้อมแล้วก็สามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

การสาธิตการทำน้ำอัญชันมะนาวนะครับวันนี้ครูวิเชื่อว่านักเรียนที่อยู่ปลายทางทำได้นะครับเพราะมันง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นนั้นครูวิขอแนะนำวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในวันนี้นะครับหัวใจหลักๆเลยก็คือดอกอัญชันนะครับซึ่งครูวิมีทั้งดอกอัญชันที่เป็นดอกสดแล้วก็แบบชนิดแห้งแบบนี้นะครับนักเรียนก็เลือกใช้ตามใจที่นักเรียนชื่นชอบได้นะครับต่อมาก็คือน้ำตาลทรายครับจำนวน500กรัมนะครับตามมาด้วยน้ำมะนาวนะครับ200กรัมครับแล้วก็เกลือนะครับ1ช้อนชาครับแล้วก็น้ำนะครับจำนวน1ลิตรครับสิ่งสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือน้ำแข็งแล้วก็แก้วนะครับที่จะนำมาใส่น้ำอัญชันในวันนี้ครับมาพูดถึงขั้นตอนของการทำกันบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากการนำนะครับน้ำเปล่าตรงนี้นะครับไปเทนะครับใส่ในหม้อไว้เลยนะครับเทให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดเตาเลยครับระหว่างที่เราให้น้ำเดือดนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมดอกอัญชันกันเลยนะครับสำหรับครูวิวันนี้ขอเลือกใช้ดอกสดนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งครูวิได้ทำการล้างมาอย่างเบาๆแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราขยำหรือล้างแรงๆนั้นสีของดอกอัญชันนั้นอาจจะตกได้นะครับตอนนี้พร้อมที่จะนำไปใส่ในหม้อแล้วครับเด็กๆตอนนี้ค่อยๆใส่ไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ปล่อยให้น้ำเดือดสักครู่นะครับซึ่งในส่วนนี้อาจจะต้องใช้ทัพพีในการคนนะครับแล้วก็คอยสังเกตดูนะครับว่าน้ำที่เราต้มนั้นกับดอกอัญชันเปลี่ยนสีหรือยังนะครับแล้วเราจะดูรู้ได้อย่างไรนะครับก็น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วดอกอัญชันดอกแบบนี้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีซีดลงนะครับไม่มีสีสดแล้วนะครับนี่คือทักษะของการสังเกตนะครับตอนนี้เรารอให้เดือดนะครับตอนนี้สียังไม่ออกเลยนะครับ

ตอนนี้เริ่มออกจะเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเด็กๆเดี๋ยวสีนะครับก็จะเริ่มเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราก็ต้องช่วยในการคนนะครับเพื่อให้สีนั้นหลุดออกได้ง่ายนะครับตอนนี้ครูวิได้กลิ่นของน้ำอัญชันแล้วนะครับเด็กๆดอกอัญชันก็เริ่มหดตัวนะครับแล้วก็เริ่มสีซีดแล้วครับลองตักมาดูโอ้โหตอนนี้นะครับน้ำที่ต้มไปนะครับมีสีเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเด็กๆสีอาจจะเข้มกว่านี้นะครับ

ตอนนี้นะครับสีได้ที่แล้วนะครับสีที่ถูกต้องที่สุดจะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับและสิ่งสำคัญดอกอัญชันตอนนี้นะครับสีซีดแบบนี้แล้วนะครับแสดงว่าสีได้หลุดถูกน้ำไปหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะทำการปิดเตานะครับแล้วก็พักไว้สักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตรงนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวครูวินะครับจะใช้กระชอนนะครับในการช่วยในการกรองดอกอัญชันนะครับออกจากน้ำนะครับและจะต้องมีภาชนะแก้วหรือกระมังมารองรับน้ำด้วยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอามือนะครับจับมาที่หม้อนะครับแล้วค่อยๆยกมานะครับเทลงไปเลยนะครับอย่าลืมว่าจะต้องมีกระชอนด้วยนะครับกรณีถ้านักเรียนปลายทางไม่มีกระชอนนะครับครูวิแนะนำให้นักเรียนนะครับใช้ผ้าขาวบางครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สังเกตได้ว่าครูวิได้น้ำอัญชันแล้วนะครับเป็นสีที่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูสีอีกทีนะครับตอนนี้สังเกตได้ว่าเป็นสีน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นนะครับครูวิก็จะนำน้ำตาลที่ครูวิได้ชั่งน้ำหนักไว้แล้วนะครับเทลงไปทั้งหมดเลยครับจำนวน500กรัมนะครับพร้อมกับเกลือครับเด็ดๆ1ช้อนชานะครับใส่ไปแล้วนะครับคนจนกว่าเกลือและก็น้ำตาลละลายนะครับจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาละลายแล้วนะครับก็ให้สังเกตโดยการยกทัพพีขึ้นมาแบบนี้นะครับละลายยังครับยังไม่ละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับ

ตอนนี้สังเกตได้ว่าเกลือและก็น้ำตาลนั้นละลายแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีเป็นเม็ดติดกับทัพพีคูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเทน้ำมะนาวลงไปนะครับแล้วสังเกตได้ว่าสีของน้ำอัญชันนั้นจะเกิดการเปลี่ยนนะครับเทให้หมดเลยครับเมื่อสักครู่นั้นสีเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับตอนนี้สีก็ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นสีม่วงครับเด็กๆคุยอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยนะครับตอนนี้นี่นะครับสีตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วครับสวยมากเลยนะครับแล้วเราก็พักให้เย็นสักครู่นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมแก้วใส่น้ำแข็งกันเลยนะครับเพื่อที่จะจัดเสิร์ฟนะครับสำหรับวันนี้ครูงี้ขอเลือกใช้แก้วแบบนี้นะครับเพราะสวยมากเลยนะครับนักเรียนอาจจะใช้แก้วพลาสติกก็ได้นะครับใช้สิ่งที่มีอยู่ในที่บ้านหาได้สะดวกนะครับเติมน้ำแข็งลงไปเลยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มความเย็นให้แก่น้ำนะครับอัญชันจะได้อร่อยยิ่งขึ้นนะ

ครับกรณีถ้านักเรียนมีน้ำผึ้งนักเรียนสามารถที่จะนำน้ำผึ้งไปใส่ด้วยก็ได้นะครับจะทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นครับนี่ครูวิจะใส่น้ำแข็งเพียงเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะใช้กระบวยนะครับเด็กๆตักน้ำอัญชันนะครับใส่ลงไปในแก้วนะครับตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะครับอย่าให้ตกเลอะเทอะนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องใส่จนล้นแก้วนะครับใส่เท่านี้พอทานอร่อยก็พอนะครับหลังจากนั้นครูวิก็จะเอามาวางไว้ชุดที่จัดเบรกนะครับพร้อมที่จะนำไปจัดเลี้ยงนะครับหรือเอาไปใช้ต้อนรับคนที่มาเยือนหรือผู้ปกครองก็ได้นะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับในลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับยิ่งทานคู่กับคุกกี้หรือขนมปังอยากจะบอกว่าอร่อยมากเลยครับเด็กๆ

ตอนนี้นะครับก็มีบางกลุ่มนะครับได้ทำงานเสร็จแล้วนะครับเน้นย้ำทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับว่าอย่าลืมนะครับเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ควรที่จะเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแยกของมีคมเช่นมีดนะครับถ้วยต่างๆไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเก็บไว้ในตะกร้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับไม่ควรกระจัดกระจายอันไหนที่เป็นเศษมะนาวก็เก็บใส่ในถุงให้เรียบร้อยครับ

0: เดี๋ยวเรามาดูผลงานของกลุ่มที่1กันนะครับตอนนี้กลุ่มที่1ก็มีขนมด้วยใช่ไหมครับถ้าให้คะแนนเต็ม10นักเรียนจะให้ตัวเอเท่าไหร่ดีครับ
1: ให้10คะแนนเลยครับ

0: เก่งมากเลยครับแล้วถ้าครูให้นักเรียนขายนักเรียนจะขายจำนวนเท่าไหร่ครับ
1: จะขายจำนวน70ขออภัยครับ69บาทครับ
0: เก่งมากเลยครับนี่ก็คือผลงานของกลุ่มที่1นะครับเดี๋ยวเรามาชมกลุ่มที่2กันบ้างนะครับกลุ่มที่2ถ้าประเมินให้คะแนนตนเองเต็ม10จะให้เท่าไหร่ครับ
2: ให้10

0: นะครับแล้วถ้าจัดราคาขายล่ะครับจะขายเท่าไหร่ครับ
1: 59 บาทครับ
0: 59 บาทนะครับนี่ก็เป็นผลงานกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่4ครับผลงานก็สวยมากเหมือนกันนะครับอันนี้จะให้คะแนนให้เท่าไหร่ดีครับ
1: ให้10ไปเลย
0: เต็มเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าขายล่ะครับจะขายราคาเท่าไหร่ครับ
1: 69 บาท
0: 69 บาทนะครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับจะให้คะแนนกลุ่มของตัวเองเท่าไหร่ดีครับ
2: ให้10เลยค่ะ
0: 10ใช่ไหมครับแล้วถ้าขายล่ะครับ
2: ขายราคา55 บาทค่ะ
0: 55 บาทนะครับเชื่อได้ว่านักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับสามารถทำได้นะครับและนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันนะครับผลงานก็จะสวยเหมือนกับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนี้นะครับนี่เป็นผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับขอนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับแล้วอย่าลืมว่าต้องตบมือให้ตัวเองด้วยนะครับเชิญเลยครับมาถึงช่วงสรุปบทเรียนในวันนี้แล้วนะครับครูวิสรุปบทเรียนได้ดังนี้เลยนะครับการประกอบเครื่องดื่มน้ำอัญชันมะนาวนะครับเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทำงานทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการทำเครื่องดื่มได้ด้วยตนเองนะครับถ้านักเรียนทำจนชำนาญก็สามารถทำเป็นอาชีพได้นะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านะครับสำหรับสิ่งที่จะต้องเตรียมในครั้งต่อไปนั้นนะครับได้แก่ใบความรู้นะครับและใบงานที่1เรื่องงานช่างและเครื่องมือที่ใช้ในงานช่างไฟฟ้านะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับครูวิฝากนะครับคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง112ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: Safety Kids ตอนหมวกกันน็อกโอ้อันนั้นละโอ้ยโอ้ยสนุกตังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าน้องตังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
1: ไปไหนกัน
0: ซื้อขนมปังให้เรา
1: หยุดอยู่ตรงนั้นเลย2คนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
0: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
2: โทรศัพท์ก็เอาไปแล้ว
0: บังก็เอาไปแล้ว
1: ไม่ต้องเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะ

0: ถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
1: โอ้สวมหมวกกันน็อก
0: ไปจัดการเลยค่ะ
1: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาขอสายไปเลย
0: รถเลยอยู่ทั้งคู่
2: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกก็นักก็ไปแล้วเพื่อนสับก็ไปเอาแล้ว
1: ก็ไปเอามาแล้ว
0: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
2: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
0: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
1: แม่ถูกใจว่าพ่อก็ว่าแล้วใบใหญ่ๆ
0: นั่นน่ะสิปายไปเอาของหนูมาค่ะ
3: นี่ใบเลยเนี่ยเห็นไหมคะ
1: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
0: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะ
4: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
0: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะ
1: ไม่ใส่แล้วแล้วหลุดไม่ได้ไงนะ
0: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
2: แต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
0: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าม
4: ีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้คางปุ๊บยืนนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้า
0: เงยศีรษะไปด้านหลัง
4: เอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมา
0: โอ้โหเป็นไงคะ
1: ไม่มีขยักขยักเลย
0: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
1: เพลงด้วยเหรอ
0: ใช่แล้ว

0: หรือเปล่าคะ
1: แน่นปึกเลยแน่นปึกเลย
0: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
0: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเงี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะ
3: แม่ค่ะ
0: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
0: อ่ะไปได้แล้วค่ะ
2: ไปถูกใจนะโอ้โห

หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้หนึ่งผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชันสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับวันนี้พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนกันในเรื่องของการเขียนจดหมายส่วนตัวเดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดพร้อมกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนยังจำรูปแบบในการเขียนจดหมายส่วนตัวได้หรือไม่อย่างไรเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางยังจำได้ไหมครับในการเขียนจดหมายส่วนตัวจะต้องมีส่วนประกอบอะไรบ้างในใครจำได้ใครจำได้ทั้งหมดเลยยกมือขึ้นมีไหมทันชนกทันชนกลองตอบให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางทราบสิครับว่าในการเขียนจดหมายส่วนตัวนั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1: มีที่อยู่ผู้เขียน
0: ที่อยู่ของผู้เขียน
1: วันที่คำขึ้นต้นเนื้อความ
0: ค
1: ำลงท้าย
0: และคำลงท้ายสุดท้ายต่ออีกคือ
1: ชื่อผู้เขียนค
0: ่
1: ะ
0: เป็นการลงชื่อของผู้เขียนปรบมือให้เพื่อนครับครูโอมีคำถามเพิ่มเติมนะครับในการเขียนวันที่นั้นเป็นวันที่ที่เราเขียนจดหมายหรือว่าเป็นวันที่ที่เราส่งจดหมายครับตอบดัง
2: ๆเขียนจดหมาย
0: ถูกต้องเป็นวันที่ที่เราทำไมเขียนจดหมายนั่นเองไม่ใช่เป็นวันที่ที่เราส่งจดหมายนะครับเพราะบางทีเราอาจจะเขียนจดหมายวันนี้แต่ถัดไปอีกวัน2วันเราอาจจะเพิ่งไปส่งจดหมายก็ได้นะครับเดี๋ยววันที่จะไม่ตรงกันเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบครูก็ยกตัวอย่างมา2ส่วนประกอบก็คือคำขึ้นต้นและคำลงท้ายซึ่งในการเขียนจดหมายส่วนตัวเนี่ยคำขึ้นต้นและคำลงท้ายเนี่ยสำคัญมากเมื่อเราเขียนหาบุคคลที่แตกต่างกันวัยต่างกันคุณวุฒิต่างกันก็ย่อมมีคำขึ้นต้นและคำลงท้ายที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการทบทวนการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวมีทั้งหมด6ส่วนประกอบ1ที่อยู่ผู้เขียนก็คือตัวเรา2วันที่ก็คือวันที่เราทําไม
2: เข
0: ียนจดหมายนะครับต่อมาคําขึ้นต้นนี่แหละที่ครูโอตั้งเป็นข้อสังเกตคําขึ้นต้นของแต่ละบุคคลที่เรานั้นก็ย่อมแตกต่างกันนะครับและเนื้อความอาจจะมี2ถึง3ย่อหน้าก็ได้แต่ไม่ควรมีย่อหน้าจํานวนเยอะเพราะจะทําให้เนื้อหาในจดหมายนั้นเยื่อเยอะไม่จบความนะครับควรจะมีอย่างน้อยประมาณ 1-2 ย่อหน้ากำลังพอดีนะครับและต่อมาส่วนประกอบที่5คือคำลงท้ายนี่ก็เป็นข้อสังเกตเช่นเดียวกันว่าคำลงท้ายในการเขียนจดหมายหาผู้ใดผู้หนึ่งก็จะต้องแตกต่างกันนะครับตามระดับของบุคคลและสุดท้ายเป็นการลงชื่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นชื่อและสกุลของผู้เขียนนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของการเขียนจดหมายแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งจดหมายนี้ก็คือจดหมายส่วนตัวนั่นเองเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันเด็กๆครับในการเขียนจดหมายต้องอธิบายหลักการเขียนจดหมายได้รวมไปถึงการเขียนจดหมายส่วนตัวได้ถูกต้องตามรูปแบบเน้นไปที่รูปแบบนะครับและสุดท้ายควรจะบอกความสำคัญของการเขียนจดหมายได้ก็อาจจะเป็นถึงประโยชน์ของการเขียนจดหมายความสำคัญในการเขียนจดหมายแล้วก็สิ่งที่ควรคำนึงในการเขียนจดหมายนั่นก็คือมารยาทในการเขียนในขณะที่เราเขียนจดหมายมารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างใครยกตัวอย่างได้บ้างครับมารยาทในการเขียนภัทริกายกตัวอย่างมารยาทในการเขียนให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับ
3: ไม่ควรเขียนคำหยาบลงไปค่ะ
0: ในการเขียนจดหมายไม่ควรเขียนคำหยาบลงไปก็คือห้ามเขียนเลยปรบมือให้เพื่อนคนอื่นล่ะครับคนอื่นนนทพัฒน์ยกตัวอย่างมารยาทในการเขียน
4: ก ระดาษต้องสะอาดครับ
0: กระดาษต้องสะอาด
4: ไม่มีรอยลบครับ
0: ไม่มีรอยลบไม่มีรอยขีดฆ่าใช่ไหมถ้าเราเขียนสะกดคำผิดเราต้องทำไมใช้ปากกาลบคำผิดน้ำยาลบคำผิดลบให้สะอาดเรียบร้อยไม่ควรขีดฆ่าเลอะเทอะอ่ะปรบมือให้เพื่อนและในการเขียนมารยาทอีกหนึ่งข้อที่ควรคำนึงคือลายมือต้องเขียนลายมืออย่างไรใครตอบได้บ้างทันชนกลายมือจะต้องเป็นอย่างไรครับ
1: เขียนให้อ่านออกและเรียบร้อยค่ะ
0: เขียนให้อ่านออกและเรียบร้อยลายมือจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าไม่สวยงามแต่ก็ขอความเป็นระเบียบนิดนึงใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันในส่วนของคำถามนะครับทบทวนความรู้ครูอยากจะทราบว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เขียนจดหมายนักเรียนจะสามารถเขียนจดหมายเพื่อแสดงเจตนาใดได้บ้างจุดประสงค์ในการเขียนจดหมายส่วนตัวมีอะไรบ้างยังจำได้ไหมยังจำได้ไหมครับเจตนาอะไรบ้างพัทริกาพัทริกาบอกให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางทราบหน่อยครับ
3: เขียนจดหมายแสดงความยินดีจดหมายแสดงความขอโทษ
0: ครับ
3: จดหมายแสดงความเห็นใจ
0: และ
3: จดหมายขอบคุณค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับเก่งมากๆเลยที่ยังจำได้เดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนในส่วนของจดหมายแสดงความยินดีก็คืออาจจะเขียนยินดีกับเพื่อนๆหรือผู้อื่นก็ได้อาจจะเป็นโอกาสใดโอกาสหนึ่งนะครับต่อมาในส่วนของจดหมายขอโทษก็คือการเขียนขอโทษผู้ที่เรากระทําผิดต่อเขาด้วยความจริงใจใช่ไหมครับใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอโทษด้วยความจริงใจต่อมาจดหมายขอบคุณเช่นเราได้รับเงินบริจาคได้รับทุนการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีเราก็ต้องเขียนจดหมายขอบคุณท่านเช่นหนูได้รับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีอาจจะเป็นผู้ใหญ่แถวบ้านเราก็ได้ในจังหวัดของเราที่ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนก็จะต้องมีการเขียนจดหมายขอบคุณโดยใช้ภาษาที่แสดงถึงการขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับและสุดท้ายจดหมายแสดงความเห็นใจเช่นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากการสูญเสียชีวิตหรือบุคคลภายในครอบครัวใช่ไหมก็อาจจะมีการเขียนจดหมายแสดงความเห็นใจก็ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคำถามชวนคิดอีกข้อนะครับคำถามคือนักเรียนคิดว่าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายเนี่ยต่างกันไหม

0: คิดว่าต่างกันไหมครับจำตอนต้นชั่วโมงได้ไหมที่ครูโอตั้งข้อสังเกตไว้ว่าคำขึ้นต้นและคำลงท้ายในการเขียนจดหมายนั้นมันจะมีความแตกต่างกันตามบุคคลตามวัยตามอายุนะครับซึ่งคำตอบก็คือแตกต่างกันนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เราเขียนถึงอาจจะมีระดับที่ต่างกันเช่นอายุคุณวุฒิรวมไปถึงตำแหน่งก็ได้แต่ในจดหมายส่วนตัวนั้นมักจะหมายถึงอายุและคุณวุฒิของผู้ที่เราเขียนหาเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็เพื่อนสนิทเพื่อนๆของเรานั่นเองนะครับต่อมาครับกรณีที่เขียนจดหมายส่วนตัวถึงพ่อกับแม่นักเรียนคิดว่าคำขึ้นต้นจะขึ้นต้นว่าอย่างไรใครทราบบ้างตอบครับทันชนก
1: กราบเท้าคุณพ่อหรือคุณแม่ค่ะ
0: กราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่ทำไม
1: ที่เคารพค่ะ
0: ที่เคารพหรือที่เคารพรักก็ได้ปรบมือให้เพื่อนเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับถ้าเป็นคำขึ้นต้นเนี่ยก็จะบอกว่ากราบเท้าคุณพ่อหรือคุณแม่ที่เคารพนะครับถ้าเป็นคำสรรพนามผู้เขียนก็คือตัวเราเองนะครับอาจจะใช้คำว่าผมหนูลูกหรือชื่อเล่นก็ได้เช่นครูเป็นผู้เขียนครูก็จะใช้ชื่อเล่นว่าโอรักพ่อกับแม่มากนะครับแบบนี้ก็ได้หรือใช้คำว่าผมก็ได้นะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็จะใช้คำสรรพนามว่าหนูส่วนลูกเนี่ยน่าจะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงชื่อเล่นก็ใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงส่วนคำว่าผมเนี่ยแน่นอนก็ใช้สำหรับผู้ชายนะครับต่อมาสรรพนามผู้รับถ้าจะให้สุภาพหรือให้ดีมากๆเลยเนี่ยก็ใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับและสุดท้ายคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเพราะคุณแม่คุณพ่อคือผู้มีพระคุณต่อเราใช่ไหมครับต่อมากรณีเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่มีใครบ้างทะเลน้อยตอบได้ไหมญาติผู้ใหญ่มีใครบ้างปวเรศคิดว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยมีใครบ้างลูก
2: ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาครับ
0: ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาประมือให้เพื่อนครับเก่งมากนะครับแสดงว่านักเรียนชั้นป.6ทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าญาติผู้ใหญ่ก็คือลุงป้านะอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเพราะก่อนหน้านี้เรากล่าวถึงพ่อแม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูคำขึ้นต้นพร้อมๆกันคำขึ้นต้นเมื่อเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เนี่ยกราบเท้าคุณจุดๆๆที่เคารพอย่างสูงให้เกียรตินิดนึงนะครับเนื่องจากท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เคารพนับถือถ้าเป็นคำสรรพนามผู้เขียนใช้คำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกัน
3: หลาน
0: ผม
3: หน
0: ู
3: ชื
0: ่อเล่นคำสรรพนามผู้เขียนกรณีเขียนจดหมายถึงญาติผู้ใหญ่เนี่ยแตกต่างจากคำสรรพนามผู้เขียนกรณีเขียนจดหมายถึงพ่อแม่อย่างไรมีคำว่าอะไรที่แตกต่างคำว่าหลานถ้าเขียนถึงพ่อกับแม่เราใช้คำว่าลูกถ้าเขียนถึงญาติผู้ใหญ่เราใช้คำว่าหลานเพราะเราเป็นหลานของคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาใช่ไหมครับต่อมาคำสรรพนามผู้รับก็คือคนที่เราเขียนถึงอย่างที่บอกถ้าจะให้ดีให้สุภาพเลยนะครับก็ต้องใช้คำว่าคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับและต่อมาครับคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงเช่นเดียวกันเพราะทุกคนก็มีพระคุณต่อเราเป็นญาติผู้ใหญ่เชื้อสายกับเราเราก็จะใช้คำว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะครับแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยด้วยในการใช้ภาษาต่อมากรณีเขียนจดหมายถึงผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นใครได้บ้างเป็นรุ่นพี่ของเราอาวุโสกว่าก็คือมีวัยวุฒิหรือคุณวุฒิที่มากกว่าเราก็คือรุ่นพี่อย่างเช่นครูโอเนี่ยเป็นรุ่นพี่นักเรียนไหมเป็นไหมไม่เป็นเพราะครูเนี่ยทำไมอายุเยอะแล้วในส่วนของผู้อาวุโสกว่าก็ให้นับถือว่าเป็นรุ่นพี่ของเราซึ่งแก่กว่าเราอายุ

0: ว่าเราไม่มากนักนะครับเรามาดูคำขึ้นต้นเรียนคุณจุดๆๆที่เคารพถ้าสนิทกันมากๆโดยไม่เอ่ยชื่อกันก็ใช้คำว่าเรียนคุณพี่ที่เคารพถ้าเกิดไม่สนิทกันเป็นรุ่นพี่ในที่ทำงานเป็นรุ่นพี่ต่างหน่วยงานที่เราจะต้องเขียนจดหมายถึงเราก็ใช้คำว่าเรียนคุณใส่ชื่อจริงของพี่คนนั้นไปเลยนะครับเรียนคุณสมชายที่เคารพต่อมานะครับคำสรรพนามผู้เขียนในเมื่อว่าเราไม่ได้สนิทกันมากเป็นผู้ที่อาวุโสกว่าเราต่างที่ทำงานต่างบ้านเราอาจจะใช้คำสรรพนามที่แสดงถึงความเป็นทางการนิดนึงเช่นคำว่าผมหนูดิฉันแต่ถ้าสนิทกันมากใช้ชื่อเล่นได้ไหมได้เช่นก้อยเขียนหาพี่แก้วเรียนคุณพี่แก้วที่เคารพก้อยคิดถึงพี่แก้วมากอยากจะบอกว่าช่วงวันหยุดนี้จะไปหาพี่แก้วค่ะนี่ก็คือก้อยกับพี่แก้วสนิทกันเขียนจดหมายหากันซึ่งพี่แก้วเนี่ยก็อาวุโสกว่าต่อมานะครับคำสรรพนามผู้รับเราใช้คำว่าคุณพี่ก็ได้หรือเอ่ยชื่อก็ได้นะครับถ้าไม่สนิทเช่นคุณสมชายคุณสมหญิงคุณพี่แก้วประมาณนี้นะครับต่อมาคำลงท้ายด้วยความเคารพคำลงท้ายจดหมายถึงผู้อาวุโสกว่าแตกต่างจากจดหมายถึงพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่อย่างไรคำลงท้ายไม่มีคำว่าอย่างสูงเคารพก็พอไม่ต้องสูงมากซึ่งจริงๆแล้วก็เคารพนั่นแหละครับนักเรียนแต่เราเนี่ยก็แบ่งไงครับว่าถ้าเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราต้องเคารพอย่างสูงเทิดทูนท่านไว้นะครับเนื่องจากท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อเราต่อมาสุดท้ายแล้วกรณีเขียนจดหมายถึงเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาก่อนแล้วย้ายโรงเรียนหรือเพื่อนที่ไปอบรมไปเข้าค่ายเจอกันมีไหมอาจจะมีว่าไปเข้าค่ายลูกเสือต่างจังหวัดเนี่ยนักเรียนปลายทางอาจจะมีนะครับไปลูกเสือเป็นกลุ่มเครือข่ายในตำบลนั้นเป็นโรงเรียนในตำบลนั้นเป็นโรงเรียนในอำเภอนั้นมาเข้าค่ายลูกเสือที่เดียวกันแล้วก็ได้รู้จักมักคุ้นกันอาจจะมีการแลกลายแลกเบอร์แลกที่อยู่ในการเขียนจดหมายก็ได้แต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่ค่อยมีการเขียนจดหมายแล้วอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับตามแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะเป็น LINEFacebook ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอีเมลก็ได้เดี๋ยวเรามาดูคำขึ้นต้นในกรณีที่เขียนจดหมายถึงเพื่อนนักเรียนคิดว่าใช้คำขึ้นต้นอย่างไรลองตอบสิละละนาตอบได้ไหมนวินตอบได้ไหมลูกคำขึ้นต้นในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนเราจำไม่ขึ้นต้นว่ากราบเท้าแล้วเพราะว่าเพื่อนเราต้องไปกราบเท้าเพื่อนไหมไม่ใช่คำขึ้นต้นต้องไม่เป็นแบบนั้นภัทริกา
1: สวัสดีเพื่อนรักค่ะ
0: สวัสดีเพื่อนรักได้ไหมได้ปรบมือให้เพื่อนว่าแต่พวกเรามีเพื่อนรักไหมในใครมีเพื่อนรักเพื่อนสนิททุกคนยกมือมีแล้วนะแล้วอย่าบอกว่าไม่มีล่ะเอามือลงนะครับปลายทางมีเพื่อนรักเพื่อนสนิทไหมครับยกมือขึ้นปลายทางก็มีเหมือนกันนะครับเหมือนกับต้นทางเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันถ้าเป็นจดหมายถึงเพื่อนเนี่ยคำขึ้นต้นเราจะใช้คำว่าสวัสดีเพื่อนรักเช่นครูเขียนถึงใครดีถึงบอสสวัสดีบอสเพื่อนรักนะครับคำสรรพนามของผู้เขียนเป็นตัวเราเราใช้คำว่าฉันเราหรือชื่อเล่นก็ได้ถ้าสนิทกันมากๆต่อมาคำสรรพนามผู้รับก็คือสรรพนามบุรุษที่2ใช้คำว่าเธอหรือชื่อเล่นก็ได้นะครับคำลงท้ายรักและคิดถึงเพื่อนเนี่ยต้องเป็นเพื่อนรักกันแล้วก็ส่งความคิดถึงให้กันนะครับจบไปแล้วเกี่ยวกับการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบุคคลต่างๆเดี๋ยวช่วยกันสรุปการเขียนจดหมายส่วนตัวถึงบุคคลต่างๆมีใครบ้าง1จดหมายถึงตอบดังๆลูก2จดหมายถึง
2: ญาติผู้ใหญ
0: ่3
2: รุ่นพี่
0: รุ่นพี่หรือผู้ที่อาวุโสกว่าและสุดท้ายคือ
2: เพื่อน
0: เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ยังไม่สนิทก็ได้เดี๋ยวก็ค่อยสนิทกันนะครับ

0: เรามาดูในส่วนของจดหมายส่วนตัวที่เป็นตัวอย่างใครจะเป็นตัวแทนออกมาอ่านจดหมายส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังบ้างมีไหมภัทริกาเชิญครับให้ภัทริกาออกมาอ่านจดหมายส่วนตัวให้เพื่อนๆฟังต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังพร้อมกันนะครับอ่านในส่วนของที่อยู่ก่อน
1: 51หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์77110
0: ต่อมาวันที่ครับ
1: 18กรกฎาคม2566
0: ต่อไปคำขึ้นต้นครับ
1: สวัสดีฟ้าใสเพื่อนรักฉันได้ทราบข่าวว่าเธอได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันเขียนเรียงความงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในปีนี้ฉันขอแสดงความยินดีกับเธอเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่โรงเรียนเดียวกันและไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกันแต่ฉันก็ยังคิดถึงเธอเสมอนะเธอเป็นคนเก่งและมีความสามารถทางการเขียนฉันคิดว่าเธอคงจะได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างแน่นอนฉันขอเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะ
0: ต่อมาคำลงท้ายครับ
1: รักและคิดถึงวิภาดาสีทอง
0: วิภาดาสีทองปรบมือให้เพื่อนน้ำเสียงในการอ่านไพเราะมันน่าฟังมากเลยนะครับตัวอย่างจดหมายนะครับก็จะมีการเขียนที่ค่อนข้างครบส่วนประกอบเลยนะครับเรามาดูก็จะมีที่อยู่วันที่ในการเขียนจดหมายคำขึ้นต้นสวัสดีฟ้าใสเพื่อนรักแสดงว่าจดหมายเนี่ยเป็นจดหมายถึงใครถึงเพื่อนนะครับย่อหน้าแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาได้ทราบข่าวนะครับในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมก็คือการเขียนเรียงความต่อมาย่อหน้าที่สองเนี่ยก็เริ่มเป็นการแสดงความยินดีแล้วยินดีกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลแล้วก็ไปเป็นตัวแทนในการแข่งใช่ไหมครับและสุดท้ายก็มีคำลงท้ายแล้วก็ลงชื่อวิภาดาสีทองแสดงว่าผู้เขียนจดหมายนี้คือใครวิภาดาสีทองนักเรียนคิดว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายประเภทใดจดหมายแสดงความยินดีซึ่งก็เป็นตัวอย่างในการเขียนที่ดีมากนะครับใช้ภาษาเป็นกันเองแล้วก็เข้าใจง่ายด้วยต่อมาตัวอย่างการจ่าหน้าซองเมื่อเขียนจดหมายเสร็จแล้วนักเรียนก็จะต้องมีการจ่าหน้าซองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันถ้าเป็นส่วนบนสุดชื่อและที่อยู่ผู้ฝากหรือชื่อและที่อยู่ผู้ส่งนะครับก็จะเป็นวิภาดาสีทอง51หมู่6ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และที่สำคัญต้องมีการใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปด้วยต้องมีนะครับต้องมีรหัสไปรษณีย์และต่อมาชื่อและที่อยู่ผู้รับก็คือผู้ที่เราเขียนถึงก็จะเป็นทำไมคุณฟ้าใสน้ำใจงามก็ให้เกียรติเพื่อนนิดนึงใช้คำว่าคุณนะครับจริงๆถ้าไม่ใช้ก็เขียนว่าฟ้าใสน้ำใจงามก็ได้แล้วก็ใส่ที่อยู่ของเพื่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับรหัสไปรษณีย์และสุดท้ายนักเรียนสังเกตเห็นข้างบนไหมก็คือที่ผนึกดวงตราไปรษณียากรก็คือสแตมป์นั่นเองวันนี้ครูไม่ได้ให้นำมาไม่เป็นไรนะครับเราใช้ก็ต่อเมื่อเราจะส่งแต่วันนี้ให้นักเรียนทุกคนนำซองจดหมายมาชูให้ปลายทางดูหน่อยชูดีๆซองจดหมายก็จะมีหลากหลายนะครับบางคนก็จะมีองค์ประกอบครบถ้วนปลายทางมีไหมครับต้นทางเก็บเอาไว้เก็บไว้ก่อนนะครับต่อมาในส่วนของการฝึกเขียนจดหมายเดี๋ยวเรามาทบทวนแล้วก็ใส่รายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ผู้เขียนเนี่ยก็จะเยื้องเข้าไปจากวันที่กับคำลงท้ายต้องอยู่ทำไมกึ่งกลางกระดาษต้องอยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษลองเปิดใบงานของพวกเราดูซิต้นทางและปลายทางเปิดใบงานของตัวเองครับเอาให้นักเรียนพับกึ่งกลางหน้ากระดาษไว้เลยพับไว้เลยครับเลยครับให้ต้นทางและปลายทางพับกระดาษให้กึ่งกลางเป็นรอยจางๆไว้นะครับต่อมาคำขึ้นต้นเนี่ยจะห่างจากขอบซ้ายประมาณ1นิ้วถ้ามีไม้บรรทัดวัดไว้เลยมีไม้บรรทัดไหมครับ

0: ต้องมีทุกคนนะครับอุปกรณ์การเรียนเสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดวัดห่างจากขอบกระดาษมา1นิ้วนะครับและในส่วนของเนื้อความก็เยื้องเข้ามาเล็กน้อยพอประมาณนะครับสุดท้ายคำลงท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงกับวันที่ในการเขียนวันเขียนคำว่าวันที่ไหมในการเขียนวันที่ต้องเขียนคำว่าวันที่ไหมครับ
1: ไม
0: ่ต้องเขียนต้องเขียนเดือนไหมต้องเขียนคำว่าเดือนไหมไม่ต้องต้องเขียนคำว่าพ.ศ.ไหมครับไม่ต้องนะครับแล้วสุดท้ายลงชื่อผู้เขียนนะครับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่6เรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวโดยเขียนจดหมายส่วนตัวถึงใครก็ได้เช่นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่รุ่นพี่หรือเพื่อนนะครับเพื่อแสดงเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นยินดีขอโทษขอบคุณและเห็นใจนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็แจกใบงานนะครับแจกกระดาษให้นักเรียนนะครับสำหรับเขียนจดหมายแล้วก็ประเมินการเขียนจดหมายด้วยนะครับนักเรียนปลายทางเมื่อทำใบงานเสร็จแล้วเขียนจดหมายเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางเป็นผู้ตรวจนะครับถ้าพร้อมแล้วใบงานของนักเรียนก็จะมีให้เลือกทั้งแสดงความยินดีขอโทษขอบคุณแล้วก็แสดงความเห็นใจถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังหน้าหลังตรงพร้อมปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนทางต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวปลายทางนะครับเรามาดูตัวอย่างในการเขียนจดหมายของต้นทางกันเลยนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฝึกทำกิจกรรมเขียนจดหมายแล้วก็เขียนจ่าหน้าซองจดหมายไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมาดูการนำเสนอผลงานของครูโอและนักเรียนต้นทางพร้อมกันเลยนะครับให้ปลายทางเนี่ยดูไปทีละประเด็นนะครับตามองค์ประกอบของการเขียนจดหมาย

นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจดหมายฉบับแรกพร้อมกันเลยนะครับจดหมายฉบับแรกเนี่ยเป็นจดหมายของครูโอเองนะครับในส่วนแรกก็จะมีที่อยู่ครบถ้วนนะครับบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือรหัสไปรษณีย์นะครับถูกต้องต่อมาครับวันที่เราจะไม่เขียนคำว่าวันที่เราจะไม่เขียนคำว่าเดือนและเราจะไม่เขียนคำว่าพ.ศ.แต่เราจะเขียนเลขวันที่เขียนเดือนและเขียนพ.ศ.ไปเลยนะครับซึ่งในการเรียนภาษาไทยนั้นครูจะให้นักเรียนนะครับเขียนเป็นตัวอักษรไทยตัวเลขไทยนะครับต่อมาคำขึ้นต้นสวัสดีมาพงเพื่อนรักนักเรียนต้นทางปลายทางพอจะบอกได้หรือไม่ว่าเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนถูกต้องนะครับเป็นการเขียนจดหมายถึงเพื่อนซึ่งเนื้อความครูโอเนี่ยก็จะมีเยอะหน่อยมีทั้งหมด2ย่อหน้าย่อหน้าแรกก็จะเป็นการทราบข่าวว่าเพื่อนของครูโอกำลังแต่งงานก็คือมาพงนั่นเองนะครับกำลังจะแต่งงานเนี่ยครูโอก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นเพื่อนมีครอบครัวนะครับต่อมาย่อหน้าที่2ก็จะเป็นย่อหน้าสรุปนะครับครูโอก็สรุปว่าสุดท้ายนี้เราขอให้มาพงประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวแล้วขอให้เป็นผู้นำที่ดีนะครับมีความสุขมากๆเนี่ยก็คือเป็นการใช้ภาษาที่แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างครูโอกับเพื่อนของครูโอนะครับก็ครบถ้วนไม่มีการเขียนสะกดคำผิดลายมืออ่านง่ายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับและสุดท้ายคำลงท้ายในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนก็รักและคิดถึงแล้วก็ลงชื่อผู้เขียนก็คือชื่อครูโอนะครับสำหรับฉบับนี้ก็เป็นตัวอย่างในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะครับที่เป็นอยู่ประเภทของจดหมายแสดงความยินดีนั่นเองยินดีที่เพื่อนจะแต่งงานในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูฉบับต่อไปกันเลยนะครับฉบับต่อมานะครับเป็นของเด็กชายสิรวิทย์ผาสีซึ่งเด็กชายสิรวิทย์ผาสีเนี่ยก็เขียนองค์ประกอบของจดหมายที่ครบถ้วนนะครับเริ่มตั้งแต่ที่อยู่ของผู้เขียนครบไหมครับก็จะมีบอกเลขที่บอกซอยบอกชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดสุดท้ายสำคัญก็คือรหัสไปรษณีย์ถูกต้องนะครับวันที่ในการเขียนจดหมายก็ถูกต้องย่อหน้ากึ่งกลางจดหมายนะครับกึ่งกลางหน้ากระดาษคำขึ้นต้นสวัสดีนิวเพื่อนรักก็ถูกต้องนะครับเป็นการเขียนถึงเพื่อนก็คือเพื่อนชื่อนิวนะครับจดหมายฉบับของศิรวิทย์เนี่ยมีย่อหน้าเดียวซึ่งใจความก็ครบถ้วนศิรวิทย์เขียนว่าฉันดีใจกับเธอด้วยนะที่ได้รับรางวัลการแข่งฟุตบอลแล้วได้เป็นแชมป์ณจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ฉันจะไปหาเธอที่บ้านและฉันก็จะซื้อของไปฝากให้เธอที่บ้านด้วยนะก็เป็นการเขียนจดหมายแสดงความยินดีเหมือนกับครูโอเลยนะครับเนื้อความครบถ้วนกระชับกระทัดรัดนะครับแล้วก็คำลงท้ายสังเกตว่าคำลงท้ายย่อหน้ากึ่งกลางตรงกับวันที่นะครับถูกต้องรักและคิดถึงลงชื่อใครครับนักเรียนจำได้ไหมลงชื่อผู้เขียนจดหมายหรือผู้ส่งนั่นเองนะครับถือว่าจดหมายฉบับนี้ครบถ้วนนะครับถูกต้องตามรูปแบบการเขียนจดหมายส่วนตัวนะครับฉบับต่อไปกันเลยครับฉบับต่อไปนะครับเรามาดูกันเป็นของเด็กหญิงปนัสยาแจ้งประเสริฐก็คือนักเรียนต้นทางของเรานี่แหละครับดูองค์ประกอบของการเขียนจดหมายก่อนเลยนะครับที่อยู่ครบถ้วนไหมปลายทางครบถ้วนมีบ้านเลขที่มีหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รหัสไปรษณีย์ถูกต้องนะครับต่อมาในส่วนของวันที่ในการเขียนจดหมายวันที่8กรกฎาคม2567ครบถ้วนต่อมาครับคำขึ้นต้นจดหมายถึงเพื่อนสวัสดีน้ำหนึ่งเพื่อนรักถูกต้องนะครับสำหรับของปนัสยาแจ้งประเสริฐก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ย่อหน้าย่อหน้าแรกเป็นการทราบข่าวเกี่ยวกับเพื่อนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีคำว่าระบายสะกดผิดนะครับต้องเป็นรอเรือเป็นระบายสีได้ที่2จึงขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะถือว่าใจความสำคัญนะครับเนื้อความชัดเจนใช้ภาษาได้เข้าใจต่อไปย่อหน้าสุดท้ายขอให้เธอมีความสุขกับการได้รางวัลนะและขอให้เธอได้รางวัลนี้บ่อยๆนะเป็นการอวยพรให้เพื่อนได้รับรางวัลบ่อยๆด้วยนะครับ
ต่อมาในส่วนของย่อหน้าสังเกตว่าของปนัสยานะครับย่อหน้าคำลงท้ายจะยังไม่ตรงกับวันที่ซึ่งไม่เป็นไรนะครับก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยที่ลบแล้วเขียนใหม่นะเดี๋ยวปนัสยาจะต้องย่อหน้าให้ตรง

0: เป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันมาเดินทางสายกลางนี
1: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแต่เนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
2: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอกันที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ไม่รับบาดเจ็บจ้ะ
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
3: ทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนในเพียงเท่านี้หลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็ใจวุ่นธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหร
1: ออิสาอิสาฟ้องศาลอิสาต้องการอะไรอิสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่น

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันยิ้มหัวอีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่หลงที่ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอบในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการณ์แรกแล้วอะยังไงเธอก็ไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคัดค้านคำพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ921/257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณสุวิชาผู้ถูกฟ้องคดีกุ้งในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวัดพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นเขาพอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรเหรอคู่กรณีของคุณมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

Itu Pak, ya.

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้ใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทไม
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
1: บ้องอันนี้มากรอบหมานบ้องก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: ตัว
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
1: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใส่ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำเลยครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายอนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
3: จิ้มเจี๊ยบเปีย
1: กอ๋อจิ้มเจี๊ยบเปียกอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็
1: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวเอาไหนหนึ่งเจี๊ยบเปียกอธิบการไม่เห็นไหมอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนี่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปลอกถึงมาล่องนะปล่อยกินมิ้นพิสโบไม่ได้ไอ้เรื่องเช้าหนึ่งนะครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าโอ้ย
1: เลยเป็นพวกแหวน
4: อันนี้ก็ทองร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้ซอยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับนี้ทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวองวองปุ้งถวยกระไดหนึ่งวองแซกอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอก

0: นะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเดบิวต์นี่คือระบบในการมีอย่างการคุณไอ้ถึงออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดมักัดนั่นก็ยกกระนัดมาคุณไอ้ที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
2: กระเดียวกระนัดมาคุณไอ้กับที่เตอร์ชู
1: กันเต็มกระทาตะไลชูจิ้งเดี๋ยวเมื่อกี้มาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
2: มาชดห้าสิบล้านเลย
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ําและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ําไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องพอเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
0: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทนึงที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
1: สุดสไตล์บองโอ้นี่ขายคนขายอยู่ข้างบน
3: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
1: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
3: สวัสดีค่ะ
1: บองมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
4: ว่าก่อนจะโตลงเมา
1: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
3: ข
1: ้
3: าวสาร
1: นะครับ
3: มังหุง
1: เจ้าชนังน้ำใบนั่นน่ะ
4: ดีถ้าต่อจุ่มขึ้นนี่บานยมตามเขาจุ่มขึ้นนี
1: ่โอ้
4: ยยมไทยเนี่ยยมติงใบสา
0: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับ อาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี้
1: อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มการทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
0: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงโทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
1: ตอนกลางคืนแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
0: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
1: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัยแล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
0: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
1: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองแต่งแต่มาจุ่มพิณยำใบนั่นหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างนั่นหนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
0: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนก็กลับเข้ามาใหม่
0: แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับพี่คนนึงชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วัน2สามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ

0: เมื่อกับว่าใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่ก็ชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
2: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตัดตากินนั่งห้องมีน้ำบ่อเดิมบางนั่งแบบยังครอบเราไว้แบบ
3: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: ๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียงเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
3: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบองมอนิตนาตะนงแค่เดี๋ยวบอง
4: แค่แต่งแค่ตอน
3: ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
3: บองไม่บังไว้จุดเจ็ดปลาหรือกับมันมูลให้บังไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเบาจ้ะ

0: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่ไตบอกว่าถ้าแกขับมา2ชั่วโมงครึ่งเวือนครับ40นาที
0: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
2: โลกนี้มีความแตกต่าง
0: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ส

0: ผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนรับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่มีการแข่งขันจริงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฟ้องว่านายจันทร์ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเสื้อและอุปกรณ์กีฬาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีโดยนายจันทร์ได้ลงลายมือชื่อในใบเบิกพัสดุช่องทางให้หัวหน้าส่วนอำนวยการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นผู้เสนอและรับผิดชอบโครงการจัดซื้อเสื้อกีฬาใช้เอกสารไปเบิกจ่ายเสื้อและอุปกรณ์กีฬาโดยไม่ชอบเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องจึงมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและได้มีคำสั่งให้นายจันทร์ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อมานายจันทร์เสียชีวิตลงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงยื่นฟ้องทายาทของนายจันทร์ต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกระทำของนายจันทร์เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพึงมีตามวิสัยและพฤติการและย่อมจะรู้ระเบียบกฎหมายของท้องถิ่นและขั้นตอนวิธีการในการเบิกจ่ายพัสดุของทางราชการเป็นอย่างดีว่าเมื่อไม่มีการแข่งขันกีฬาแล้วย่อมไม่สามารถลงนามเบิกจ่ายพัสดุอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวได้ซึ่งหากได้ใช้ความระมัดระวังก็อาจจะป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้การขาดความระมัดระวังเช่นว่านั้นจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนายจันทร์จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนแต่เมื่อนายจันทร์ถึงแก่ความตายกองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดรวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆจึงตกทอดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะทายาทโดยธรรมโดยที่หน้าที่ความรับผิดในผลแห่งละเมิดของนายจันทร์ไม่มีกฎหมายหรือโดยสภาพเป็นการเฉพาะตัวของนายจันทร์โดยแท้ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดที่นายจันทร์ได้ก่อขึ้นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานยังพี
2: ่รวม40ปีแล
0: ้
2: ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นแบบหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะแล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือ นมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน
2: ่
0: น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมาม ันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: ครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกว่าคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือ

0: ังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
1: ยังครับ
2: ยัง
1: เพิ่งเรียง
2: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
1: ไม้ใหม่ครับ
2: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
1: ก็คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
2: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
1: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
2: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
1: หดตัว
2: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
1: ใช่คร
2: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
1: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
3: เบาๆ
1: นวดเบาๆไปก่อน
2: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเลยเออเบาๆก่อน
1: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
0: ไปถึงเท่าไหร่คะ
1: ไปถึง80แล้วคงที
0: ่ก็เริ่มแล้ว
2: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ปึ๊บ
0: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
1: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
2: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
1: ครับ
2: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
0: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
1: 4-5 วัน
0: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
1: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
2: โอ้10วันเหรอ
1: บวก5วัน
0: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
1: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาก็ครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
2: โอเค
1: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
2: โอ้เกือบเดือนนะ
1: ใช
2: ่ๆผมอบกันไม่ได้อบ
0: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
1: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
2: ครับๆๆวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์ให้พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
1: ครับ
2: นะครับ
1: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
0: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
2: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
1: เก้าอี้ญี่ปุ่น
2: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเย่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
1: มี
2: คานมารับอย่างงี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างงี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
1: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
2: ฮะฮะจริงเหรอ
1: ครับ
2: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
0: ้ตรงไหน
2: ยังไงอ่ะ
1: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
0: อุ้ย
1: ทนเสียงหน่อย
0: โอ้ย
2: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเลื่อยไม
0: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
2: า
0: ะเหม
2: ือ
0: นก
2: ับ
0: กรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
2: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
0: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
2: มันก็แข็งแรงแล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
0: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
2: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
1: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
1: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ ที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่ใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแทร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะดูเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเคมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ก่อกำแพงข
0: ึ้นมาเลยใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้ละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว์วิ่ง
1: เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงคร
3: ับ อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ตัวก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุคไม้จะประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: ไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
0: อ
3: ต่ำ15ปีพวกพอตัดพวก
1: ตลาด
3: อย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: เ
3: ออรามาเรื่อยแล้วโอ้เป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
1: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
3: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
1: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู้
3: น
1: คือระบบอะไรคะนั้น
3: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
1: อินฟราเรดอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
3: ใช่ครับ
1: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
3: คงที่ฮะคงที่แล้วก
0: ็จ
3: ะต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
1: ะ
3: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
1: ้
3: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเง
1: ี้
3: ยไว้อีก2วันก็มาปรับขึ้นเป็น
1: 60
3: 80อยู่ๆ80แล้วก็ไม
0: ่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่ๆมันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
3: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
0: า
3: ะ
0: ใช่ใช่ตกใจอ
3: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
0: ไม้เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแล้วได้งั้นแหละ พ่อเดี๋ยวไปทางไหน
3: ทีนี้นะครับ
0: โอเคได้
3: ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะ
0: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
1: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
0: เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
4: อันนี้จะเป็นไม้สัก
0: ไม้สักเลย
4: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
0: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
1: ใช่
0: ก็คืออันเนี้
1: ย
0: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
4: ใช่ค่ะขาคู่ก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
0: เ
4: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
0: ้
4: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
0: ันนี้คือเทมเพลต
4: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต
0: ์
4: ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
0: ้
4: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวเลย
0: ครับผม
4: คว้านได้เลย
0: อ๋อแล้วก็คว้าน
1: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
4: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
4: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
0: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
4: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
0: เ
4: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
0: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
4: ค่ะ
0: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปลวกไม่กิน
1: เ
0: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
1: ๆ
0: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
4: ใช่
0: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
4: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
0: ต้องระวังนะ
4: ค
0: ือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
1: นี่เห็นอะไรด้วย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
4: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
0: ครับ
4: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได้
1: ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
4: ใช่
1: อ
4: ัน
1: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
0: ือ
1: นกันอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
0: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
4: ใช่ฉลุ
1: ฉลุ
4: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
0: ครับ
4: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
0: ครับ
4: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
0: คือ
4: ลายได้เลย
0: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึง อันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮะเขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
4: ะ
0: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
1: ตัดมาแต่ง
0: เจียน
1: ตะไบ
0: นะฮะ
1: ตะไบ
0: เจียนให้มัน
1: เรียกตะไบ
4: ได้สวยงาม
1: มันมีความแฮนด์เมดอยู
0: ่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
0: าบ
1: นิด
0: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
1: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
4: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
1: ้ค่ะ
4: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
0: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
4: ้
0: คร
4: ับ
0: ผม
1: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
4: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
0: ์
4: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลด
0: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะมันแห้ง
4: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กินอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
1: ค่ะ
4: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
0: ตัวขาว
4: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
0: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินเลยอย่างงี้
1: ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
4: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงแล้วใช่

0: นะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
1: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
0: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
1: ค่ะ
0: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
1: ี่
0: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
1: ได้เห็นทั้ง2สเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
0: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับเพราะยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
1: ม
0: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
2: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
2: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยม
0: ัน
2: ก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็รอบไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
0: เนี่ย
2: ก็จะ
0: ลอยน้ำเลย
2: ลอยน้ำใช่ใช่นี
3: ่จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
0: เออใช่
3: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
4: ้ Amarin TV หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ท่านทราบหรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้น

ือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มไปหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่ม Submit ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม Yes จากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirmหน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-paymentเป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศ

0: ครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
0: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดปล่อยวัดอันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
1: เพื่อนร่วมโลก
0: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นใครคร
1: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
0: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับอาจารย
1: ์ค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
0: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
0: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
0: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ครับ
0: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
0: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4ตัว
0: 4ตัวไม่ได้ปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี่เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่นั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิโอ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอ่ะ
8: ใจเนี่ยอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอ่ะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างนึงเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์มากด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอ่ะค่ะ
7: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: น่าดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับคงน่าสนุกน่าดูเลยแหละและอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี
6: ่สุดยอดเลย
8: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
6: ผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
5: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
7: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
8: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา

0: เรามาดำเนินการกันเลยไหมคะดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
1: แยม
0: เอาแฟ้มงานน
2: ะอ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
0: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
3: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
4: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
5: ้ตอบกอค่ะ
4: ได้ครับ
5: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ทำได
5: ้ค่ะ
4: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณครับคุณทัพประสานได้ไหมครับ
6: ขอเป็นข้อขอละกัน
4: ไม่ได้
6: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องแบบการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
4: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
6: ใช่ครับประมาณนั้น
4: น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
7: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
4: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
7: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได
4: ้คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนะฮะงั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
7: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
4: ก็ถือว่าไม่เยอะนะ
7: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
4: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
7: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์แล้วก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
4: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไรอะไรมีขั้นต่ำไหมครับพอ
7: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
4: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย์
7: สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยก็ต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการดัด ตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
4: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุเพศของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
7: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
4: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแลบอกว่าหมูแคระเลี้ยงมาเลี้ยงมาตัว เอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
7: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
4: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
3: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
4: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
0: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
5: ค่ะ
0: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
8: จะ
0: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
8: เ
0: อ๋จะ5โมงแล้วเหรอ
8: จิลลี่เป็นอะไรจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
0: ก็หมาที่บ้านน่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
9: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอแล้วจ๊ะเก่ง
0: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
8: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
9: เอ้าถ้ามันมีได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
0: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
8: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
0: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
8: ใช่ใช่พี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
9: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
0: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
9: นั่นน่ะสิ
8: บทลงโทษเหรออ ่านแล้ว
9: ว่าไง
8: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
3: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
4: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับแล้วกดครับ คุณทัพภาษานะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
6: พอคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
4: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
6: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
4: ใช้เวลานิดนึง
6: ใช่คร
4: ับขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
5: ตอบ15วันค่ะ
4: 15วันเพราะ
5: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
4: น่าจะดำเนินการให้เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
7: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติ ป้องกันการทุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17

0: กำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนะคะ
1: 15วัน
0: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กําหนดไว้15วันเช่นเดียวกันนะคะ
1: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
0: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
1: ค
0: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
1: ่ไปยื่น
0: ใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
1: ครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับดังนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
2: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วค่ะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
2: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
1: นะคะ
2: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก
1: ็
2: คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
1: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
2: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
1: จะทำยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
2: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
4: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
3: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
4: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
3: สบายสบายสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
4: ว่ามาเลยครับ
3: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่มั้งไหมคะเนี่ยอาจารย
4: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย
3: ์
4: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
3: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
4: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังถามหรือยังไงคร
3: ับ มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
4: ์
3: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาว่าจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
4: เออ
3: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
4: ์
3: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรเงี้ยอาจารย
4: ์เรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที
3: ่
4: เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
3: ์ใช่ค่ะอาจารย์
4: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
3: ค่ะ
4: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
3: ค่ะ
4: ตายสัญญาเช่าเลิก
3: อ๋อค่ะ
4: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขาย ผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
3: ใช่ค่ะบ้านของเขา
4: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเรา

0: ็นเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
1: นั่นนะสิคะ
0: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
1: ้ค่ะ
0: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
1: 1ปี
0: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
1: ้
0: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
1: 1ปี
0: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
1: ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
0: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
1: ่นั่นแหละค่ะ
0: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
1: ค่ะ
0: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว
1: ้
0: เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแหวงเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
1: ๆ
0: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
1: ค่ะ
0: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
1: จะให้อยู่สักหน่อย
0: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
1: ไม่คุ้มกัน
0: มันเกินปีอ่ะก็เป็นไปได้
1: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อน
0: ดีแล้วครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิ

0: ทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2569กันค่ะวันนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในระดับความเสี่ยงน้อยค่ะโดยภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตราดส่วนภาคอีสานได้แก่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคกันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำพูนลำปางและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ัสดีค่ะคุณปู่วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
6: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปปรอยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีออดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
6: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่เขามาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
1: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
6: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามาก และมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
3: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
6: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
7: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยล่ะพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
1: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
7: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
6: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
7: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสาร

ูปลั่นไปกลางตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาวประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

เนื้อเพลงของเกรดในปัจจุบันถ้าเรียกผมเรียกว่าเป็นฟิวชั่นครับเป็นไทยฟิวชั่นหรือว่าเป็นทีป๊อปก็ได้ทีป๊อปก็คือไทยป๊อปก็ได้หรือว่าเป็นทัชยะป๊อปก็ได้ตอนที่เรียนมัธยมได้เห็นผลสำรวจต่างๆว่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยดนตรีต้นๆเลยระดับโลกและระดับเอเชียที่ติดท็อปต่างๆนานาซึ่งเราก็รู้สึกดีใจอ่ะที่มีโอกาสได้มาศึกษาที่นี่พอเข้ามาจริงๆมันก็ดีจริงๆนะมีความรู้แล้วก็มีรสนิยมต้องเก่งด้วย

จริงๆประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่ำรวยวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วพอเราหยิบยกไปตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งการแต่งกายพอมันแตกต่างเขาก็จึงเห็นความงดงามที่เกิดขึ้นเก่งเอาความเป็นไทยไปสู่นานาชาติเนี่ยระดับเวทีโลกเนี่ยคือเราจะไม่ยกไปทั้งรุ่นเราจะไม่เอาวัฒนธรรมเพียวๆไปแสดงเพราะว่าของชิ้นงานของเก่งมันคืองานสร้างสรรค์เป็นการมิกซ์ใหม่มีการฟิวชั่นใหม่ระหว่างรสนิยมในการฟังเพลงของเก่งบวกกับวัฒนธรรมไทยและประยุกต์มาเป็นผลงานแล้วไปเสนอเขาต่างชาติรู้สึกยังไงตื่นตาตื่นใจรู้สึกชื่นชอบเห็นคุณค่าเก่งไม่ได้คิดว่าไปแล้วกลับมาคนจะต้องสรรเสริญเยินยอกลับมาแล้วต้องมีคนชมกลับมาแล้วจะต้องออกข่าวแล้วไม่คิดแบบนั้นแต่เราคิดว่าเราไปแล้วทำให้ดีที่สุดในชีวิตเราในหน้าที่ของเราคำว่าดนตรีไทยล้าหลังไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้อะแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าเราเกิดมากับคำที่บอกว่าเด็กๆทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วเราก็ได้ยินแค่นั้นเราไม่ได้เห็นใครที่แสดงเป็นตัวอย่างแล้วเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะปรับความคิดเหล่านี้ยังไงอ่ะสิ่งที่เราทำได้คือปรับตัวเองแค่นั้นเองอ่ะเรารู้ว่ามีความงามอยู่ในดนตรีไทยและเราเชื่อศรัทธาอย่างนั้นเสมอมาดนตรีช่วยกล่อมเกลาจิตใจของเด็กๆการที่เด็กๆได้เรียนจะทำให้เขามีจิตใจที่อ่อนโยนช่วยบำ

0: ปัดจิตใจ
1: เวลาได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆนะครับก็รู้สึกดีใจรู้สึกมีความสุขซึ่งสำหรับเก่งไม่ใช่การสอนมันคือการแชร์ประสบการณ์มากกว่าเพราะศิลปะมันไม่มีถูกไม่มีผิดหรอกเราเชื่อแบบนั้นทุกครั้งที่เห็นพัฒนาการของลูกศิษย์เรามีความสุขทุกครั้งนะครับผมเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจแล้วก็ทำให้กระแสเพลงไทยกลับมาอีกครั้งนึงตอนนั้นมันยังไม่มีไทยป๊อปที่แบบเป็นไทยเดิมแล้วฟิวชั่นแล้วเด็กมันจะฟังเลยแม้แต่ตัวเรายังไม่เชื่อตอนที่เราจะทำเลยแต่กลัวแต่รู้แค่ว่าจะทำยังไงให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายผลมันออกมาก็เลยอย่างที่เห็นว่ามันก็เกิดอีกช่องทางนึงพื้นที่นึงให้กับวัฒนธรรมว่าเราสามารถมีศิลปินไทยประยุกต์ได้บนแอเรียของไทยสากลที่กำลังขายเพลงป๊อปทั่วไปอยู่ก็มีไทยประยุกต์ได้ผมเชื่อว่ามันแมทช์กับคำของอาจารย์สุกรีที่ว่าเด็กของวิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์คือเราออกไปไม่ได้ออกไปหางานเราออกไปสร้างงานตัวเราเป็นหนึ่งแบรนด์แล้วเราเชื่อว่ามันเป็นแบรนด์ที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายและดังนั้นผมจึงอยากทำตรงนี้ให้ดำรงต่อไปอีกแล้วเราก็เชื่อศรัทธาว่ามันเป็นสิ่งที่เจ๋งอ่ะแล้วเราก็ทำเพื่อให้ความฝันเรายังอยู่รอดตัวผมเองคงช่วยทั้งชาติไม่ได้แต่ผมจะพยายามช่วยเท่าที่ผมจะช่วยได้ในแบบคนไทยคนหนึ่ง

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูนี่คือรายการซื้อเก่งรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับวันนี้สินค้าจะเป็นอะไรก่อนอื่นรู้จักผมก่อนครับผมชื่อเอ็ดดี้นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยดูซื้อเก่งของเรานะครับผมเป็นพิธีกรเดี๋ยวจะพาคุณผู้ดูเนี่ยไปดูข้อมูลสินค้าในวันนี้กันเพราะอย่างที่รู้ครับเงินเนี่ยมันหายากจะซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับคิดให้ดีก่อนซื้อแล้วก็เช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่ในวันนี้รายการซื้อเก่งเราจะมาให้ข้อมูลกับคุณผู้ดูนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม้ถูพื้นครับคุณผู้ดูอาจจะสงสัยว่าไม้ถูพื้นมันมีแตกต่างกันด้วยหรือคือตอนผมอ่านสคริปต์ครั้งแรกก็แปลกใจเหมือนกันครับว่าไม้ถูพื้นมันมีหลายประเภทด้วยเหรอแต่มันก็มีหลายประเภทจริงๆครับและคุณผู้ดูก็อาจจะคิดต่อว่าเอ้าแล้วแต่ละประเภทมันก็แค่ถูพื้นบ้างมันจะไปต่างกันตรงไหนล่ะตอนแรกผมก็คิดว่ามันไม่ต่างครับแต่ว่าทางรายการซื้อเก่งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำความสะอาดอยู่จริงๆครับผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดเนี่ยเขาจะเก่งกว่าคนทั่วไปยังไงอะแล้วเขาจะรู้อะไรเยอะกว่าเราเหรอนี่มันบ้านเรานะ

0: แต่เขารู้เยอะกว่าคุณจริงๆครับเพราะผมได้นั่งคุยกับเขาแล้วเมื่อกี้และที่สำคัญคือเขาบอกว่าไม้ถูพื้นมันต่างกันจริงๆครับพี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันต่างกันยังไงอย่างที่บอกครับคุณผู้ดูผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดมีอยู่จริงและตอนนี้เขานั่งอยู่ข้างๆผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเองเลยครับ
1: ค่ะชื่อมัณฑนาอรัญมาศนะคะเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรจากบริษัทรับทำความสะอาดค่ะ
0: อย่างที่เห็นครับไม้ถูพื้นมีหลายแบบจริงๆด้วยและที่เราเลือกมาเพื่อให้ข้อมูลคุณผู้ดูในวันนี้นะครับไม่ได้เลือกแบบใกล้มือก็หยิบมาเจอที่ร้านอะไรก็หยิบมั่วๆมาเราอ้างอิงจากอันดับความนิยมนะครับจากเว็บไซต์ที่จัดอันดับความนิยมไม้ถูพื้นครับผมคุณผู้ดูเราเริ่มกันยังไงดีครับคุณกวางครับ
1: งั้นขอเริ่มที่ตัวแรกเลยนะคะเป็นไม้ถูพื้นแบบคลิปล็อกก็คือลักษณะตัวไม้กับผ้าจะสามารถแยกกันได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ผ้าสกปรกเนี่ยสามารถเปลี่ยนแค่ตัวผ้าถอดซักหรือจะซื้อใหม่มาเปลี่ยนก็ได้ใช้งานง่าย
0: ต่อไปอันไหนต่อดีครับ
1: แบบที่2ตัวนู้นเลยค่ะจะเป็นถังตัวเนี้ยให้ความสะดวกกับเราในเรื่องของเราไม่ต้องไปบิดผ้าซึ่งน้ำที่เราถูบ้านมาแล้วเนี่ยสกปรกเราจุ่มลงไปแล้วก็ใช้เท้าเหยียบปั่น
0: สมมติว่ามิดแล้วกันนะครับคุณผู้ดู
1: พยายามให้ตัวผ้าลงไปในถังทั้งหมดเพื่อที่เวลาเรากดปั่นเนี่ยน้ำสกปรกจะไม่กระจายออกมาใช่ค่ะ
0: เวลา
1: ใ
0: ช้ที่โอเคครับความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับใครชอบขี่มอเตอร์ไซค์น่าจะชอบตัวนี้ครับ
1: ต่อมาคล้ายๆกันค่ะถูกพัฒนาขึ้นมาอีกรูปแบบนึงก็คืออันนี้จะเป็นไม้ม็อบพร้อมปั่นแบบ2ถังแยกกันต้องบอกก่อนว่าตัวไม้ม็อบเนี้ยมันสามารถทั้งถูทั้งกวาดได้ค่ะ
0: oh.
1: ใช่ทีนี้ถ้าเกิดเราเริ่มจากปกติเราก็จะกวาดก่อนแล้วค่อยถูทีนี้ถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้กวาดเราก็ใช้ตัวเนี้ยค่ะหน้าตามันจะแบนๆอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถใช้มันกวาดฝุ่นได้พอเสร็จปุ๊บพอกวาดฝุ่นมันก็จะติดตรงเนี้ยใช่ไหมคะเต็มเลยแล้วก็จะเอามายัดลงช่องที่เป็นฝั่งแห้งเพื่อรูดฝุ่นออกก่อนหลุดแล้วค่ะหลุดเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีหลายแบบค่ะการที่ผ้ากับไม้จะติดกันเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นลักษณะตีนตุ๊กแกอาจจะมีปัญหาเรื่องแบบ
0: เวลาเสียบลงไปมันจะยู่หน่อย
1: ออกมาแน่นอนแล้วก็มีอีกแบบนึงคือเป็นลักษณะสวมเข้าไปเลยเหมือนลักษณะเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันไม่สามารถแบบดึงออกได้โดยง่าย
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบลงไปเพื่อเอาฝุ่นออกก็จะดีกว่าโอ้แสดงว่า1ประเภทของเขานี่ก็มีเกรดที่ต่างกันออกไปด้วยโอเคครับต่อไปอันสุดท้ายครับอันนี
1: ้ค่ะตัวนี้จะเป็นลักษณะหัวม็อบเนี่ยเขาจะเป็นฟองน้ำค่ะหลักๆจริงๆเขาเกิดมาเพื่อซับน้ำคนจะไม่ค่อยนิยมนำไปถูพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะถ้านำฟองน้ำไปถูพื้นน่ะมันจะมีความฝืดมันจะถูไม่ไปมันจะถูไม่ลื่นเหมือนถ้าเป็นผ้าลองดูค่ะมันจะดันๆพับๆไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนิดนึงถ้าซื้อมาเลยครั้งแรกอะแกะกล่องมาตัวฟองน้ำเขาจะแข็งค่ะก็แนะนำให้ไปแช่น้ำก่อนให้มันนุ่ม
0: แสดงว่านี้ทีมงานของเราได
1: ้ได
0: ้ไปจับตามมาแล้ว
1: พร้อมใช้งานใช่ค่ะแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะขออนุญาตนี่รีดน้ำออกมาจะน้ำจะออกมาอย่างที่เห็น
0: อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานของแต่ละแบบเขาแล้วทีนี้ข้อดีข้อเสียแต่ละอย่างล่ะครับเราเริ่มจากอันนี้ก่อนใดก็ได้ครับ
1: ข้อดีข้อเสียก็อย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้คือตัวนี้เขาจะไม่เหมาะกับการถูพื้นแห้งเขามีหน้าที่หลักๆคือเขาเก็บน้ำ
0: ตัวนี้ต่อ
1: แบบต่อมาก็คือใช้งานง่ายค่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้มีระบบแล้วก็ด้วยความที่ตัวผ้าเขาเป็นผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะหลงเหลือขุยผ้าเวลาพื้นแห้งยิ่งถ้าพื้นสีเข้มเราจะเห็นขุยผ้าชัดเจนเลยเวลาพื้นแห้งค่ะ
0: ต่อไปนี่แหละครับ
1: แบบถังพอลักษณะมีการมีอุปกรณ์อื่นนอกจากแค่ไม้กับผ้าม็อบเนี่ยตัวอุปกรณ์

0: อื่นเราก็ต้องดูว่าตัวถังเขาผลิตจากวัสดุอะไรจะทนทานไหมเพราะเราต้องใช้แรงกดแรงปั่นแรงเหวี่ยงสมมุติถ้าเราถูบ้านทุกวันวันละ 2-3 รอบเราก็ต้องเลือกวัสดุที่มันแบบแข็งแรงทนทานนิดนึงใช่เพราะเราใช้งานเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกอีกนิดนึงค่ะข้อความพิเศษของเขาแป๊บนึงค่ะ
1: ครับผม
0: ความพิเศษของเขาตัวหัวเนี่ยเขาจะหมุนได้
1: เกือบจะรอบ
0: เขาจะหมุนได้ใช่สามารถเข้าซอกมุมเก็บ
1: ฝุ่นได้ดี
0: ใช่เก็บฝุ่นได้ดีเข้าได้ทุกซอกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะ
2: อย่างสุดท้ายคร
0: ับต่อไปเนี่ยก็คือไม่ต้องแยกถังน้ำหิ้วถังน้ำมือนึงหิ้วไม้ม็อบมือนึงเราสามารถหิ้วถังเดียวมีทั้งน้ำทั้งไม้พร้อมถูพร้อมซักได้ในถังเดียวเลยแล้วก็ไม่ต้องเอามือไปบิดผ้าเพราะว่าน้ำที่ถูพื้นมาแน่นอนสกปรกมือเราก็จะเลอะมีเชื้อโรคไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องอย่างที่บอกพอนอกเหนือจากไม้ม็อบกับตัวผ้ามันมีอุปกรณ์อื่นเสริมที่เป็นถังจะเห็นว่าส่วนใหญ่ละแทบจะทุกยี่ห้อเลยจะเป็นถังพลาสติกมันก็แน่นอนมันสามารถถ้าวางไว้ตากแดดมันกรอบมันแตกมันหักได้ง่ายแท่นเหยียบถ้าเกิดเหยียบแบบกระหน่ำเหยียบก็อาจจะพ่ายเช่นเดียวกันอยู่ที่การใช้งานค่ะ
2: ทีนี้ครับคุณผู้ดูพูดไปอย่างนี้บางทีอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราลองไปทดลองใช้กันจริงๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญของเราจะมีความเห็นอย่างไรเมื่อเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงครับการทดสอบประสิทธิภาพแบบง่ายๆนะครับอย่างที่1จะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีขวดน้ำอยู่4ขวดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ถูพื้นแต่ละแบบเนี่ยมาลองถูดูว่าอันไหนเนี่ยถูไปแล้วเหนื่อยสุดแล้วต้องดื่มน้ำเยอะที่สุดไม่ใช่อย่างนั้นครับคุณผู้ดูเราจะใช้น้ำเนี่ยนะครับมาใช้ในการทดสอบว่าไม้ถูพื้นแต่ละแบบเขาดูดซับน้ำได้ดีหรือว่าไม่ดีต่างกันยังไงนะครับเราเริ่มมาไหนก่อนดีครับ
0: อันแรกเลยค่ะเบสิกได้เลยต้องเทน้ำให
2: ้ก็คือต้องเช็ดน้ำให้หมดในปริมาณที่เท่ากันนะครับคือทุกขวดจะเราจะเติมเอาไว้เท่ากันนะครับเริ่มจากแบบอมตะนิรันดร์การก่อนครับ
0: เริ่มเลยนะเทหมดขวดเลยนะคะคือถ้าน้ำเยอะลักษณะเนี้ยก็คือพยายามเก็บน้ำให้มันเข้ามาในผ้าให้หมดก่อนแล้วเราค่อยเก็บรายละเอียดรอบๆทีนี้ถ้าเกิดถูไปรู้สึกว่าถูไปทำไมน้ำเท่าเดิมก็ต้องไปบิดเพื่อให้เขาเอาน้ำเดิมออกแล้วเตรียมรับน้ำใหม่เข้าไปอะค่ะ
2: อ๋อโอเคครับแสดงว่าตอนนี้เขารับน้ำเข้าไปจนอิ่มตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเอาไปบิด
0: ใช่ค่ะรู้สึกว่าซับน้ำได้ดีขึ้นกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับกว่าก่อนที่เราจะเอาไปบิด
0: ค่ะเริ่มหมาดแล้วค่ะเรียบร้อย
2: โอเคครับและนี่ก็คือไม้ม็อบแบบคลิปหนีบนะครับแบบอันที่1อมตะนิรันดร์การนะครับที่ทุกบ้านน่าจะมีอยู่ปริมาณน้ำ1ขวดเล็กเนี่ยนะครับเราใช้การถูประมาณ2รอบนะครับโดยที่ถูเสร็จไปปั๊บพอเขาอิ่มตัวเนี่ยคือรับน้ำเข้าไปไม่ได้แล้วเราก็ไปบิดนะครับแล้วก็กลับมาเหนื่อยใช้ได้ครับ
0: มือสกปรกด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับนี่ดีว่าเราเป็นน้ำที่เป็นน้ำก๊อกนะครับซึ่งถ้าเป็นซอสเป็นน้ำหวานหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหนียวมือหรือเปล่านั่นแสดงว่าคุณต้องเพิ่มเวลาพอบิดเสร็จปั๊บคุณอาจจะต้องล้างมืออีกกลับมาเช็ดใหม่อีกรอบนึง

0: ต่อไปเราทดสอบตัวไหนดีครับคุณกวาง
1: ตัวนี้เลยค่ะใกล้เคียงกัน
0: ญาติผู้น้องของเขานะครับอันนี้เป็นแบบว่าต้นตระกูลของเขานะครับอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมา
1: น้ำหนึ่งขวดเท่ากันนะคะ
0: เฮ้ยผมรู้สึกได้ว่าอันนี้เขา
1: ดูดน้ำดีกว่าใช่ไหม
0: ดูดน้ำดีเหมือนกันนะครับ
1: เวลาถูเนี่ยเขาจะไม่กระจายไปเหมือนอันนั้นนะคะมันสามารถถูแล้วแบบทำเป็นวงๆเพื่อไม่ให้ความเปียกกระจายไปรอบๆได
0: ้
1: นะคะคือเราเหมือนจะควบคุมได้ง่ายกว่า
0: และที่สำคัญคือ1รอบเนี่ยเหมือนจะได้แล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: คืออาจจะยังไม่แห้งโดยสมบูรณ์แต่ว่าก็ดีกว่าผู้พี่ของเขานะครับในรอบแรกทันทีและเมื่อเราสะบัดน้ำออกนะครับ
1: ค่ะพอรู้สึกหมาดแล้วเราก็

0: มาเช็ดส่วนที่เหลือต่อ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ผมว่าโอเคละจะแห้งกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับ
1: yeah.
2: เนี่ยที่ดูตอนนี้คือสามารถแบบ
0: เอ่ย
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับตัวที่2นะครับแบบมีที่เหยียบแล้วหมุนหมุนได้เนี่ยผมสรุปได้ว่าหมาดน้ำ1ครั้งเท่ากันกับตัวแรกแต่แม้ว่าจำนวนการบิดผ้าจะเท่ากันนะครับแต่ว่า1สะดวกกว่าเพราะว่าคุณไม่ต้องไปบิดเองไม่ต้องออกแรงอะไรมากเสียบและเหยียบใช้แรงน้อย2คือตั้งแต่รอบแรกครับที่คุณวนและดูดน้ำเนี่ยคือเขาเก็บน้ำได้มากกว่าแม้ว่าจะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้า
0: โฟไฟเบอร
2: ์ที่ทางคุณกวางบอกว่าอาจจะเก็บน้ำได้ไม่ดีเท่าผ้าฝ้ายแต่ปรากฏว่าเมื่อเราเอามาทดสอบจริงๆเฮ้ยเก็บน้ำใช้ได้อยู่เหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวเราเป่าพื้นให้แห้งสักพักนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบไม้ถูพื้นตัวต่อไปครับอันที่3ผมขออนุญาตเป็นอันนี้ครับ
0: ได้ค่ะ
2: เพราะว่าผมเกรงไว้ว่าอันนี้เนี่ยคอนเทนต์เยอะแน่ๆนะครับผม
0: ลำบากแน่ๆค่ะ อันนี้เป็นหัวฟองน้ำค่ะเทน้ำเลยนะคะตัวนี้อย่างที่เกริ่นไว้ว่าเขาเกิดมาเพื่อการซับน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: เพราะฉะนั้นเหมือนโกงเลยครับนี่รูดมาประมาณ 4-5 ครั้งเนี่ย
0: ค่ะ
2: ปึ๊บโ
0: อ้ง่ายกว่าไหมคะที่จะต้องมานั่งบิด
2: เยอะ
0: แบบตัวแรก
2: เลยครับนี่จะเรียกว่าเสร็จแล้วก็ได้นะครับ
1: wow.
2: ตัวนี้เนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรื่องเวลาเนี่ยเร็วที่สุดกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเลยครับแล้วก็ประหยัดแรงมากๆในเรื่องของการซับน้ำอย่างเดียวนะครับ
1: yeah.
2: เหมือนเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเอาลิงเอากวางเอาปลาทองมาแข่งกันปีนต้นไม้ครับลิงมันก็ชนะแน่ๆอยู่แล้วครับแต่คือชนะขาดจริงๆเพราะฉะนั้นงานซับน้ำเนี่ยต้องให้อันนี้เขาเลยครับสรุปสำหรับเจ้าตัวซับน้ำเนี่ยแหละครับคือ 1. รวดเร็วว่องไวแล้วก็สะดวกสบายเพราะว่าเขามีคันโยกสำหรับการบีบน้ำออกและใช้การบีบน้ำออกทั้งหมดแค่1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยความที่ว่าเขาซับน้ำได้ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาดูดเข้าไปเร็วแล้วมันก็จะ
0: เต็มเร็ว
2: มันก็เต็มเร็วซึ่งถ้าน้ำที่ปริมาณเยอะกว่านี้หรือว่าคุณกวาดชานบ้านคุณก็อาจจะเกิดการว่าถูไป4-5 รอบปั๊บมันก็เต็มแล้วคุณก็ต้องไปบีบน้ำออกบีบน้ำออกเป็นอย่างนี้นะครับอันสุดท้ายครับอันนี้น่าสนใจแน่ๆอคติเลยครับคุณผู้ดูผมบอกเลยการซับน้ำอันนี้เนี่ยน่าจะไม่สู้คนอื่นแน่ๆครับแต่เราก็ต้อง
0: ลอง
2: ทดลองก่อนครับ
0: ค่ะพอได้อยู่เหมือนกันนะคะแต่จะลำบากตอนรีดน้ำออกนี่แหละ
2: ใช่ครับ1ครับคือคุณไม่สามารถจุ่มลงไปมั่วๆได้เหมือนกับตัวนี้นะครับคุณต้องจัดท่าทางเขาให้ถูกต้องด้วยซึ่งลองคิดดูว่าถ้าน้ำมันสกปรกแล้วก็คุณแตะไปแล้วครับ1โอ้โหออกอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะคุณผู้ชมทั้งน้ำนะครับแล้วก็ทั้งตัวผ้านะครับออกมาด้วยกันเลยตอนนี้

0: Oop. เรียบร้อย
1: ปัญหาเลยนะครับคือถ้าคุณเลือกซื้อแบบนี้เนี่ยให้เลือกซื้อแบบเป็น
0: มาพร้อมกันในตัวคือภาพมีความติดกับไม
1: ้แต่อย่างว่าครับเราจะใช้อคติมาตัดสินไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองผมว่าก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อการซับน้ำ
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วเขาเกิดมาเพื่ออะไรครับ
0: จริงๆเขาเกิดมาเพื่อเข้าซอกซอนค่ะตามใต้เฟอร์นิเจอร์ต่าง
1: ๆเ
0: พราะว่าหัวเขาแบนใช่ค่ะ
1: เอางี้คุณดูครับผมยอมแพ้ดีกว่าผมว่าตอนนี้ก็ซับน้ำกันแล้วประมาณ5รอบนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็เริ่มไปแล้วไอ้ตัวหัวเนี่ยก็เริ่มไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการทดลองเรานะครับที่ใช้ไม้ม็อบแบบนี้นะครับก็เหมือนการเอาพ่อครัวมาวิ่ง

การทดลองที่2ครับเป็นเรื่องของการขจัดคราบสกปรกครับซึ่งคราบที่เราเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยคือซีอิ๊วดำครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะใช้ไซลิงครับดูดขึ้นมาประมาณ5มิลลิลิตรแล้วกันครับโอ้โหตอนนี้เราได้ซีอิ๊วดำมาแล้วนะครับประมาณ5มิลลิลิตรนะครับแล้วเราจะฉีดเข้าลงบนแผ่นกระเบื้องอย่างนี้ครับแล้วเดี๋ยวทีมงานของรายการเรานะครับก็จะทำให้เขาแห้งกลายเป็นคราบแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยใช้ไม้ถูพื้นแต่ละประเภทมาใช้เขาออก

0: ตอนนี้คราบซีอิ๊วแห้งได้ที่ประมาณนึงแล้วนะครับคุณผู้ดูเราเริ่มจากไม้ตัวไหนดีครับหรือว่าตามลำดับเดิมด
1: ีเบสิกเลยค่ะ
0: โอเคครับตัวนี้ครับซึ่งทางทีมงานได้หมาดน้ำไว้ให้แล้วครับคุณผู้ดูอาจจะเห็นว่ารอยแต่ละอันเนี่ยมันกระจายอาจจะกว้างไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือทีมงานของทางรายการซื้อเก่งเราพยายามสุดชีวิตแล้วนะครับเพื่อให้เขาใกล้เคียงกันที่สุดแต่ว่ามันก็ได้ประมาณนี้แหละครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นการทดลองแบบง่ายๆนะครับถ้าอยากได้เยอะกว่านี้เราอาจจะต้องเข้าแลบนะครับยังไงบริจาคเข้ามาได้นะครับเบอร์บัญชีของรายการไม่มีครับไม่มีครับผมล้อเล่นนะครับ
1: ก็เดี๋ยววิธีวัดก็คือถูไปและกลับเราจะนับเป็น1
0: เพื่อ
1: ที่จะได้ดูว่าแต่ละไม้ต้องถูไปกลับกี่รอบใช่ก็จะสะอาดโอเคเริ่มที่รอยแรกนะคะค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงค่ะ
0: 1
1: 1
0: อุ้ย
1: รอบ2
0: 2ครับโอ้นี่ก็เกือบหายหมดแล้วนะครับ
1: จะเหลือตามขอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บรอบ3
0: 3และ4รอบไปกลับนะครับผมคิดว่าใช้ได้
1: ค่ะไม่น่าเหลือคราบแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นแบบคลิปล็อกเนี่ยนะครับ4รอบไปกลับเท่านั้นเองนะครับก็ทำให้คราบสะอาดจากการมองด้วยตาเปล่านะครับเราจะไม่เอากล้องจุลทรรศน์ลงไปอะไรอย่างนั้นแล้วนะครับต่อไปคราบที่2ใช้อันไหนดีครับ
1: นี่เลยค่ะ
0: โอเค
1: ตามลำดับเมื่อกี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ไม้เนี้ยเขามีวงกลมเราก็ควรถูเป็นวงกลมอ่ะ
0: 1
1: รอบโอเค
0: สองวงสามวง
1: หมดไหมคะ
0: หมดนะครับเพราะฉะนั้นเราให้สามวงนะครับตัวต่อไปครับน่าจะเป็นตัวนี
1: ้ต่อไปสาม
0: หนึ่งโอ้เกือบหมดแล้วครับอึ๊บ2
1: หมดมั้ยคะ
0: จริงๆเนี่ยมันเหลือแต่มันเหลือน้อยมากๆนะครับผมถือว่าหมดก็ยังได้นะครับเพราะว่ามันเหลือแค่เนี่ย
1: ก็คือถ้ามองใกล้ถึงจะเห็น
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นนะครับไม้แบบซับน้ำเนี่ยแค่2รอบไปกลับเนี่ยนะครับถือว่าสะอาดใช้ได้แล้วครับเลขมันเรียงมาขนาดนี้ใช่มั้ยครับเด็กแมวของเราเนี่ยนะครับอาจจะรอบเดียวจบเลยก็ได้นะครับคุณกวางครับเชิญครับ
1: คุณค่ะเริ่มเลยนะคะรอบแรก
0: ไปเฮ้ยเฮ้ยกลับเอ้ยน่าสนใจ
1: หายไปเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย
0: ไปแล้วกลับผมถือว่าสะอาดครับและที่สำคัญคือเขาสะอาดกว่าแบบซับน้ำด้วยซ้ำไปครับโอ้เอาละครับได้เวลาเฉิดฉายของเขาแล้วทีนี้เขาทำคะแนนได้2รอบไปกลับเหมือนกับตัวซับน้ำนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นจากการทดลองคือเจ้าไม้ถูพื้นอินดี้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาเหมือนออกแรงน้อยกว่าใช่ไหมครับไม่ยากเท่ากับตัวซับน้ำแล้วก็คราบเนี่ยจะเหลือรอยอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไปหมดเลยนะครับ

0: ผมคิดว่าเขาก็มีความสามารถแตกต่างกันออกไปซึ่งไม่ใช่ว่า1บ้านควรจะเลือกแค่1ไม้ด้วยซ้ำไป
1: ใช่จริงๆอยากแนะนำให้เลือกให้เหมาะกับประเภทของงานที่เราจะทำ
0: ซะมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าสังเกตดีๆก็คือ3ตัวนี้เหมือนจะเป็นงานภายในซะมากกว่า
1: ค่ะ
0: แล้วตัวนู้นก็จะเป็นงานภายนอกหรืองานหนักๆน้ำเยอะๆซะมากกว่าถ้าพูดถึงในบ้านเจ้า3ตัวนี้ครับก็แล้วแต่คุณผู้ดูจะเลือกแล้วว่าจะเป็นยังไงแต่ผมฝากไว้1อย่างที่เราอาจจะไม่ได้ทดสอบในวันนี้ก็คือเรื่องของการซอกซอนเข้าไปใต้ตู้ใต้เตียงอะไรต่างๆเพราะว่าคนที่เก่งที่สุดก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แล้วเรื่องราคาล่ะครับคุณกวางพอจะทราบไหมครับว่าแต่ละตัวเขาอันไหนถูกแพงกว่ากัน
1: เรื่องราคาก็ถ้าเกิดเป็นพูดถึงความมาตรฐานความเบสิกตัวแรกก็คือจะราคาย่อมเยาที่สุดเพราะว่าง่ายๆเลยมีแค่ด้ามกับตัวผ้าค่ะตัวที่2ตัวที่3ถัดมาเนี่ยจะเริ่มมีถังเข้ามาและมีระบบการหมุนการปั่นราคาตรงนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาตามค่ะส่วนตัวที่3อันนี้จะเห็นว่าปลายด้ามเขาเป็นฟองน้ำซึ่งแน่นอนก็
0: เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรุ่นที่เสียบด้วยกันได
1: ้ค่ะ
0: ทีนี้ก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วล่ะครับเหมือนกับสินค้าทุกๆแบบที่ทางรายการซื้อเก่งของเราเอาข้อมูลมาให้ครับส่วนใหญ่เราต้องดูตัวเราด้วยว่าเฮ้ยเราใช้เขาแบบไหนเรามีงบประมาณเท่าไหร่เวลาที่เราใช้เป็นยังไงแล้วก็เราจะเจอคราบแบบไหนด้วยซ้ำครับเราก็ต้องไปพิจารณาตรงนั้นก่อนรู้เราแล้วค่อยมารู้เขานะครับเราจะได้เลือกของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มกับเงินในกระเป๋าคุณที่จ่ายออกไปให้เขาด้วย yeah. ยังไงวันนี้ขอขอบคุณคุณกวางมากครับที่มาให้ความรู้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ผมนั่งคุยกับคุณกวางมีหลายๆอย่างเป็นเทคนิคในการทำความสะอาดที่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะคือเราก็ไถๆถูๆไปอย่างนั้นเองคุณกวางจะบอกว่าอุ๊ยอันนั้นถ้าจะทำให้ง่ายขึ้นทำอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าคราวหน้าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรอีกเชิญคุณกวางอีกนะครับ
1: ดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สำหรับวันนี้รายการซื้อเก่งของเราก็ลากันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องของไม้ถูพื้นนะครับคราวหน้ารายการของเราจะเอาข้อมูลสินค้าอะไรมามอบให้กับคุณผู้ดูเพื่อประกอบการตัดสินใจรอติดตามชมนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: นี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทาง

ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: คุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความเหรอ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย

0: าวอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้อาจารย์แบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให
2: ้เฮ้ยก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: ไหนจะไปช่วยหมาล่ะ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ
2: ่
1: ะ
2: ให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ไม่ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: อ่ะจะไปรีบไป

0: ับอาจารย์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: ได้สอนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
2: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
3: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
2: ได้ยังวะ
3: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: ครับผม
1: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
3: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โหลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาอ่ะพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับเออพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: พ่อเป็นอะไรหรือเปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: เข้ามาแล้วก็เห็นกันอยู่ด้วยนึกอันทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไม่เหรอกูอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาเราหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาถอดว่ะ
1: สีแดงซื้อกรรมการแล้ววะเห็น

0: บอลโรงเรียนด้วยไม่ให้บอลที่เมีย
1: โหยังไงก็ไม่แฟร์ดีวะ
2: กรรมการน่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเราอ่ะยอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานนี้นิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนและถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว

0: ขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะใครหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้อาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับดิวะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะครูตายแน่เลยครูเรียกพบผู้ปกครอง
2: เฮ้ยมึงยิ่งเงียบดิวะครูพูดขู่อย่างนั้นแหละเขาไม่หักหรอกนี่อันแค่นี
0: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
0: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจันเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
3: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
0: คงจะไม่ได้แล้วอาจารย์เธอทำผิดกฎของเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
3: ครูครับผมเอาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
0: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
3: ก็วันก่อนน่ะครูสอนว่าอาหารน่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมากฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
0: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
3: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
0: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
3: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
0: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
3: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
0: จานเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
3: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
0: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
4: เพื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมากฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
3: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
0: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมากฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
5: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
0: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตก็แล้วกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้นครูคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้างก็

0: คารพและสวัสดีเจ้าที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรื่องความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะๆ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าน
5: ขอชุดนักเรียนตัวต่อไปเพื่อนมาซัก

0: ดใหม่กันในช่วงเปิดเทอมเสื้อผ้าของแม่คงสีขาวสว่างรีบเรียบมองดูสวยงามคงจะมีความสุขที่สุดในชีวิต
1: ความฝันชุดนักเรียนใหม
2: ่แล้วเลยนะ
0: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงจะเลี้ยงวะอยากเป็นอะไรอยากได้อะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเลยเก่งแล้ว
2: บ่เก่งจังลูกสาวผมมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
0: ไม่ลูกได้คนเดียว
2: เสียดายถ้าผมอ่านออกมันคงจะดี
0: ไม่คือเดี๋ยวลูกอ่านได้ฟังก็ได้

0: พอ
1: เป็นระยะไม่บายอยู
2: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
1: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากหน่อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูก
2: เป็นช้าหน่อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะไข่ได้หลายตังอยู
1: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
3: ไประบายหน่อยวะ

0: คุณจอม
1: สวัสดีครับ
0: ท่านเดียวเดียงอย่างไรอ่ะ
1: ผมก็ยืมเดียงนั่นครับ
0: คือจะมาเรียนให้ดูแต่ต้องขอว่ามันได้เกินที่

0: การบ้านด้วยให้เรียนสู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเขียนก็ได้อ่านก็ได้ละคราวนี้เรียนจบแล้ว
1: ค่ะๆเดี๋ยวพรุ่งนี้พอไปซื้อชุดใหม่ให้นะ

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

วัสดีผู้ชมครับมาติดตามรายการ Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปพบกับธุรกิจเพื่อสังคมที่หลากหลายและน่าสนใจวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่ร้านดอยตุงไลฟ์สไตล์นะครับก็มีการขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆเนี่ยนะครับก็ลองแวะเวียนมาดูสินค้าของเขาได้นะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพระราม4ใกล้ๆกับสวนลุมนะครับพูดถึงแบรนด์ดอยตุงเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากในบ้านเรานะครับและแบรนด์ดอยตุงนั้นก็บริหารจัดการโดยมูลนิธิฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานในบ้านเราสามารถทำธุรกิจเลี้ยงตัวเองได้และในอีกทางหนึ่งเนี่ยนะครับก็ทำธุรกิจเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวันนี้เราจะไปติดตามกันดูครับ

0: มาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับวันนี้ถือว่ารายการของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างมากครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมนะครับผมอยู่กับหม่อมหลวงดิษฐ์ณัฐดาดิษฐกุลครับท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขออนุญาตเรียกคุณดุ๊กนะครับอยากจะถามถึงภาพของธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE ในบ้านเราครับเรามีมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วทุกวันนี้มันพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าพอเราพูดถึงเรื่องธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเรากลับมามองย้อนหลังไปสัก 30-40 ปีเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดอย่างงานที่ทางมูลนิธิทำหรือว่าคนอื่นๆทำกันจริงๆเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรานำธุรกิจเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เขาไปสู่เป้าประสงค์คือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันก็เป็นการใช้ธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมในมุมใดมุมหนึ่งอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งหลังๆมาเนี่ยพอในเวทีโลกเขาเริ่มที่จะมีความตระหนักเรื่องของวิถีการทำธุรกิจแบบนี้มากขึ้นก็เริ่มมีคนที่จะไปกำหนดเทอมเรื่องsocial enterprise ก็ดีsocial business ก็ดีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นเทรนด์ที่เขาเกาะกระแสกันมาแต่เราต้องบอกว่ามันเป็นมาโดยตลอดที่บ้านเราเนี่ยครับ
0: ถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมูลนิธิที่มีเจตนารมณ์ในการช่วยเหลืออย่างชัดเจนแล้วก็อาจจะพึ่งพาเงินบริจาค กับมูลนิธิหรือว่า SE ที่เขาทำเป็นธุรกิจเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกันแล้วมันต่างกันยังไงครับ
1: ผมคิดว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์แต่ละองค์กรเราต้องแยกมา2 อย่างด้วยกันอันที่1คือเราควรจะโฟกัสเรื่องของ impact ที่เขาทำอยู่ผมคิดว่าถ้าองค์กรใดก็ตามเนี่ยทำงานแล้วมี impact ที่วัดได้เป็น impact ที่ sizable แล้วมีโมเดลในการประกอบอาชีพของเขาเนี่ยที่ไม่ได้เน้นอิงกับธุรกิจเป็นหลักเนี่ยก็ได้แล้วก็สำหรับบางคนที่มีธุรกิจที่สามารถที่จะอยู่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ยังสร้าง impact ได้เนี่ยก็ยิ่งดีมันขึ้นอยู่กับการเซตอัพแล้วก็บางครั้งเนี่ยเนื่องจากว่าทุนทางสังคมหรือว่าความท้าทายของเขาเนี่ยสูงเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ธุรกิจอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ทำให้เขาสามารถที่จะสร้าง impact ได้ดี
0: ก็คืออยากจะให้โฟกัสกลับไปที่ตัวเองเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เลือกทางที่เหมาะสมที่สุดซึ่งไม่มีอะไรที่ถูกที่สุดอยู่แล้วก็คือเลือกให้เหมาะกับตัวเองนั่นจะ
1: ใช่สุดท้ายคงต้องดูที่ impact ที่เขาทำมากกว่าว่าทำได้จริงหรือเปล่าแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาจริงหรือเปล่าแล้วสิ่งสำคัญเนี่ยคือเวลาเราวัด sustainability เราอาจจะไม่ได้วัดเรื่อง sustainability ของตัวองค์กรว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องวัด sustainability ของชุมชนมากกว่าชุมชนนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ช่วยเขาไปแล้วเนี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าเขายังต้องพึ่งเงินบริจาคหรือการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
0: ครับบ้านเราเองเนี่ย SE อยากจะเริ่มบูมสักประมาณ 3-4 ปีหลาย SE ก็มีอายุประมาณนั้นเนี่ยนะครับกุญแจอะไรที่จะทำให้บรรดาธุรกิจเพื่อสังคมเหล่านี้เขาสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือว่าทำเป้าหมายของตัวเองได้อย่างยั่งยืน
1: ผมคิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการตั้งหลักบนฐานที่ฐานการธุรกิจเนี่ยที่ถูกต้อง
0: ครับ
1: อาจจะต้อง identify ให้ชัดว่าปัญหาที่เขาต้องการที่จะแก้นี่คืออะไรแล้วการที่เขาจะออกแบบธุรกิจเพื่อที่แก้ปัญหาเหล่านั้นเนี่ยต้องทำอย่างไรหลายๆ SE เนี่ยผมคิดว่ามีความตั้งใจดีที่จะทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเพื่อจะแก้ปัญหาสังคมแต่อาจจะยังไม่ได้มีการ define ปัญหาที่ชัดหรือว่าไปขัดเกลาแนวทางการใช้ธุรกิจที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้คมพอเนี่ยเวลาที่เขาทำไปแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเผชิญปัญหาเรื่องของการที่จะสเกลให้ธุรกิจเขาขยายมากขึ้นหรือเขาอาจจะไปตันในเรื่องของresources บุคลากรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นปัญหาที่ทำให้น้องๆหลายคนเนี่ยยังประสบปัญหาที่ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามประเด็นเรื่องตรงนี้ได
0: ้แต่จริงๆบ้านเราก็มี SE ที่ประสบความสำเร็จอยู่พอสมควร
1: มีเยอะแยะเลยครับมีเยอะแยะเลยครับ
0: ก็คือใช้เป็นตัวอย่างได้ลองศึกษาดูว่าเขาทำเป็นอย่างไรบ้าง
1: ใช่คือถ้าเกิดว่าเรากลับไปนั่งดูจริงๆว่าที่เขาทำสำเร็จเป็นเพราะอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันกลับมาตรงนี้แหละครับว่าเขา identify ปัญหาชัด
0: คร
1: ับ business model ของเขาในการแก้ปัญหาเนี่ยคมแล้วเขาสามารถที่จะเวลาที่เขาไปคุยกับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ตามหรือเป็นพวกinvestor ก็ตามเนี่ยคนแต่คนเหล่านั้นก็มีความเข้าใจว่าโอเคธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้สามารถได้อยู่อย่างยั่งยืนได้คนก็อินเวสต์ลูกค้าเห็นแล้วก็เข้าใจว่าพอซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย์ที่วัดผลได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เขาเนี่ยมีstrong fundamental ที่จะโตต่อแต่สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ตอบไม่ได้หรือยังหาประเด็นที่ไม่ชัดเนี่ยเขาก็จะ struggle เวลาที่เขาคุยกับอินเวสเตอร์ก็ดีหรือว่าจะไปตอบโจทย์กับทางสังคมหรือผู้สนับสนุน
0: ตัวอย่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงของเราเองแหละครับเราก็น่าจะเป็นโรโมเดลของ SE รุ่นใหม่ๆได้พอสมควรตัวคุณดุ๊กเองก็น่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำกับหลายๆคนได้เป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มูลนิธิของเราทำอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่างานหลักของเราเนี่ยก็อยู่ที่ ธุรกิจ3ตัวด้วยกันเรามีไร่แม่ฟ้าหลวงเรามีหอฟินที่อยู่ที่เชียงรายทั้งคู่แล้วเราก็มีโครงการพัฒนาดอยตุงที่เราทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเป็น product ที่ชื่อว่าดอยตุงภายใต้ดอยตุงแบรนด์เนี่ยนะครับเรามี5ธุรกิจภายใต้ดอยตุงก็จะมีอาหารมีคาเฟ่มีท่องเที่ยวม
0: ี
1: เกษตรแล้วก็มีหัตถกรรมในแง่ของธุรกิจของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำให้ธุรกิจของเราได้เติบโตขึ้นมาแล้วก็เรียนรู้ผิดพลาดอะไรค่อนข้างเยอะๆนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยที่เรานั่งคุยกันมาภายในกรรมการมูลนิธิเองเนี่ยเราก็มองว่าทำอย่างไรที่จะใช้แพลตฟอร์มของมูลนิธิหรือแพลตฟอร์มของดอยตุงแบรนด์เนี่ยที่จะช่วยยกระดับหรือช่วยสานความร่วมมือกับน้องๆ SE อื่นๆให้สามารถที่จะเติบโตไปด้วยกันได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยๆขยับเข้ามาในทิศทางนี้เราก็ช่วยกันก่อตั้งSocial Enterprise Thailand ขึ้นมาก็มีการรวบรวมน้องๆ SE ต่างๆขึ้นมาเรามีการให้ความรู้ในเรื่องของพวกเวิร์กช็อปต่างๆก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าตอนนี้เราก็มีการทำเรื่องของเป็นคอนเซ็ปต์ที่เราพยายามที่จะล้อนชื่อว่าดอยตุง Plus The Social Enterprise Store ซึ่งเราก็พยายามที่จะใช้ดอยตุงนี่แหละเป็นตัวในการที่จะไปตั้งเหมือนกับเป็นมาร์เก็ตร้านค้าเป็นแบบร้านค้าโรเตทตามออฟฟิศบิลดิ้งต่างๆแล้วเราก็จะมีอะโลเคชั่นของร้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบครึ่งเนี่ยให้กับน้องๆ SE ที่ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพแล้วก็โดยตุงก็จะลงไปดูให้ว่าน้องๆเหล่านี้เนี่ยมี impact ที่เกิดขึ้นกับชุมชนจริง
0: ๆ
1: ตามเกณฑ์ที่มูลนิธิใช้ในการวัด impactแล้วเราก็เหมือนกับว่าจะเป็นการันตีให้ทีว่าผลิตภัณฑ์ที่รับเข้ามาขายบนแพลตฟอร์มของเราในช่องทางของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเนี่ยก็มี meaningful impact ให้กับชุมชนเราก็พยายามที่จะผลักดันในด้านนั้นนะครับ
0: ครับย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมูลนิธิหรือว่า SE ต่างๆส่วนใหญ่ก็จะตั้งมาจากการมองเห็นปัญหาอะไรบางอย่างแล้วพยายามที่จะแก้ไขของเราเองแรกเริ่มเราเห็นปัญหาอะไรแล้วตอนนี้เป้าหมายของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมั้ยครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าตอนที่ดอยตุงเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยบรรดาท่านเสด็จไปประทับที่ดอยตุงเนี่ยแล้วก็อยากที่จะทรงงานเรื่องของการปลูกป่าตอนที่ชนมายุ88พรรษา
0: ครับ
1: ตอนที่เริ่มโครงการตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าปัญหาของป่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนใจร้ายลุกขึ้นมาแล้วก็ไปตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ไปทำไร่เรื่อนรอย
0: ครับ
1: แต่ว่าปัญหาของเขาจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เขามีไม่พอกินมีไม่พออยู
0: ่
1: แล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างความยั่งยืนหรือแม้กระทั่งว่าจะไปวางแผนอนาคตในระยะสั้นให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องของป่าเนี่ยคือการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นเราก็ค่อยๆมานั่งดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าป่าต้องอยู่แล้วคนต้องอยู่ในป่าด้วยเนี่ยทำอย่างไรถึงจะให้คนกับป่าเขาอยู่ร่วมกันได้กระบวนการก็จึงเป็นที่มาของการหาธุรกิจที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมชนเผ่าเราก็เริ่มต้นจากการให้เขาเปลี่ยนจากคนที่เคยทำไร่เลื่อนลอยมาเป็นคนปลูกป่าเมื่อปลูกป่าเสร็จมีทักษะเรื่องการดูแลต้นไม้การเพาะเลี้ยงต้นไม้ก็เริ่มส่งเสริมในการปลูกพืชใต้ป่าก็เป็นที่มาของกาแฟแล้วก็เมคาเดเมียจากนั้นแล้วเราก็เริ่มทำโรงงานเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มค่อยๆต่อยอดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาโดยที่เราตระหนักว่าเราไม่สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการแปรรูปการสร้างมูลค่าเพิ่มจึงเป็นความสำคัญในการที่จะทำให้เราสามารถที่จะเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับเขาสร้างงานสร้างอาชีพที่มีคุณค่าให้กับคนในพื้นที่แล้วก็ค่อยๆโตมาจากตรงนั้นนะครับ
0: ครับทุกวันนี้นี่เราใช้โมเดลของการทำธุรกิจที่ชัดเจนมากคือดอยตุงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีความชัดแล้วเราเริ่มเปลี่ยนมาเป็นธุรกิจแบบเป็นตัวนี้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่จริงๆต้องเรียนว่าตอนที่ทำดอยตุงขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเนี่ยท่านประธานนะครับวันวชูนิรันดาเนี่ยก็ได้บอกเอาไว้แล้วตั้งแต่วันนั้นว่าดอยตุงจะต้องสามารถที่เลี้ยงตัวเองได้ตั้งแต่วันแรกที่ทำเลย
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควร12-13ปีนี่แหละกว่าเราจะสามารถที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้คือสร้างรายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วก็รายได้ที่เราได้มาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีการนำไปปันผลหรือไปทำอะไรก็นำกลับไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ดอยตุงเพราะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิสัยทัศน์ที่มองมาไกลมากเลยว่าต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ต้องมีเรื่องของธุรกิจเข้ามาเป็นคอมโพเนนต์สำคัญในการที่ทำให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าประสงค
0: ์ตอนนี้เราพอใจมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีการวางเป้าหมายในอนาคตไหมครับ
1: จริงๆต้องบอกว่าผมแฮปปี้นะกับสิ่งทุกอย่างที่เรากล้ามาผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกที่จะมีองค์กรนึงที่เติบโตขึ้นมาจากการแก้ปัญหาเรื่องของการปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่แล้วทุกวันนี้สร้างรายได้ขึ้นมาจนมีหลักรายได้อยู่หลักหลายร้อยล้านเนี่ยนะครับ แล้วก็ แต่ว่าแม้ความสำเร็จเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ต้องมองไปในอนาคตคือว่าสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถได้ทำอะไรต
0: ่อ
1: ต้องไปมองว่าโครงการที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแค่วันฮิตวันเดอร์หรือเปล่าคือมันทำได้เฉพาะในพื้นที่ตรงนี้หรือเปล่า
0: ใช่
1: หรือว่ามันสามารถที่จะเอาบทเรียนที่เรามีเนี่ยไปขยายผลและพัฒนาในพื้นที่อื่นๆในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมูลนิธิก็มีโอกาสที่จะได้ลงไปในพื้นที่ต่างๆในประเทศแล้วก็นอกประเทศแล้วเราก็ใช้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็ใช้ธุรกิจเนี่ยเป็นตัวผลักดันที่ทำให้คุณชุมชนนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นที่ดอยตุงเนี่ยมันถูกนำไปสกัดกลั่นกรองแล้วก็นำมาขยายผลในพื้นที่โครงการอื่นๆกับประเทศอื่นๆกับชุมชนอื่นๆ
0: ได้คือเบื้องต้นนะครับที่เราได้คุยกันถึงแนวความคิดในการทำงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับว่าการต่อยอดแนวคิดนี้จะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับ

0: กลับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้ได้ความรู้ได้เปิดมุมมองกันมากทีเดียวนะครับจะคุยกันกับคุณดุ๊กต่อครับสักครู่เนี่ยเมื่อกี้นะคุณครูเราคุยกันว่าทางดอยตุงก็พยายามที่จะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆจะรวมถึงต่างประเทศด้วยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วครับ
1: ต้องบอกว่างานของเราเนี่ยเราทำอยู่2ขาด้วยกันขาแรกเนี่ยคืองานที่เราทำด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทบางครั้งเราลงในพื้นที่ไปเนี่ยการเอาธุรกิจมาอะแดปเลยเนี่ยมันยังทำไม่ได้มันต้องไปพัฒนาทุนในพื้นที่ก่อนมันจะเป็นเรื่องของน้ำดินป่าแล้วก็สำคัญที่สุดเนี่ยคือทุนที่เป็นทุนของบุคคลในพื้นที่พัฒนาผู้นำการอบรมการเทรนเรื่องศักยภาพของเขาขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ค่อยเติมเต็มเรื่องของธุรกิจเข้าไปนะครับในช่วง10 กว่าปีที่ผ่านมาเราไปทำงานในหลายพื้นที่เลยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ประเทศอัฟกานิสถานประเทศพม่าประเทศอินโดนีเซีย
0: ครับ
1: ปัจจุบันนี้เราก็ให้คำปรึกษากับประเทศต่างๆเหมือนกันอย่างพวกโคลอมเบียมาพวกอนาคตอาจจะมีมาจากโมร็อกโกมาจากอิหร่านนะครับซึ่งเราก็ทำอยู่ในแง่ของเชิงธุรกิจเนี่ยเราก็ทำในประเทศพม่าหลายโครงการแล้วเราก็ตอนนี้ได้เริ่มเข้ามาทำในประเทศไทยหลายโครงการหนึ่งในโครงการที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจขึ้นมาเนี่ยก็คือโครงการปลูกป่าที่น่านที่เราเริ่มต้นไว้เมื่อประมาณ10 ปีที่แล้วป
0: ั
1: จจุบันก็เริ่มมีการทำผลผลิตที่เป็นพืชระยะกลางกับพืชระยะยาวแล้วก็ผลผลิตเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มที่จะให้ผลผลิตเรากำลังตั้งโรงงานแล้วก็กำลังดูเรื่องของการที่จะให้ชาวบ้านเข้ามาถือหุ้นในโรงงานให้ชาวบ้านเป็นเจ้าของให้ชาวบ้านเริ่มกระบวนการในการแปรรูปแล้วก็อาจจะทำในสั่ง OEM ก่อนในช่วงแรกนะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการสร้างแบรนด์ขึ้นมาธุรกิจนี้ก็เป็นตั้งแต่เม็ดมุ้งหิมพานต์แล้วก็มีธุรกิจกล้วย
0: อันนี้จะไม่ใช่ดอยตุงแล้ว
1: ก็ต้องเรียกว่า Powered by ดอยตุงแล้วกันจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะดีใจที่เราเห็นประชาชนชาวบ้านเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาแล้วก็ธุรกิจก็เป็นหนึ่งในวิธีการผมคิดว่าจะแบรนด์ดอยตุงหรือไม่แบรนด์ดอยตุงเนี่ยถ้าของมันมีคุณภาพแล้วมันมีการบริการที่ดีเนี่ยยังไงเขาก็ไปได้ตอนนี้เราก็นั่งดีเบตกันนะครับว่าการที่จะใช้แบรนด์หรือไม่ใช้แบรนด์มันมีข้อดีและข้อด้อยอย่างไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยดอยตุงยังจะแล้วมูลนิธิแม่พระหลวงนี่ก็ยังจะสนับสนุนในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการทำการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์
0: ครับคุณลูกมองว่าความท้าทายของการทำ SE โดยเฉพาะ SE ที่เพิ่งตั้งใหม่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วเด็กๆที่เขาเริ่มทำส่วนใหญ่เขาจะพลาดกันเรื่องไหนบ้าง
1: ผมคิดว่าความท้าทายของ SE ในประเทศไทยเนี่ยคือเราแข่งขันบนพื้นฐานของตลาดทุนปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยทำธุรกิจขึ้นมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งขึ้นมายังไม่ต้องไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันก็ยังมีความท้าทายเรื่องออเปอเรชั่นเรื่องอินเวสเมนต์เรื่องโลเคชั่นเซตเมนูเรื่องการดิฟเฟอเรนเชตผลิตตัวเองออกไปเนี่ยแค่นี้ก็ยากแล้วอะแต่ถ้าเกิดต้องไปตอบโจทย์ชุมชนด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นความยากที่ยิ่งกว่าแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยมันไม่ได้เป็นความเสี่ยงในเชิงธุรกิจเพียงอย่างเดียวมันเป็นความเสี่ยงในเรื่องของชุมชนที่ประสบปัญหาอยู่เนี่ยว่าถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่สำเร็จอิมแพคมันไม่ดีเขาก็อาจจะรู้สึกว่าการให้มาให้การรับการช่วยเหลือมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็อาจจะทำให้เขารอรับแฮนด์เอาท์จากหน่วยงานต่างๆรอรับเงินบริจาคอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นความท้าทายในด้านนี้อย่างที่เรียนให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าความท้าทายแล้วผมคิดว่ามันอยู่ที่การตั้งต้นธุรกิจผมอยากจะบอกว่าถ้าเราใช้เวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคงต้องไปศึกษาแล้วก็ดูในรายละเอียดมันให้จริงจังคงจะต้องคุยให้เยอะแล้วก็ถกกันให้จบก่อนที่จะเริ่มต้นทำอะไรขึ้นมาน้องๆบางคนหรือ SC บาง SC เนี่ยที่มีแพชชั่นสูงมากๆเนี่ยเขาก็จะบางทีคือกระโดดลงไปแล้วก็ทำเลยแล้วก็ค่อยๆปรับแก้ผมมักจะเปรียบให้น้องๆฟังว่ามันเหมือนสร้างบ้านนะครับถ้าเราทำรูปรินให้ดีรู้ต้องลงเสาเข็มตรงไหนคำนวณน้ำหนักต่างๆให้ดีเนี่ยบ้านมันก็มั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบออกแบบไปสร้างไปเนี่ยเทิร์นคีย์ไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องการจะสร้างบ้านทรงไทยมันออกมาเป็นโบสถ์อะไรเงี้ยมันใช้เวลาอีกนานในการปรับแก้โครงสร้าง
0: แต่หลังๆกลุ่มคนที่ทำ SE ก็พยายามที่จะจับกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลการช่วยเหลือ
1: ใช่ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดีใจที่เราเริ่มมีเวทีที่จะมานั่งคุยกันมานั่งทำอะไรร่วมกันแล้วก็มีการถกกันค่อนข้างที่จะเยอะในเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมของ SE ในประเทศให้เกิดความชัดเจนแล้วเราก็มีการคุยกันแล้วล่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันใช่เงินทุนหรือเปล่าเงินคือเงินทุนอย่างเดียวเหรอบางคนมักจะคิดว่า SE เนี่ยชอบไปหาเงินทุนมาสนับสนุนจริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการแค่นั้นหรอกครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาอยากจะได้มากกว่าเนี่ยคือเขาอยากจะได้ความรู้อยากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชน แล้วก็ภาคประชาชนในการที่เข้ามาสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ดีหรือแม้กระทั่งว่าช่วยเขาในการที่จะโปรโมทสิ่งที่เขาทำอยู่
0: ก็คือนอกเหนือจากช่วยในเรื่องของเงินก็คือบริษัทไหนมีความสามารถด้านไหนมีจุดเด่นด้านไหนก็เอาจุดนั้นไปช่วยเขา
1: ผมว่าเซตเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับเพราะว่าเซตเองเนี่ยมีคลัสเตอร์ของบริษัทอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เซตทำคือก็จะมีเซตที่ทำมาเป็น peer to peer ผู้บริหารจากบริษัทต่างๆเข้ามาช่วยไกด์น้องๆเพราะของเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันเป็นองค์ความรู้ที่ต้องใช้เวลานานมากในการที่จะเรียนแต่การที่เขาได้พบปะกับผู้บริหารได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองได้เรียนรู้ทางลัดเนี่ยมาทำให้เขาสามารถที่จะเติบโตได้ไวยิ่งขึ้นว่าบริษัทตัวใหญ่ทำแบบนี้ได
0: ้ครับแล้วตัวคุณดุ๊กเองล่ะครับมีการมองเป้าหมายในชีวิตตัวเองอย่างไรบ้างตอนนี้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนกับสิ่งที่ทำอยู่ครับ
1: ผมบอกกับน้องๆในทีมงานที่มูลนิธิตลอดเวลาว่าโชคดีที่เป็นคนที่พบแล้วในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะว่าทำงานให้กับคนที่มีความต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือจริงๆเป็นงานที่ตื่นขึ้นมาแล้วอยากมาทำไม่ได้ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเนี่ยมีความร่ำรวยที่มากขึ้นแล้วก็เป็นอาชีพที่ผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันตอบโจทย์ความต้องการในชีวิตสุดท้ายถามว่าอยากเป็นอะไรก็อยากเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถที่เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆได้ด้วยการทำดีแล้วก็ด้วยการที่เราคิดดีแล้วลงไปปฏิบัติด้วยด้วยการเป็นตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถได้ทำให้ลูกเราที่หวังว่าจะเลือกที่จะเดินตามเส้นทางที่เราวางไว้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนานะครับแต่ว่าเลือกที่จะใช้ชีวิตในสิ่งที่พ่อแม่เขาเป็น
0: ครับลูกเองน่าจะได้สัมผัสกับ SE หลายๆบริษัทในบ้านเรามีบริษัทไหนที่เรามองว่าเราประทับใจหรือว่าน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้ไหมครับ
1: โอ้ผมว่าคงพูดได้ไม่หมดนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้แชร์เนี่ยก็จะมีอยู่เจ้าที่ผมคิดว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีหลักการธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็มีอิมแพคที่ค่อนข้างชัดเจนก็คงจะต้องพูดถึงสยามออร์แกนิกของนิวนะครับแล้วก็โลคอลไลท์ของเจ้าไผ่นะครับแล้วก็มีผมมองว่าผมชอบทีชฟอร์ไทยแลนด์ของตะที่ตะเขาดูอยู่ด้วย อาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าไม่ใช่ SE สำหรับผมคิดว่ามันใช่ในแง่ของอิมแพคที่เขาพยายามที่จะสร้างคนเหล่านี้เนี่ยผมว่ามีโมเดลในการทำงานที่ชัดเจนมี determination มี business savvy ด้วยที่ทำให้เขาสามารถที่จะขยับขับเคลื่อนได้แล้วก็มี leadership skill ที่ดีมี very very good managerial skill จากที่ได้สัมผัสกับน้องๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ผมคิดว่าเป็น up and coming SE แต่ว่าคิดว่าต้องใช้เวลาสักพักนึงก็น่าจะลุกขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศได
0: ้ครับอยากจะให้กำลังใจกับน้องๆนะครับหลายคนเขาก็ทำงานประจำอยู่บางคนเรียนจบมาก็อ่ะเดินตามสายเมนสตรีมใหม่ทำงานบริษัทไปอาจจะยังไม่ค่อยกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรของตัวเองหรือบางคนบอกว่าจะให้โดดออกมาทำเลยเนี่ยลาออกจากงานมันก็จะดูเป็นเรื่องใหญ่เกินไปเราแนะนำยังไงบ้าง

0: สายนี้มันไม่ได้เป็นของคนทุกคนนะครับผมว่าค่อยๆเรียนรู้กับมันไปแล้วก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆตัดสินใจเพราะว่าการที่จะลงมาทำตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าเขาต้องกิฟอัพเยอะนะคือ career path ของเขาที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เขาทำอยู่ risk ที่มันเกิดขึ้นทั้ง financial risk นะครับแล้วก็เวลาที่จะต้องเสียไปเนี่ยมันนั่งเวกจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องคิดให้ดี
1: ครับ
0: เราอาจจะคิดดีวางแผนธุรกิจได้แล้วใช้เวลาในการที่ลงพื้นที่ไปศึกษาไปสัมผัสกับชุมชนหรือไปเข้าใจปัญหาให้ชัดเจนมากขึ้นก่อนจากนั้นแล้วคงจะต้องไปคุยกับคนหลายๆคนที่เขาอาจจะแชร์มุมมองเดียวกันหรือมุมมองที่ตรงกันข้ามแล้วก็ไปคุยกันให้ตกผลึกว่ามันเป็นทิศทางที่อยากจะไปหรือเปล่าผมมีความมั่นใจว่าโลกเราปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะต้องเดินไปทิศทางแบบนี้ผมมีความมั่นใจว่าเราไม่สามารถที่จะทำธุรกิจโดยที่ให้มันมีgood governanceอย่างเดียวแล้วเราทำให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันกว้างขึ้นได้เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าคนเหล่านี้เป็น target group ที่เป็นลูกค้าของเราแล้วถ้าเราทำจนกระทั่งเขาอยู่ไม่ได้เขาซื้อของเราไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่มีคนที่จะขายหรอกหรือในขณะเดียวกันเนี่ยเทรนด์ของโลกที่ เกิดปัญหาเรื่องของclimate change ขึ้นเนี่ยถ้าเรายังทำธุรกิจเพื่อที่จะสร้างแต่ wealth อย่างเดียวแล้วไม่ไปโฟกัสเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของการทำให้มันเกิดบาลานซ์มากขึ้นในโลกเนี่ยเราก็คงต้องไปทำอย่างที่ในหนังอะครับคือย้ายไปอยู่ดาวอื่น
1: ดาวคาน
0: ตอนนี้ผมมีความคิดว่าหลายๆคนคิดว่าการย้ายไปดาวอื่นง่ายกว่าการที่จะรีเวิร์สปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกซึ่งสำหรับผมเองผมมองตรงข้ามผมคิดว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยลูกเราหลานเราก็ต้องอยู่ในโลกนี้เพราะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรที่จะให้เขาอยู่สบายขึ้นไม่ใช่ว่าเขาอยู่ยากขึ้นกว่าเดิม
1: คนรุ่นใหม่ที่มองเห็นปัญหาก็อาจจะลุกขึ้นมาเป็น SE ที่แก้ไขได้บริษัทใหญ่ๆก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้แล้วคนทั่วไปล่ะครับเขาจะมีส่วนร่วมกับเวทีนี้ในการสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากได้ไงบ้างครับ
0: โอ้ผมเชื่อว่าคนทั่วไปเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเราถามก่อนสิว่าก่อนที่เราจะซื้อสินค้าชิ้นนี้มาเนี่ยถามก่อนได้ไหมว่ามันไปทำใหพื้นที่ในป่ามันลดลงไปหรือเปล่ามันไปทำให้กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถูก exploit ถูกเอาเปรียบหรือเปล่าผมว่าเราตั้งคำถามเหล่านี้น้อยเกินไปพวกเราเสพความสบายมากกันจนเกินไปเราเดินเข้าห้างสรรพสินค้าเราเดินเข้าไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มันมีแอร์แล้วเราก็ไปหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเราก็ซื้อในสิ่งที่เราอยากจะบริโภค
1: ครับ
0: แล้วมันก็จบแค่ตรงนั้นเราเหมือนกับเราพยายามที่จะตัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นออกไปถ้าเกิดเราเริ่มตั้งคำถามเนี่ยผมว่ามันจะเป็นเวคอัพคอลที่ดีที่สุดให้กับผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆให้หันมามองว่าถ้าผู้บริโภคก็ตั้งคำถามเนี่ยเขาเองก็ต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นผมว่านี่เป็น most direct way ที่จะแก้ปัญหาดียิ่งกว่าการทำ good governance การทำ CSR report หรือการทำ sustainable development index
1: เพราะคนทั่วไปน่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่สุดแล้วที่จะทำให้สังคมนี
0: ้ก็เราเคยเห็นแล้วกระแสคนเวลาที่เขาไม่ซื้อหรือเขาบอยคอตอะไรขึ้นมาทีบริษัทก็เปลี่ยน
1: ได้ครับวันนี้น่าจะได้ความรู้เยอะมากนะครับน้องๆที่มีความคิดอยากจะทำ SE อาจจะมองเห็นปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของโอกาสที่ไม่เทียมกันเนี่ยเราสามารถลุกขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้เนี่ยนะครับแน่นอนมันจะมีความยากอยู่มันจะมีความท้าทายที่เราต้องพยายามสู้กับมันก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณดุ๊กมากนะครับ
0: ครับ
1: สัปดาห์หน้าครับจะพาไปพูดคุยกันกับ SE ที่น่าสนใจกันเช่นเคยจะเป็นเจ้าไหนรายไหนกลับมาติดตามรายการของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหลวงดิษฐ์ปนัดดานะครับผมเฉลิมพรและทีมงานล้ำชมไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา2567จำนวน274นายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจทางนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยตำรวจเมื่อปี2444โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอย่างเป็นทางการณโรงเรียนในร้อยตำรวจอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที่13ตุลาคม2499เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิชาชีพตำรวจชั้นสูงมีภารกิจหลักในการให้การศึกษาการฝึกอบรมการส่งเสริมวิชาการตำรวจและการศึกษาวิจัยรวมถึงภารกิจ

0: ในการให้บริการทางวิชาการและสนับสนุนองค์ความรู้ในวิชาชีพตำรวจแก่สังคมไทยเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการตำรวจเป็นหลักมีหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพในวิชาชีพตำรวจตามความต้องการของสังคมไทยนอกจากนี้ยังเป็นสถาบันหลักสำคัญในการผลิตข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นด้านการฝึกทักษะในยุทธวิธีตำรวจการปฏิบัติตามระเบียบวินัยแบบธรรมเนียมและจรรยาบรรณของตำรวจมีกองบังคับการปกครองและศูนย์ฝึกตำรวจเป็นหน่วยงานปฏิบัติการโรงเรียนในร้อยตำรวจโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยตำรวจในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จงานของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์ขับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่านายตำรวจใหม่ทุกคนจะนำความรู้ทางวิชาการทักษะความสามารถตลอดจนระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายและทางวิชาชีพที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาไปใช้ประกอบกับสติปัญญาวิจารณญาณและปฏิภาณไหวพริบบนพื้นฐานของคุณธรรมเพื่อปฏิบัติงานของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขและปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ขออำนวยพรให้ทุกคนมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญในชีวิตโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียมในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมซึ่งตรงกับวันที่21กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปแห่งชาวเบลเยียมกรุงบรัสเซลในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียมหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์มีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลเยียมตลอดระยะเวลา143ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองมีความรุ่งเรืองเจริญงอกงามมาอย่างยาวนานอย่างรากลึกด้วยค่านิยมและธรรมเนียมประเพณีร่วมกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นส่วนรวมความสามัคคีของคนในชาติและเสถียรภาพของบ้านเมืองสายสัมพันธ์และความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองที่สืบทอดมาตลอดทุกรัชสมัย รวมทั้งความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับประชาชนจึงถือเป็นพื้นฐานปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในขณะที่เรายังคงเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในด้านการค้าและการลงทุนที่ได้ทำอยู่แล้วนั้นเรายังมีความมั่นใจในศักยภาพที่จะผสานความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของเบลเยียมให้สอดรับ

ับแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคตของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดตลอดจนการบริการเพื่อสุขภาพหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่าสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมืออันมั่นคงของเราจะเจริญงอกงามต่อไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายวุฒิธนิติราภรณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นเงินจากโครงการ CIMB Charity ประจำปี2568สมทบทุนโครงการยิ้มสวยเสียงใสเทิดพระเกียรติ50พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโบสภากาชาดไทยเวลา 14:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี50ปีเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรมโอกาสให้ศาสตราจารย์สุภชัยชัยธีรพันธ์รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นศาสตราจารย์ปิยมิตรศรีธราเลขาธิการมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยกราบบังคมทูลเบิกกรรมการบริหารมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยผู้มีพระการรักคุณและผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเฝ้าทูลอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่27 พฤษภาคม 2525และได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมแพทย์โรคหัวใจนานาชาติเมื่อปี2528ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถหาทุนได้มากขึ้นและสามารถขยายงานช่วยเหลือผู้ป่วยได้กว้างขวางต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่44ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยโดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิรับรองงบการเงินปี2568การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี2569รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2568เช่นโครงการผ่าตัดหัวใจโครงการหัวใจสัญจรโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานกิจกรรมวันหัวใจโลกและการพิจารณาแผนงานประจำปี2570ทันนี้การดำเนินงานของมูลนิธิได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้เรื่องหัวใจและโรคหัวใจแก่ประชาชนอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์พยาบาลและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับหัวใจรวมทั้งช่วยเหลือโรคหัวใจหรือผู้ป่วยโรคอื่นๆซึ่งจะทำให้หัวใจพิการได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

พระวรวงศ์เธอพระรองเจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27 กรกฎาคม 2569วันนี้เวลา10 นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระวิหารบรรดาราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร

ทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าวรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชน27กรกฎาคม2569ซึ่งพระราชวงศ์คณะข้าราชบริพารและผู้จงรักภักดีจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคม2554ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานัประการอาทิทรงสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์เพื่อรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6และมีพระดำริให้จัดตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือกิจการของหอวชิราวุธานุสรณ์ทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิเพชรสุวัฒนาที่พระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีพระมารดาทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อการกุศลเช่นมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงโรงพยาบาลสถานสงเคราะห์และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆทางนี้เนื่องในอภิรักษ์กิตติสมัยคล้ายวันประสูติครบ100ปี24พฤศจิกายน2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เฉลิมพระนามพระอัฐิสมเด็จพระเจ้าพระเคนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในการนี้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปในการนี้ด้วยและในอัธนิติติสถะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น.เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569วันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามประจำปี2569ณอนุสาวรีย์แห่งความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในสมรภูมิเวียดนามกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้วางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมปฏิบัติการรบกับชาติพันธมิตรในสงครามเวียดนามเพื่อช่วยเหลือเวียดนามใต้จากการรุกรานของเวียดนามเหนือตั้งแต่ปี2507ถึง2515มีทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่539นายทางกองทัพบกจึงได้สร้างอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกเวียดนามขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมของทหารไทยซึ่งได้นำชื่อเสียงและเกียรติยศมาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงคุณความดีและความเสียสละของทหารที่เสียสละชีวิตในสงครามครั้งนั้นโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่22ตุลาคม2533และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่19กันยายน2539ทันนี้สมาคมทหารผ่านศึกเวียดนามในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดให้วันที่21กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันที่ระลึกทหารผ่านศึกเวียดนามองคมนตรีร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครพลเอกกัมพลนาถรุติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทพันดีพลาสติกจำกัดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ภายใต้แนวคิด The Blooming Legacy of Royal Flora พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่สูงสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้มีความมั่นคงยกระดับเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนในงานจะมีการนำเสนอเรื่องราวพันธุ์พืชพระราชทานและไม้ดอกเมืองหนาวของสวนพฤกษาจังหวัดเชียงใหม่จะแสดงกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อว่ากุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และเผยแพร่ผลสำเร็จของมูลนิธิในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจำนวน21สายพันธุ์ตลอดจนการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากยอดดอย39แห่งในพื้นที่7จังหวัดทางภาคเหนือเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรที่ดีและปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นกรมทหารราบ902

รักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ไดมอนด์คัตติ้งจำกัดนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็น

กรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทและวัดแหลมแคจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารและหน่วยงานโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสมาคมผู้ช่วยผู้บริหารและเลขานุการแห่งประเทศไทยและสมาคมสมาพันธ์นักข่าวประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดพานุรังสีกรุงเทพมหานครวัดศรีศักดารามวัดโป่งมอนวัดหิรัญญาวาสวัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายวัดโพศีวรรณารามวัดศรีสุวรรณราชวัดพระธาตุเสด็จจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครนายพงศธรแสงรุจิและครอบครัวสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนวัดยานาวาวัดมหาพฤทธารามวัดนิมมานรดีและวัดสังกระจายวัดในจังหวัดภูเก็ตได้แก่วัดกระทู้และวัดอนุภาคกฤษดารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19:00 น.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบุรีจังหวัดพัทลุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนศรีพฤทธากรุงเทพมหานครท่านิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอา

ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดช่อง7 HD ชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนนายเจษดาตั้งมงคลสุขและคณะก้าวใหม่เพื่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝกจังหวัดบุรีรัมย์นางทองใบชารีเลิศและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีและโรงเรียนทอสีกรุงเทพมหานครท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์เสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะคุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเขาอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: หนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: นี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่องแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอเห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: ่ very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันธิชาญคูหาเรืองรองครับรายการด้วยความร่วมมือของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวของการขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเรื่องของสภาวะสังคมแล้วกันนะครับเราอาจจะมองดูว่าในความแตกต่างของคนในสังคมครับเราก็ต้องยอมรับนะครับถึงแม้ว่าจะมีสิทธิเสรีภาพมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่กฎหมายนั้นรับรองแล้วครับแต่ว่าในเรื่องของต้นทุนชีวิตแต่ละคนนั้นก็มีความแตกต่างกันครับวันนี้ในการที่จะทำให้ความหลากหลายทางต้นทุนของชีวิตของแต่ละคนนั้นสามารถที่จะทำให้พวกเขานั้นมีความสุขอยู่ภายในสังคมได้นั่นคือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันครับแล้ววันนี้ล่ะครับพูดถึงเรื่องของคุณธรรมในหลักของความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นคุณธรรมในจิตอาสานะครับที่หากเรามีความพร้อมหากเรามีมากกว่าเราสามารถที่จะไปเติมเต็มกับผู้ที่มีน้อยกว่าหรือว่าขาดเหลือในสิ่งใดหรือว่าได้รับความเดือดร้อนในเรื่องไหนๆที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มให้กับเขาได้ก็ถือได้ว่าเราเป็นนักจิตอาสาแต่การที่จะทำเป็นจิตอาสานั้นเราจะทำอย่างไรครับให้ในเรื่องของการเข้าไปเกื้อกูลเขาเข้าไปเติมเต็มส่วนที่ขาดของชีวิตของผู้ที่เขาอาจจะด้อยโอกาสทางสังคมนั้นจะมีวิธีการอย่างไรกันบ้างครับวันนี้เราจะมาพูดคุยครับกับทางด้านของคุณยุวดีบำรุงบุตรครับประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับเดี๋ยวให้อธิบายก่อนว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรแบบไหนแล้วทำอะไรอยู่บ้างครับ
1: ค่ะเป็นการรวมกลุ่มนะคะของคนที่มีจิตอาสาของเราเป็นสังคมชาวพุทธนะคะเพราะชาวพุทธนี่หนึ่งสังหาวัตถุสี่มาแล้วทานเราต้องเป็นผู้ให้เพราะเรามีเยอะกว่าอย่างที่ท่านพูดตอนแรกนะคะพอเรามีเยอะกว่าเนี่ยเราก็ไปให้แต่การที่เราจะไปให้คนที่ด้อยกว่าปิยวาจาต้องมาคนที่ด้อยกว่าเนี่ยความเปราะบางในจิตใจเขามีเพราะฉะนั้นปิยวาจานี่เราต้อง
0: มีพร้อม
1: เราต้องมีพร้อมเราพูดปกติอย่างเงี้ยถ้าคนปกติก็ไม่สะเทือนใจแต่คนที่เปราะบางเนี่ยเขาสะเทือนใจพอปิยวาจาอีกเราก็ต้องทำตนให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทำอย่างสม่ำเสมอ4ข้อนี้ชาวพุทธที่ทำเราก็รวมกลุ่มคนที่มีจิตใจอาสาเหมือนเรานะคะเราก็มาเป็นอาสาสมัครของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นอาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทนนะคะ
0: ได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยค่ะทำด้วยใจแต่ว่าสิ่งที่เราคือความภาคภูมิใจให้สังคมที่ด้อยกว่าเราเนี่ยได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการภาครัฐบางคนเข้าไปไม่ถึงนะคะ
0: ครับโอ้สิทธิเขาเรียกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยบางคนเข้าไปไม่ถึง
1: เข้าไม่ถึง
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
1: ค่ะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
1: คือมันขาดทุกอย่างก่อนมันทำขาดโอกาสอะค่ะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ถ้าเราไปดูบางคนนะคะไม่มีทีวีไม่มีมือถือถ้าหรืออาสาสมัครเราเองก็ตามเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่พอเรามีมือถือเราจะทำเป็นสมาร์ทอพม.อย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะเป็นมือถือที่ลูกไม่ใช้แล้วมันก็จะน้อยเราก็จะพูดกันติดตลกเสมอนะคะว่าพอเมมน้อยพอเราจะทำอะไรมันก็ส่งลำบากวันดีคืนดีเจ้าเขาบอกว่าแม่เมมเต็มนะแทนที่จะไปลบเมมตัวเองตื่นเช้ามาลบทุกอัลบั้มที่มีอยู่ในไลน์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แบบนี้เลยก็คือว่าเติมเต็มทั้งหมดเลยเติมเต็มทั้งในส่วนของคนที่ขาดโอกาสแล้วก็แม้แต่ในตัวอาสาสมัครเองก็ต้องช่วยกัน
1: ใช่ค่ะใช่
0: ครับคนนี้เนี่ยทั้ง4ข้อเมื่อสักครู่นี้ที่พูดมามีทานมีปิยวาจาใช่ไหมครับมีเรื่องของ
1: อัตจริยา
0: อัตจริยาคร
1: ับ และสมานัตตา
0: ครับซึ่งทั้ง4เหล่านี้ครับหมายถึงว่าเวลาเราจะทำอะไรให้มันเกิดให้เกิดภาพและผลแล้วก็ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดนะครับผมอยากให้อธิบายหน่อยครับว่าทีมอาสาสมัครของเราเนี่ยครับจะต้องทำงานอย่างไหนครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดผลดีต่อคนที่เราลงไปช่วยเขาเนี่ยครับ
1: ต้องเป็นกลางก่อนนะคะ
0: ครับ
1: พอเราเป็นกลางเสร็จแล้วเราเติมเต็มทักษะของเราก่อน
0: ความเป็นกลางนี่หมายถึงว่าไม่เลือกว่าเป็นใคร
1: ไม่เลือกว่าเป็นใคร
0: ไม่เลือกว่าเอ๊ะคนนี้เราชอบเขาหรือเปล่าหรือคนนี้เราไม่ชอบเขาหรือเปล่า
1: ไม่
0: ทุกคนคือพร้อมที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเรา
1: ทุกชาติศาสนาด้วยนะที่อยู่ในพื้นที
0: ่
1: บางพื้นที่นะคะเป็นพหุสังคมอย่างเงี้ยเราจะโอ้เราเป็นพุทธเราจะไม่ช่วยไม่ได้ มันเป็นพหุสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยเราต้องช่วยทุกหมู่เหล่าแล้วถ้าเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมอ่ะเราดูแลทุกช่วงวัยก็จะเติมเต็มให้กับอาสาสมัครเราว่าเราคือตัวออ่างคืออาสานะพมข้างหลังคือพ่อแม่เหมือนเราทำอาสาสมัครทำงานให้กับพ่อแม่นะคะพอเราไปแล้วเราจะดูทุกช่วงวัยเลยดูนี่ไม่ใช่ว่าเราจะไปช่วยทั้งเอาของเราไปช่วยเราทำให้เขาเข้าถึงประโยชน์ที่มีหรือเจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณคืออะไ
0: ร
1: เราเหมือนของเราอ่ะภารกิจเราจริงๆชี้เป้าเฝ้าระวังชี้เป้าคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไปแก้ไขปัญหาเขาอย่างไร
0: เ
1: ฝ้าระวังนี่คือพวกเราทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่เฝ้าระวังในพื้นที่อ่ะไม่ใช่เอาอาหารไปแขวนทุกวันไปเจอ3วันแล้วอาหารบูดแล้วอย่างเงี้ย
0: อย่างที่เห็นภาพนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมครับอ
1: ันนี้ไปเยี่ยมบ้าน
0: เยี่ยมบ้านนี่คือการไปเติมเต็มกำลังใจให้กับเขาด้วยแล้วก็ไปเก็บข้อมูลด้วยหรือเปล่า
1: ไปเก็บข้อมูลด้วยแล้วเพราะว่ามันจะมีทุนในการซ่อมแซมบ้านด้วยนะคะทีนี้ประชาชนไม่มีใครรู้อะค่ะว่าคุณเป็นคนพิการคุณเป็นผู้สูงอายุสามารถมีทุนในการส่งเคราะห์ช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านได้ด้วย
0: อันนี้แหละคือสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมที่เมื่อสักครู่อาจารย์ได้บอกผมนะนั่นก็คือเรื่องว่าบางทีเนี่ยคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพสิทธิขั้นพื้นฐานเนี่ยเรามีเท่าเทียมกันแหละแต่เพียงแต่ว่าคนที่เขาขาดเขาเข้าไม่ถึงหนึ่งอาจจะไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงได้ในสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: เราก็จะเป็นตัวกลางที่จะไปเป็นเหมือนผู้ประกาศข่าวประเสริฐเลย
0: ค
1: ือเข้าไปบอกเขาทีนี้พอในพื้นที่อะค่ะเราจะทำเป็นมีวัฒนธรรมองค์กรเราด้วยนะ อย่างตัวของดิฉันเองเนี่ยเป็นประธานจังหวัดก็จะเป็นประธานอำเภอแต่ละอำเภอเขาก็จะทำแกนนำของเขาเป็นตำบลและหมู่บ้าน
0: ครับ
1: ค่ะก็ทำให
0: ้
1: ข้อมูลจะไม่หลุดหายไปเลย
0: เพราะว่าทำตั้งแต่จุดเล็กๆแล้วก็ขยายผลขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วยกันดูแบบนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับคราวนี้เนี่ยด้วยความคำว่าอาสาสมัครเนี่ยอาสาสมัครจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อไม่ได้เป็นองค์กรคือถึงแม้ว่าวันนี้ในทางพม.เองเขาจะเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนเรานะครับในเรื่องขององค์ประกอบที่ทำให้เรามีความพร้อมในการที่จะลงไปในพื้นที่เป็นอาสาสมัครได้อย่างเต็มร้อยแต่ว่ามีอะไรครับอย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านประธานบอกผมบอกว่าเรามีเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรในวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: คือเรามีวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่บอกนะคะเราอยู่กันอย่างเข้มแข็งก่อนแล้วเราตั้งกติกาไว้ว่าเราต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็ดูคนที่เปราะบางเราดูคนที่เปราะบางเนี่ยให้เขาผ่านสภาวะยากลำบากช่วงนั้นไปให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยดูว่าหน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องแล้วจะได้เข้ามาช่วยเหลือกัน
0: ครับเราจะเช็คได้ยังไงครับเพราะว่าคำว่าเปราะบางเนี่ยเพราะอย่างที่เห็นบางทีสังคมที่อาจจะไม่ได้แบบ เห็นภาพเหมือนกับอาสาสมัครทั้งหลายเหล่านี้นะครับก็อาจจะมองเอ้ยอันนี้เราจะเช็คได้ไงเขาลำบากจริงไหมหรือว่าเขามีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าแบบนี้ครับ
1: ก็อย่างที่บอกไงคะว่าเรามีเครือข่ายทุกพื้นที
0: ่
1: เต็มทุกพื้นที่นะคะทำไมเราสามารถขยายเครือข่ายเราได
0: ้
1: ก็ไม่มีค่าตอบแทนอ่ะเราไม่ต้องไปรองงบประมาณว่างบได้แค่2คนนะหรือไม่เกิน100คนนะเราเต็มพื้นที่ก็ได
0: ้
1: คนในพื้นที่ต่างหากที่จะบอกเราว่าใครเป็นคนเปราะบางแล้วขาดอะไรบ้าง
0: นี่แสดงว่ากำลังจะบอกเลยว่าเมื่อความจริงเนี่ยก็มองอีกมุมหนึ่งก็เป็นมุมบวกๆนะครับที่ไม่มีงบประมาณไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันทำให้เราทำงานได้อย่างอิสระแล้วก็เราได้ใจของคนที่เขาจะมาเป็นนักอาสาเนี่ยมากยิ่งขึ้นด้วย
1: ใช่พอเราทำในพื้นที่นะคะ
0: ครับ
1: จริงๆเจ้าหน้าที่ต้องซัพพอร์ตเราด้วยว่าเราเป็นคนของกระทรวงนะมันทำให้การช่วยเหลือเขาไม่ต้องโทรไปที่ไหนเบอร์ไหนเลยไปบอกป้าข้างบ้านก็ได
0: ้
1: เพราะเขาเป็นอาสาสมัครของกระทรวงนี
0: ้
1: แล้วเขาก็จะทำภารกิจอย่างที่บอกค่ะชี้เป้าเฝ้าระวัง
0: ครับเหมือนกับว่าให้ทางกระทรวงนั้นสามารถที่จะรับรองคือให้เครดิตเราหน่อยใช่ไหมครับเพราะว่าเอาจริงชาวบ้านกลุ่มเปราะบางเขาอาจจะกลัว
1: เขาใครนะที
0: ่ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้ใช่ไหมครับเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้ก็จะมีพวกแบบมิจฉาชีพอยู่เยอะด้วยนะครับอยากให้ยกเคสสักนิดนึงครับที่เคยไปเจอมาเนี่ยครับมีเจอเคสแบบไหนบ้างครับกับกลุ่มเปราะบางเนี่ยครับ
1: กับกลุ่มเปราะบางเคสที่ประทับใจนะ
0: ครับ
1: ของเราจะไปเจอเด็ก ด็กผู้ชายคนนึงแต่เขามีปัญหายาเสพติดบังเอิญว่าเป็นที่ปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลจังหวัดปทุมธานีเราก็เราก็จะเน้นเรื่องคุณธรรมเขาก่อนความกตัญญูเขาก็บอกว่าผมอ่ะดูแลคุณยายโอ้โหเราก็ดีจังเลยเดี๋ยวจะเขียนในประวัตินะว่าคุณมีภารกิจในการดูแลคุณยายพอเราไปดูแล้วว่าคุณยายน่าสงสารไม่ได้อาบน้ำมาเป็นปีอาสาสมัครเราก็ไปจัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตัดผมให้ไม่เรียกว่าตัดละโกนผมเลยเสร็จแล้วเราก็ให้เขาได้รับการช่วยเหลือในเอาโครงการเขาไปเข้าโครงการบ้านพอเพียงของพอช.เราได้ซ่อมแซมบ้านแล้วก็ไปเข้ากับมูลนิธิต่างๆที่อยู่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ทำงานอาสาสมัครอะค่ะ
0: ต้องรู้จักคนเยอะ
1: ต้องรู้จักคนเยอะ มูลนิธิกระจกเงาก็จะเอาของมาช่วยเราปรับปรุงนะคะได้มีนอนที่เป็นเตียงผู้ป่วยสามารถปรับระดับได
0: ้
1: มีแพมเพิร์สใช้ก่อนที่สปสช.จะให้ด้วยซ้ำเราจะมีเครือข่ายขนาดนั้นเขาเรียกคุณยายเล็กที่เราประทับใจจากมือไม่ได้เอาภาพมาให้ดูเราไม่เคยคิดว่าคนที่อดซี่โครงบานนะคะนี่วางกระปั้นได้เลยแต่ระหว่างช่วงอกเขานะคะ
0: ใช่
1: จนเราเข้าไปดูจนหน้าอกตันเรามีภาพ before กับ after ให้ดูได้ซ้ำว่าอาสาสมัครเราอะทำขนาดนั้นจริงๆแล้วเราก็จะมีเงินเข้าไปช่วยเหลือพอเรายกเป็นตัวอย่างนะคะมันก็ทำให้อาสาสมัครอื่นอ๋อทำอย่างนี้ก็ได
0: ้
1: มันภาคภูมิใจก็เขาก็จะชี้เป้าแล้วพอชี้เป้าต่อไปเป้าที่ชี้ได้รับการแก้ไขต่อไปก็อยู่ในสภาวะเฝ้าระวังทีนี้ตอนนี้กองกิจการอาสาสมัครและประชาภาคประชาสังคมของกระทรวงพม.ก็เข้ามาดูแลเข้ามาช่วยอะค่ะหนึ่งในการที่ช่วยจริงๆคือช่วยในการพัฒนาทักษะของอาสาสมัครให้ทราบว่าเงื่อนไขเราเป็นอะไรไม่ใช่รับปากไปทั่วเลยคือเคสนี้เคยได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้แล้วไปรับปากว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รับปาก
0: ต้องดูเป็นเคส by เคส
1: เราจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเราดูแลค่ะนี่คือการทำบุญทุกครั้ง
0: ความหวังนี้มองว่าถ้าเกิดว่ามีนักจิตอาสาที่เป็นอาสาแบบนี้เยอะๆในสังคมไทยนะครับจะช่วยเหลือหรือว่าเติมเต็มให้กลุ่มเปราะบางได้มากน้อยเพียงใดครับ
1: ได้มากเยอะเลยคือการชี้เป้านี่มันใช่จริงๆอ่ะเราไม่ต้องการสื่อเราไม่เคยประกาศว่าอ้าวมาได้เลยนะวันนี้ฉันจะไปบ้านไหนแต่เราจะแก้ไขปัญหาไปเรื่อยๆบางเคสเขาไม่ต้องการออกสื่อนะ
0: ครับ
1: เราต้องอย่างที่บอกอ่ะแม้แต่คำว่าปิยวาจาเราต้องค่อยๆพูดนอกจากคนที่สู้กล้องอ่ะที่จะมาออกทีนี้พอเราได้ไปจริงๆคนที่เป็นเครือข่ายของดิฉันนะคะก็ฉันเขาก็จะบอกพี่ยุเนี่ยหนูตัดผมเป็นบอกไปเลยเด
0: ี๋
1: ยวเราไปตัดผมให้ผู้สูงอายุแล้วผู้สูงอายุสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมคะ
0: คือ
1: ความพิการเราก็จะไปตัดผมให้คุณตาคุณยายตัดเล็บนี่เป็นภารกิจที่เราจะทำแทบทุกสัปดาห์แต่บางอย่างเราจะไปโฆษณาไม่ได้เราต้องเห็นใจเคสของเราด้วยการเนาะการที่ยากลำบากจะไปประกาศบ่อยๆมันก็ไม่ดีอันนี้เหมือนปิดทองหลังพระเลยคาดว่าเดี๋ยวก็คงจะล้นมาข้างหน้าแล้วค่ะ
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าเป็นคุณงามความดีเป็นคุณธรรมในเรื่องของความเป็นจิตอาสานะครับที่เข้าไปเป็นอาสาสมัครในการเข้าไปเติมเต็มครับในความทุกข์ยากนะครับของประชาชนกลุ่มเปราะบางนี่นะครับเข้าไปเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดและสิ่งสำคัญที่สุดครับคือการเติมเต็มกับนักจิตอาสาด้วยกันนี่แหละครับเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจนะครับว่าจะดำรงตนอย่างไรครับในความเป็นนักจิตอาสาที่สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถเติมเต็มสังคมในกลุ่มของคนที่เปราะบางได้อย่างมีคุณภาพด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู
2: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากที่คณะกรรมาธิการในรายการบทบาทกรรมาธิการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
4: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
5: วิ่งเลย
6: วิ่ง
7: เป็นลูกพูดปกติมีอะไรจัดกระไรได้จ้าเด็กจัดกระไร
8: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่

0: ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
1: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ

คุณผู้ชมครับการประกอบธุรกิจแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักนั่นก็คือเป้าหมายในเรื่องของผลกำไรก็ตามนะครับแต่ช่วงระยะเวลาของการทั้งวางแผนทั้งการขับเคลื่อนธุรกิจทั้งการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ประสบผลสำเร็จได้นั้นผมเชื่อครับว่าเรื่องของคุณธรรมนั้นมีความสำคัญยิ่งครับเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่การคาดหวังนะครับให้กับลูกค้าหรือว่ากลุ่มของคนที่เขาเข้ามาทำการค้าการขายกับเรานั้นเขาสามารถพึงพอใจกับธุรกิจการให้บริการการขายสินค้าต่างๆเท่านั้นครับแต่ว่าคนในองค์กรก็มีความสำคัญยิ่งครับที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรกับคนในองค์กรนั้นให้เขาสามารถทำงานให้กับเราได้อย่างดีมีคุณภาพและมีความสุขในการทำงานด้วยมีเรื่องราวดีๆมาฝากไปติดตามชมกันครับ

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่คือต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยแน่ดีตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะไหลเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะถือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คืนมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะต้องจ่าย20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกอันนี้เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งอะไรที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้ายคอลลาโบเรชันมันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นตัวอย่างดีๆนะครับแม้ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจที่หวังผลกำไรครับแต่ว่าในแนวคิดของการที่นำหลักคุณธรรมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองครับในการให้กับผู้อื่นเขาก่อนให้กับลูกค้าให้กับลูกน้องให้กับบุคลากรภายในองค์กรนะครับก็จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาสำหรับธุรกิจนั้นๆด้วยเช่นกันนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้กันนะครับที่แอปพลิเคชันมอรทัศน์ครับของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่ได้มีการถอดรหัสคุณธรรมในเรื่องราวต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นชุมชนเป็นองค์กรภาคเอกชนนะครับที่ได้มีการหลอมรวมเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาภายในองค์กรแล้วก็พัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้โดยความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจครับของบุคลากรภายในองค์กรยังรวมไปถึงเรื่องราวดีๆของทางศูนย์คุณการมหาชนครับที่ได้มีการบันทึกเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งครับให้คุณผู้ชมนั้นสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสเรื่องราวดีๆเรื่องราวของคุณธรรมในการที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตของตัวเราเองได้คุณธรรมทุกคนทำได้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงไหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้

0: คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
1: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก
1: ็
2: มีสาขาอีก 2-3 สาขา
1: ค่ะ
2: ก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการร้านอาหารต่อค่ะ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะฮะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่ม
1: คร
2: ับก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
1: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
1: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
1: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
1: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
1: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก
1: ็
2: เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
1: ครับผม
2: ระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
1: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
1: ครับ
2: แล้วก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับ
2: แล้วก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
1: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเออเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
1: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
1: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
1: ครับผม
2: ตามสิ่งนั้น
1: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต
1: ่
2: ว
1: ่
2: าอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
1: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
1: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
1: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัว
1: ครับ
2: สมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
1: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
1: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
1: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
1: คร
2: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
1: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
1: คุณนี่เท่าไหร่ฮะเยอะ
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
1: ครับ
2: ม
1: ัน
2: ก็หลักล้านนะคะ
1: ถึ
2: งตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
1: ครับผม คือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
1: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไง
2: คือ
1: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
2: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรส
1: ิ่
2: งที่เรามีนะคะคือหนึ่งเนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้างอย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน

0: เราก็พิสูจน์ตัวเองกับผู้ใหญ่พอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาตินะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
1: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
0: ไม่เชื่อ
1: เออนี่แหละนี่แหละ
0: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
1: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
0: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
0: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
0: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
0: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: ค
0: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โหมีตั้ง4สาขา
0: ค่ะ
1: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
0: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
0: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากครั้งอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
0: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับเก็บเอา

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเนี่ยเอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะคะมันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะอ่ะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะแบบแขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่
2: ะ
1: ใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะครับว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องการทำอาหารแล้วเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ้ครับผมพี่นกลงทุน

0: ทำไมอยู่ดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเลี้ยงครอบครัวเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ยเรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่าเรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที่จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: แสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลาค่ะทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้พี่นกแนะนำในเรื่องของคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเท่ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก
0: ็ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนน่ะนะคะ
0: บ
1: อกว่ามันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น อยากจะให้คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค
0: ่ะแล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบล็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผมนะฮะ
1: คุณทีมลองชิมเลยไหม
0: ให้ผมลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: จริงๆกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะอันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี่ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย์มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนิด
2: เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
2: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
2: โอ้คุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: คร
2: ับ หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับ
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรอะค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค่ะ
1: ค
2: ไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ
2: ่อค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้ค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ควันนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี
2: ่ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวนึงโอ้นั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาแล้วจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: ค่ะ
1: คนเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับ
2: ค่ะ
1: สำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: เนี่ยฮะเคล็ดลับง่ายๆนะฮะวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่1มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ2มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน3ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุน

0: นี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: ผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะ

0: ครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์คดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงคนละคำจะคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายคลายเครียดค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายแบบสบายๆนะคะแต่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะโดยมีทรายกัลยาจงรัตนชูชัยรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถพบกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะแล้วก็ทุกครั้งนะคะเช่นเคยทรายก็จะมาพร้อมกับพี่ทนายอารมณ์ดีค่ะที่จะมาไขข้อข้องใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแบบง่ายๆนะคะสไตล์ทนายวิรัติค่ะและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะฟังดูชื่อเรื่องแล้วก็น่ากลัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเรื่องของชีวิตคู่ค่ะเป็นเรื่องที่คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะคะเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันค่ะว่าจะมีกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของชีวิตคู่ค่ะแต่เรื่องราวของกฎหมายชีวิตคู่จะเป็นยังไงนั้นเราไปพบกันในช่วงพบทนายกันดีกว่าค่ะ

0: ข้าสู่ช่วงพบทนายค่ะแล้วตอนนี้นะคะสายก็อยู่กับพี่ทนายอารมณ์ดีของเราแล้วค่ะพี่ทนายวิรัติบังปิติพานิชค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะพี่วิรัติคะวันนี้ชื่อเรื่องน่ากลัวมากเลย
1: ครับ
0: เลือกคู่ผิดคิดจนตัวตาย
1: ครับผม
0: ฟังดูแล้วสยองขวัญมากนะคะพอไม่รู้ว่าวันไหนเราจะไปเดินทางผิดไปเลือกคนผิดมานะคะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่วิรัติก่อนว่าในการทำคดีความเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกคู่ผิดการมีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันระหว่างคู่สามีภรรยามีเยอะไหมคะเรื่องราวนี
1: ้ผมว่าเรื่องเยอะมากนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เคยเล่ากันมานะครับว่าคนเราเนี่ยพอมาอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สารพัดเลยนะครับคือตอนที่เป็นแฟนกันก็มีแต่เรื่องดี
0: ๆ
1: นะครับมีแต่เรื่องสรรหาดีๆพาไปดูหนังฟังเพลง
0: ทำอะไรก็ถูกไปหมด
1: ถูกไปหมดปรากฏว่าพอมาอยู่ด้วยกันเหลือแต่ไม่ดีละเดี๋ยวทะเลาะกันเคยไปดูหนังไหมไม่เคยถูกไหมครับเพราะว่าจะไปทำไมครับในเมื่อผู้ชายเนี่ยมันแปลกอย่างนึงคือว่าพอมีเขามีเป้าหมายคือการที่จะให้ผู้หญิงรักเนี่ยเขาก็ยอมทุ่มทุนสร้างทุกอย่าง
0: ถึงแม้จะไม่ใช่ตัวตนของเขาก็ตาม
1: เขาเต็มที่กับทุกอย่างเพื่อสร้างแรงจูงใจครับพอถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะต้องทำอะไรต่ออีกแล้วนะครับ
0: ก็คือหยุดทุกพฤติกรรมเลย
1: ใช่ครับผลก็คือผู้หญิงก็คิดว่ารักกันน้อยลงไห
0: ม
1: นะครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งครับคือผู้หญิงก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาไม่พาเราไปดูหนังละเอ๊ะเขาไม่เคยพาไปกินข้าวข้างนอกเอ๊ะเขาไม่เคยพาเราไปช้อปปิ้งละ เขารักเราน้อยลงหรือเปล่า

0: เขามีคู่ใหม่หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: มันเป็นคำถามและเกิดบังเอิญมีอยู่วันนึงเพียงแค่ผู้ชายเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกับเพื่อนสักคนหนึ่งเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะเป็นประเด็นในการเป็นคดีขึ้นมาก็ได้นะครับ
1: อาจจะไม่ใช่กิ๊กใหม่หรืออะไร
0: ไม่ใช่บางทีอาจจะเป็นแค่เพื่อนร่วมงานก็เป็นไม่ได้แต่ว่าพอในใจมันคิดว่าเขารักเราน้อยลงหรือเปล่าหรือก็มีเพื่อนไปเห็นว่าเออเขาคงมีแฟนใหม่แล้วหรือว่าถ่ายภาพมาถ่ายกับอีกคนหนึ่งซึ่งจริงเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นเพื่อนเก่ากันตอนนี้มันก็เริ่มระแวงกันนะครับ
1: ที่เกิดขึ้นก็คือความขุ่นข้องหมองใจที่อยู่แล้วนั่นเอง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ว่ามีอะไรมากระทบก็
0: ใช่ครับ
1: เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได
0: ้
1: นะคะค่ะทางที่ดีคุณผู้ชายก็ควรจะเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าครับ
0: ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมอยากจะแนะนำลูกศิษย์ผมนะครับว่าพยายามสมมติเราคบกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็เป็นตัวตนเราเองเลยนะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องไปเสแสร้งอะไรเราพาไปกินก๋วยเตี๋ยวแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าตอนที่คบกันมันเต็มที่เลยแต
1: ่
0: พอหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจผมว่าเป็นตัวตนที่เองดีที่สุดแล้วนะครับ
1: ใส่ว่าโดยเฉพาะเรื่องฐานะนี่สำคัญเลยไม่ใช่ว่าไปบอกผู้หญิงว่ามีเงินเท่านู้นเท่านี้ฐานะร่ำรวยจนมาชอบแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็ปัญหาใหญ่เหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะอีกอย่างนึงก็อยู่ที่การดูแลใจใสด้วย
0: ครับ
1: แล้วชนวนเหตุจริงๆเลยนะคะที่เกิดกรณีพิพาทระหว่างคู่สมรสเนี่ยที่พี่วีระเจอชนวนเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของชู้สาวนะครับ
1: อันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งเลย
0: เป็นอ
1: ัน
0: ดับหนึ่งเลยเพราะว่าพออยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเหมือนกับว่าไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วครับเขาก็จะไปคบหาคนใหม
1: ่ๆ
0: นะครับมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือคนเราจะต้องหยุดได้ต
1: ้
0: องหยุดนะครับถ้าไม่หยุดเนี่ยมันก็คือมันก็จะเกิดปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้เรื่องของการยอมรับความเปลี่ยนแปลงตามเวลานี่เป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้คนสองคนอยู่กันได้นะคะค่ะแล้วมีคดีอะไรไหมคะที่รุนแรงเป็นปัญหาครอบครัวที่รุนแรงฟ้องหย่ากัน
0: ก็ถ้าเป็นเรื่องที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะคือเอาคนใช้มาเป็นภรรยาหรือว่าเอาน้องสาวของภรรยามาเป็นภรรยาอีกคนอย่างเงี้ยนะครับก็หรือบางรายเนี่ยหนักซ้ำรายอาจจะเป็นเอาคุณแม่หรือนี่ก็คือเป็นพยาเทครัว
1: นี้
0: มีครับมีทุกเรื่องครับหรือนำลูกของตัวเองมาเป็นภรรยาก็มีซึ่งมันบางทีมันเรื่องเป็นลับไม่ได้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนต่างเพศที่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็ต้องระวังความรู้สึกความนึกคิดของตัวเองนิดนึงนะคะค่ะแล้วในส่วนของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีความคู่สามีภรรยามีคดีไหนที่มันตลกไหมคะ
0: ก็ผมก็เจออยู่เยอะนะครับเดี๋ยวลองดูถ้าน้องสายจะมีวิดีโอวันนี้มีไม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่มีเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะรับรองว่าคุณผู้ชมจะเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของการมีคู่ครองนะคะเรื่องของการเลือกคู่ผิดคิดจนตัวตายค่ะไปรับชมละครเรื่องแรกกันเลยค่ะ
2: ศักดิ์เป็นผู้จัดการบริษัทแห่งหนึ่งกำลังเครียดเรื่องที่ภรรยาเป็นคนที่ขี้หึงมาก
3: เฮ้ยเพื่อนเย็นนี้เองว่างไหมวะมาหาข้าหน่อยดิมีเรื่องจะปรึกษาว่ะ
4: เฮ้ยไงศักดิ
3: ์เฮ้ยนั่งก่อนดีวะ
4: ดูหน้าตาไม่ค่อยดีเลยวะมีเรื่องเครียดยังไง
3: เฮ้เอ็งนี่น่าเปลี่ยนจากหมอฟันเป็นหมอดูเนี่ย
5: wow.
3: แม่นเลยวะ
4: แล้วเป็นยังไงยังเที่ยวอยู่เหมือนเดิมหรือไงล่ะ
3: เหมือนเดิมแล้ววะ
4: นั่นไงกะแล้วเชียวว่าต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิ
3: ก็วันนั้นดิวะภรรยาฉันมาหาเจอกับเลขาหน้าห้องฉันน่ะดิวะ เขาเลยได้คุยกัน
5: ฉันรับไม่ได้เลยนะที่เธอบอกกับฉันว่าเลขาของเธออายุเกือบ50แต่นี่มัน25ชัด
3: ๆใช่จ้ะที่รักวันนั้นน่ะก็เขาไม่อยู่ไงไม่ค่อยสบายก็เลยโทรให้หลานมาทำงานแทนนะจ้ะไม่มีอะไรจริงจ้ะที่รักก็แต่คำตอบแล้วนะภรรยาข้าเสียงดังอับอายหมดเลยว่ะเสียการปกครองหมดเนี่ยถ้าคิดว่าจะฟ้องหย่าดีไหมวะ
4: เฮ้ยจะดีหรือวะ
1: คุณผู้ชมคะถ้าเป็นทรายนะคะทรายก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนะคะมาหักหน้ากันอย่างนี้เลยค่ะพี่วิรัตเป็นพี่วิรัตไหวไหมคะโดนอย่างนี
0: ้จริงๆแล้วมันต้องระงับอารมณ์กันนะครับไปทำที่ทำงานเนี่ยคนก็เขาเรียกว่ามันก็เสียการปกครองนะครับถ้าเกิดเราเป็นเจ้านายเนี่ยแล้วปล่อยให้ภรรยามา

0: มาด่าต่อหน้าน้องๆเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมการทำงานได้มันเสียจริงๆครับผมว่าไม่น่าจะทำ
1: ค่ะคำถามแรกเลยจากเรื่องนี้คุณผู้ชายทนไม่ไหวละฟ้องหย่าได้ไหมคะหักหน้ากันอย่างนี
0: ้คือมันเป็นเรื่องการทำในลักษณะนี้นะครับแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าเพราะการกระทำของหญิงเนี่ยเป็นการทำเพื่อความหึงหวงนะครับเขาก็อาศัยว่าเขาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้อาจจะทำให้เกินเลยไปแต่ว่ายังไม่ถึงเหตุที่จะเป็นการฟ้องหย่าได้นะครับ
1: แล้วกรณีที่ใช้คำพูดกิริยาต้องถึงขั้นไหนแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะไรถึงจะเป็นเหตุให้นำมาฟ้องหย่าได้คะ
0: คือถ้าเป็นการด่านะครับด่าเนี่ยจะต้องเป็นเหตุด่าที่ร้ายแรงนะครับเป็นถ้าด่าธรรมดาว่าเลวอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลักษณะเป็นการที่แบบเป็นคนที่ชั่วร้ายมากแล้วก็เป็นคนไม่มีอะไรครับไม่เลี้ยงไม่สามารถเลี้ยงดูอะไรได้ต่าง
1: ๆการด่าทอที่ล่วงเกินบุพการีตรงนี้สามารถนำมาใช้เป็นเหตุ
0: การด่าเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันต้องมีระดับของการด่าถ้าด่าเผินๆไม่เป็นไรแต่ถ้าด่าว่าการเลี้ยงดูเลวร้ายมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับ
1: ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวิจารณญาณของทางศาลอีกทีนึง
0: ใช่ครับก็ต้องดูว่าตอนที่เรื่องเกิดเนี่ยเราต้องมาดูว่าเขาด่ากันยังไงนะครับแล้วความหนักเบาของข้อความนั้นนะครับถ้ากฎหมายเขาบอกว่าถ้าร้ายแรงเขาใช้คำว่าร้ายแรงซึ่งการตีความคือคำว่าร้ายแรงมันต้องถึงขั้นว่าด่าแล้วเสียหายเช่นมันก็มีไปด่าว่าเป็นผู้หญิงหากินอะไรเงี้ยด่าพ่อแม่ของฝ่ายชายเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงหากินได้ละหรือด่าเป็นตัวเงินตัวทองอะไรเงี้ย
1: คือไม่ได้แล้ว
0: อันนี้ร้ายแรงละ
1: ล่วงเกินบุพการี
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะร้ายแรงไปนะครับ
1: พี่วรัตน์เคยเจอคดีไหนไหมคะที่แค่เพียงคำพูดก็ไปเกิดเป็นเรื่องเป็นราวกันทะเลาะวิวาท
0: ผมเคยเจอที่มันเป็นลักษณะว่าด่าพ่อแม่ว่าเป็นผู้หญิงหากินนะครับ
1: ตรงนี้คือยอมไม่ได้เลย
0: ใช่ครับเขาตั้งเรื่องมาก็ฟ้องได้ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือได้
0: ก็หย่าแล้วเป็นเหตุในการฟ้องหย่าครับแต่เพียงแต่ว่าจะได้หรือไม่ก็ต้องมีการสืบพยานกันว่าไอ้คำพูดนั้นพูดจริงไหม
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ข้อความเนี่ยได้ละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: และในฐานะที่พี่วิรัตเป็นทนายเจอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาเยอะละฟ้องหย่าพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำยังไงบ้างคะเกี่ยวกับคนที่มีภรรยาขี้หึงแบบนี้ค่ะบางครั้งอาจจะไม่ได้ทำคิดไปเอง
0: ครับมันมีอยู่สองสามเรื่องวิธีการง่ายๆครับหนึ่งคือเลิกกันไปเลยนะครับสองก็คือถ้าเรายังคงต้องอยู่เนี่ยเราก็ต้องอธิบายซึ่งกันและกันนะครับว่าผู้ชายเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเมื่อเจอลักษณะเนี่ยก็ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงนะครับแต่ถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ผมว่าคงอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับสุดท้ายเนี่ยก็ต้องทะเลาะกันพอทะเลาะกันก็ลงไม้ลงมือกันนะครับ
1: ตรงนี้อีกเรื่องนึงทรายดราม่าอีกแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันก็มีกรณีอย่างนี้ขึ้นจริงกรณีที่มีชู้มีกิ๊กกันจริง
0: ๆ
1: นะคะแล้วไปพบเห็นพอดีเกิดการบันดาลโทสะเกิดการฆ่าผู้หญิงหรือว่าฝ่ายชู้ด้วยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นกฎหมายจะเป็นไปแนวทางแบบไหนคะ
0: คือในอดีตเนี่ยมันมีอยู่คดีหนึ่งนะครับเป็นคดีที่คลาสสิกมากแต่แนวอาจจะแต่เป็นคดีเก่ามากนะครับ
1: ค
0: ือสามีเนี่ยเข้าไปในห้องนอนแล้วปรากฏว่าภรรยาเนี่ยอยู่กับชายชู
1: ้
0: นะครับฝ่ายชายเนี่ยฆ่าทั้งสองคนเลยนะครับแต่ศาลก็ตัดสินแล้วว่าไม่ผิด
1: อ้าวทำไมล่ะคะฆ่าคนตาย
0: เป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นการป้องกันศักดิ์ศรีตัวเอง
1: อ๋อมีกฎหมายข้อนี้ด้วยเหรอ
0: มีครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าผมว่าถ้ามันเป็นการตัดสินในปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช
1: ่
0: นะครับซึ่งแนวทางก็ยังไม่อย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าเป็นบันดาลโทสะ
1: ค
0: ือมีความผิดแต่จะลดโทษขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับ
1: อันนั้นคือคดีที่ผ่านมาหลายปีแล้วและตอนนั้นคือขณะนั้นทั้งคู่มีเพศสัมพันธ์กันอยู
0: ่
1: ตรงนี้ได้แต่ถ้าเกิดเดินในที่สาธารณะไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันลึกซึ้ง
0: ก็จะเป็นเรื่องของบันดาลโทสะได้แต่ตรงนี้ก็ต้องเข้าดูว่ามันบันดาลโทสะหรือไม่นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณเห็นแค่เขาเดินเฉยๆอย่างเงี้ย
1: ค
0: ุณไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่บันดาลโทสะแล้วคุณจะมาอ้างเหตุที่จะทำให้ศาลลดโทษให้คุณมันก็ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กันหรือว่าอยู่ในโรงแรมม่านรูดกันเนี่ยแล้วคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยก็ยังเป็นเหตุนะครับ
1: ค่ะ และในกรณีนี้คุณภรรยานี่ถ้าเกิดหึง

0: วงถึงขั้นทำร้ายร่างกายสามีตบตีและหึงทีไรตบตีทุกทีไม่ว่าสามีจะทำจริงหรือว่าหึงหวงคิดขึ้นมาเองนะคะตรงนี้สามีนำเหตุนี้มาฟ้องได้ไหมคะ
1: คือสามีถ้าถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าทำร้ายแบบธรรมดาตบตีกันธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าทำถึงขั้นร้ายแรงเช่นมีคดีหนึ่งก็คือว่าภรรยาเนี่ยถูกทำร้ายถึงขั้นต้องไปนอนให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลเลยอย่างนี้ถือว่าร้ายแรง
0: เรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าการทำร้ายร่างกายการสามารถฟ้องหย่าได้หรือเปล่า
1: ค่
0: ะคุณผู้ชมคะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่นะคะแต่เรื่องราวของปัญหาชีวิตคู่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามในละครเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ
2: บอมและตุ้ยชอบมาออกกายและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องครอบครัวเป็นประจำ
3: ผมมีเรื่องอึดอัดใจมากเลยแล้วเรื่องอะไรล่ะครับก็ภรรยาของผมสิครับเป็นครูชอบมาข่มขู่ผมอยู่ตลอดเลยแล้วเขาทำยังไงล่ะครับคุณก็ภรรยาของผมสิครับสอนหนังสือจนเคยตัวพอกลับมาบ้านก็บังคับให้ผมทำนู่นทำนี่ผมอะเซ็งมากเลยเธอคิดว่าผมเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลา
4: แล้วเขาทำยังไงล่ะครับ
3: ก็เขาบังคับให้ผมทำการบ้านสิ
4: อ้าวก็ดีนี่ครับ
3: มันเหนื่อยครับแล้วยังมาบอกว่าสามีมีหน้าที่หาเลี้ยงครอบครัวเงินของภรรยาก็เป็นของภรรยาส่วนเงินของสามีเนี่ยก็เป็นของครอบครัว
4: ผม
3: ว่าอยากรู้จริงเลยว่ามีกฎหมายข้อไหนที่เขาบังคับให้ผมต้องรับผิดชอบขนาดนั้นไหม
4: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
0: โอ้ยน่าสงสารคุณสามีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะคุณภรรยานี่จะเก็บเงินคนเดียวเลยนะคะในกรณีแบบนี้ค่ะถามเลยค่ะว่าสิ่งที่คนเป็นสามีต้องรับผิดชอบต่อภรรยาคือการเลี้ยงดูใช่หรือไม่คะถ้าไม่เลี้ยงดูให้เงินได้ไหม
1: คืออย่างนี้กฎหมายเขาไม่ได้บอกว่าบังคับให้ฝ่ายชายเนี่ยเป็นฝ่ายเดียวที่จะต้องเลี้ยงดูภรรยากฎหมายเขาเขียนอย่างนี้ครับเขาบอกว่าสามีภรรยามีหน้าที่เลี้ยงดูนะครับก็คือซึ่งกันและกัน
0: ช่วยกันทำมาหากิน
1: ใช่ไม่ได้หมายว่าผูกขาดว่าฝ่ายชายต้องเป็นคนหากินอย่างเดียวตลอดไม่ใช่ครับก็คือต่างคนต่างจะต้องมีหน้าที่ครับ
0: ค
1: ือสมมติว่าหาเลี้ยงมาก็ต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนหาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ
0: ค่ะถ้าอย่างนี้ภรรยาเคยตอนแต่งงานกันใหม่ๆสามีบอกไว้เลยว่าคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องทำงานแล้วอยู่มาวันนึงคุณสามีจะให้คุณภรรยาออกมาทำงานซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากตรงนี้คุณภรรยาจะไม่ยอมได้ไหมคะ
1: คือโดยหลักแล้วมันก็ต้องถ้ามันมีความจำเป็นผมว่าเป็นเรื่องครอบครัวมันคุยกันได
0: ้
1: ถูกไหมฮะมันก็ต้องยอมกันนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะอยู่บ้านเฉยเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวนี้ภาวะเศรษฐกิจมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับจะให้แบบในอดีตคือฝ่ายชายเป็นคนหาเลี้ยงเดียวมันคงไม่ใช่ครับ
0: ค
1: ือมันจะต้องช่วยกันนะครับ
0: และสามารถนำมาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ไหมคะ
1: ยังไม่ได้ครับ
0: ภรรยาไม่ทำงาน
1: มันต้องดูก่อนนะครับว่าถึงขั้นนั้นไหมแต่มันดูแล้วถ้ามันเพียงแค่ไม่ทำงานเนี่ยเพราะมีเหตุจำเป็นคือต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยมันก็อีกเรื่องนึงนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีทุกเรื่องจะไปฟ้องได้หมดเลยไม่ใช่ครับครับผม
0: แล้วถ้าเกิดในกรณีที่คุณภรรยาอาจจะทำงานแต่ว่ามีบุตรมีอะไรด้วยแต่คุณสามีค่ะอาจจะเงินเดือนน้อยหรือว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่น
1: ครับ
0: ตรงนี้นี่คือคุณภรรยาสามารถฟ้องร้องได้ไหมคะว่าคุณสามีไม่ส่งเสียเลี้ยงดู
1: มันไม่ถึงขั้นนะครับคือถ้ามันไม่ถึงกรณีที่ว่าเขาไม่ได้หาเลี้ยงอะไรเลยไม่ใช่
0: ค
1: ือมันเป็นเรื่องความสามารถในการหาเลี้ยงอะครับ
0: ค
1: ือบางคนต้องยอมรับบางทีสามีภรรยาเนี่ยความสามารถในการหาเงินเนี่ยแตกต่างกันนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสามารถเท่าเทียมกันนะครับมันก็ต้องบางทีมันก็จะคนนึงหามากคนนึงก็หาน้อยก็ช่วยกันนะครับก็ถึงบอกว่าสามีภรรยาต้องช่วยเหลือกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะใส่นึกคิดเรื่องกรณีดราม่าขึ้นมาได้อีกแล้วในกรณีที่คุณสามีทำมาหากินเนี่ยก็ไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาไปค้ายาเสพติดค
1: ่
0: ะค่ะตรงนี้ถ้าคุณสามีโดนจับได้คุณภรรยาโดนด้วยไหมคะ
1: ออกไม่เกี่ยวครับคนละประเด็นกัน
0: แต่เอาเงินมาใช้นะคะ
1: ครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเพราะก็มีคดีอย่างนี้อยู่บ่อยสมควรนะครับคือสามีทำอาชีพค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับแต่ว่าภรรยาก็ไม่รู้อะไรก็คือก็ทำเป็นแม่บ้านปกติครับเพียงแต่ว่าในส่วนของสามีเมื่อโดนจับไปแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวไปนะครับ

0: เหมือนเงินนะคะของทางครอบครัวตรงนี้จะจัดการยังไงคะ
1: ถ้าเป็นเรื่องคดียาเสพติดใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะมีการถูกอายัดเงินอะไรต่างๆนะครับ
0: ตรงนี้ก็ภรรยาสามารถฟ้องหย่าได้เลยไหมคะ
1: ถ้าเป็นกรณีที่สามีถูกจำคุกนะครับสามีคำตัดสินจำคุกแล้วก็เป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วนะครับหรือว่าสิ้นสุดคดีแล้วเนี่ยถ้าเกิน1ปีเนี่ยก็เป็นเหตุในการที่อีกฝ่ายเนี่ยจะสามารถจะฟ้องหย่าได้นะครับ
0: ค่ะพี่รัฐเคยเจอคดีไหนบ้างไหมคะที่เป็นคดีที่คุณสามีมีเจตนาดีค่ะที่จะอย่างเช่นเหมือนค้ายาแบบนี้ค่ะแต่ฝ่ายภรรยาไม่โอเคเป็นเหตุให้ฟ้องหย่ามีไหมคะ
1: ที่เคยเห็นนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะว่าสามีเนี่ยก็ค้าจริงๆนะครับแล้วก็ไปติดคุกจริง
0: ๆ
1: แต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยภรรยาก็ไม่มีแฟนใหม
0: ่
1: แต่จะจดทะเบียนหย่าก็ไม่ได้เพราะว่าคนนึงอยู่ในเรือนจำอีกคนนึงก็อยู่ข้างนอกนะครับก็ต้องไปอาศัยให้ทนายความยื่นคำร้องแล้วก็ฟ้องนะครับก็เป็นอย่างนี้เยอะพอสมควรนะครับ
0: ถ้าอย่างนี้อยู่ในคุกแล้วเกิดการฟ้องร้องขึ้นไปศาลยังไงคะติดต่อกันยังไง
1: มันยากนะครับมันเป็นไปได้ยากเลยส่วนใหญ่ก็คือยื่นฟ้องแล้วก็สามีก็ไม่มาก็พิจารณาไปฝ่ายเดียวนะครับพอมีคำสั่งศาลก็ไปเขาเรียกอะไรไปยื่นเพื่อเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน
0: เพราะฉะนั้นนี่เรื่องยาเสพติดนี่คือเราไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะคะค่ะแล้วในกรณีที่มีกรณีไหนไหมคะที่คุณสามีต้องการให้คุณภรรยามาทำมาหากินบ้างช่วยกันบ้างมีไหมคะที่ฟ้องร้องเลยค่ะ
1: ก็ส่วนใหญ่เป็นลักษณะว่าฝ่ายชายเนี่ยเขาก็อยากที่จะให้ฝ่ายหญิงช่วยเหลือนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องความจำเป็นของครอบครัวบางครอบครัวผู้หญิงเขาก็ไม่สามารถที่จะไปหาเลี้ยงได้นะครับคืออย่างสมัยก่อนแล้วผู้หญิงเนี่ยก็ไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรมากมายจะไปสมัครงานอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากครับก็บางทีก็ต้องเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยจะไปบังคับหรือใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าได้ผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมกับเขาด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะที่เป็นปัญหาครอบครัวนะจนนำไปสู่ถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะแต่เรื่องราวยังไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเกี่ยวกับคู่สมรสมาฝากคุณผู้ชมกันไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: ที่ศาลาริมน้ำน็อตและเฟิร์นกำลังนั่งคุยกัน
3: เมื่อวานน่ะเราไปทำบุญที่วัดมาน่ะ wow. เห็นผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้อยู่กับที่หลุมศพของผู้ชายคนนึงนั่งร้องไห้ไปปากก็พูดแต่คำว่ายังไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลย
4: จริงดิสงสัยเขาจะเป็นคู่เกย์กันมาสมัยเนี้ยชายรักชายเยอะจังเลยเน
3: า
4: ะ
3: ทีแรกอ่ะเราก็คิดอย่างนั้นนะแต่เราอดสงสัยไม่ได้เราก็เลยเข้าไปถามขอโทษนะครับพ่อคุณตายเหรอครับอ๋อผมหมายถึงคนที่ตายเป็นพ่อของคุณเหรอครับ
5: ไม่ใช่
3: อ
5: ้
3: าวแล้วเขาเป็นใครครับ
5: เขาอ่ะเป็นผัวเก่าของเมียผมนี่แหละ
3: แล้วคุณจะร้องไห้ไปทำไมล่ะ
5: เนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ชีวิตผมเนี่ยคงไม่ต้องลำบากขนาดนี้หรอก
3: อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองว่าแต่เมียคุณทำอะไรทำไมคุณต้องร้องไห้ขนาดนั้น
5: เมียผมอ่ะเขาชอบทำร้ายร่างกายผมแต่ผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงสู้ก็ไม่ได้เลยมานั่งร้องไห้อยู่นี่แหละครับ
3: โอ้โหไม่เอาไม่ร้องนะคะ
0: แหมคุณผู้ชมครับมีการไปร้องไห้คร่ำครวญต่อหน้าหลุมศพสามีเก่าด้วยอ
1: ัน
0: นี้แสดงว่าเศร้าใจสุดๆแล้วไม่รู้จะระบายออกกับใครแล้วในกรณีนี้ค่ะพี่รัฐคะ
1: ครับ
0: ภรรยาทำร้ายร่างกายอาจจะไม่พบเจอบ่อยแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีบ้างนะคะ
1: มีครับ
0: ค่ะอย่างนี้ฟ้องหย่าได้ไหมคะ
1: คือจริงๆกฎหมายเขามีไว้2ช่วงครับคือถ้าเกิดกรณีทำร้ายร่างกายแบบธรรมดาเช่นตบหน้าหรือชกต่อยนิดหน่อยนะครับหรือว่าตีกันอะไรเงี้ยนะครับมันจะถือเป็นการทำร้ายร่างกายแบบธรรมดา
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ในกรณีที่ทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสเช่นกระทืบหรือว่าม
0: ีการ
1: หรือขั้นว่ายิงกันถึงตายเงี้ยหรือว่าหรือบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายอย่างสาหัสอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งกฎหมายจะดูแลนี่เรื่องมากถ้าทำอย่างร้ายแรงเนี่ยจึงจะเป็นเหตุในการฟ้องหย่าได
0: ้
1: นะครับถ้าทำร้ายกันนิดๆหน่อยๆเนี่ย ยังทำไม่ได
0: ้อันนี้ต้องถึงเข้าขั้นการเข้าโรงพยาบาล
1: ไปนอนให้น้ำเกลือกันเลย
0: มีหลักฐานทางการแพทย
1: ์ใช่บางคนถึงถูกเหยียบกันถึงม้ามแตกเลยนะครับหร
0: ือ
1: ว่าถึงกับตาปิดแต่ยังไงที่สุดเนี่ยเราก็ต้องดูว่าถ้าอย่างที่มันก็เหมือนกับคดีทำร้ายร่างกายครับถ้าเป็นแบบให้สาหัสหรือร้ายแรงเนี่ยถ้ามีต้องจำเป็นที่ต้องพักรักษาตัวเกิน21วันเนี่ยก็จึงถือว่ามันเรื่องร้ายแรงนะครับก็เป็นเหตุการณ์ฟ้องหย่า
0: แต่กรณีแบบนี้ส่วนใหญ่เจอน้อยค่ะที่ผู้ชายจะถูกทำร้ายร่างกายพี่วิรัชเคยเจอไหมคะ
1: ผมไม่เคยเจอครับนะครับแต่ถ้าเกิดในส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีครับก็มีผู้หญิงที่ทำร้ายร่างกายสามีก็มีนะครับสามีก็ยอมนะครับก็บางทีมันก็มีโรคที่มันเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาพูดกันถึงเรื่องกรณีที่เจอบ่อยดีกว่าก็คือฝ่ายชายทำร้ายฝ่ายหญิงตรงนี้นี่มีแน่นอน
1: มีครับ
0: เยอะเลยทีเดียวนะคะปัญหาครอบครัวก็คือตรงนี้ถ้าคุณผู้หญิงเกิดทนไม่ได้ขึ้นมาแล้วครับพี่วิรัตหนีไปเลยหน
1: ี
0: ออกจากบ้านไปเลยตรงนี้คุณผู้หญิงมีความผิดไหมคะ
1: จริงเลยไม่มีความผิดอะไรครับก็คือหนีไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ป้องกันตัวอยู่แล้วเราก็หนีออกไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าการหนีของเราไปเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะเป็นเหตุให้ฝ่ายชายเนี่ยใช้เป็นเหตุในการฟ้องหย่าถ้าครบ1ปีนะครับ
0: ก็คือต้องหนีไปให้ครบ1ปี
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือหนีไปหรือว่าหายไปแบบพอเราติดต่อได้บ้างหรือว่าไม่สามารถติดต่อได้บ้างชั่วคราวมาสัก3ปีเนี่ยอีกฝ่ายก็ฟ้องหย่าได้นะครับ
0: ถ้าอย่างนี้หายไปแบบไม่รู้ข่าวเลยคุณสามีสามารถไปแจ้งความได้ไหมคะว่าแจ้งคนหาย
1: โดยหลักแล้วพอหายไปเนี่ยเขาก็จะไปแจ้งความแล้วก็ใช้หลักฐานเนี่ยนำมามอบให้ทนายความเพื่อฟ้องร้องว่าเขาทิ้งล้างไปเกิน1ปีนะครับ
0: ค่ะแล้วในกรณีอย่างในละครนี้ถ้าคุณผู้ชายทนไม่ได้ละพี่วิรัตจะมีวิธีแนะนำเขายังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็ควรจะแยกออกมาก่อนนะครับอาจจะแยกกันอยู่ชั่วคราวอย่างเช่นทำสัญญาบันทึกข้อตกลงว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวก่อน
0: ค่ะ
1: นะครับตรงนี้มันจะช่วยเหลือเยียวยาได้เพราะว่าการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยผมเห็นมาพอสมควรคือว่าพออยู่ด้วยกันเนี่ยพอมันทนกันไม่ได้เนี่ยก
0: ็
1: จะใช้วิธีการลงไม้ลงมือกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมันบางทีก็อาจจะโชคดีว่าไม่เป็นไรอาจจะแค่บาดเจ็บแต่ถ้าถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เรื่องเลยเถิดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมถูกทำร้ายเนี่ยก็ต้องแยกออกมาก่อนมาอย
0: ู
1: ่ข้างนอกนะครับพอเรารู้สึกว่าดีละเราก็ขอกลับเข้ามาคุยกันก็ได้นะครับ
0: แล้วเรื่องสัญญาตัวนั้นที่พี่วิรัตพูดถึงคือสัญญาที่จะแยกกันอยู่
1: ชั่วคราว
0: ค่ะตรงนี้เป็นสัญญาที่ต้องร่างขึ้นยังไงบ้างคะ
1: โดยหลักก็ควรจะทำขึ้นคือแยกกันว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยขอแยกอยู่ชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งทำบันทึกข้อตกลงง่ายๆก็ได้ครับว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่สมรสกันแล้วก็ได้มีการขอแยกกันอยู่ชั่วคราวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายนะครับ
0: ต้องมีพยานอะไรด้วยไหมคะ
1: อันนี้อาจจะไม่ต้องจำเป็นครับอันนี้เพียงเขียนข้อความสั้นๆว่าขอแยกกันอยู่ชั่วคราวได้นะครับ
0: ค่ะแล้วถ้าอีกฝ่ายนึงไม่ยอมนะคะ
1: อันนี้ก็ต้องไปฟ้องร้องกันนะครับเพราะสามารถจะฟ้องร้องเพื่อขอแยกกันอยู่ชั่วคราวกับคู่สมรสได้
0: ค่ะยังไงก็คือเรื่องราวถ้าเกิดขึ้นแล้วข้อตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็คือต้องไปถึงขั้นฟ้องร้องกัน
1: ก็เสียเวลาพอสมควรนะครับ
0: ค่ะซึ่งการฟ้องร้องก็ต้องมีกระบวนการมากมายนะคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะในเรื่องราวของชีวิตคู่เรื่องราวของครอบครัวนะคะก็ควรจะพูดคุยกันนะคะด้วยความรักความเข้าใจนะคะแล้วปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะก็จะหมดไปนะคะเราไม่ต้องไปขึ้นศาลนะคะไม่ต้องเป็นคดีความให้ขุ่นข้องหมองใจกันนะคะถ้ามีปัญหาถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ขอให้จบลงด้วยดีนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบพระคุณพี่วิรัตค่ะพี่ทนายอารมณ์ดีของเรานะคะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหาชีวิตคู่ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะก็สามารถสอบถามได้โดยตรงเลยค่ะที่พี่ทนายวิรัตของเรานะคะทาง Twitter แล้วก็ LINE ค่ะที่ปรากฏทางด้านหน้าจอนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรายการของเราไม่ทันนะคะหรือพลาดบางช่วงบางตอนต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมรายการของเราค่ะได้ทางเว็บไซต์ www.etvthai.tv ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะทรายพี่ทนายวิรัตและทีมงานทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ETV ภูมิใจเสนอ

0: รายการกฎหมายคลายเครียดปี2
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตน์เจ้าเก่านะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการกฎหมายคลายเครียดปี2ครับตลอดหาเรื่องต้นรายการแบบนี้นะครับเป็นหน้าที่ของผมเองที่จะไปหาข้อสงสัยเรื่องราวที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับกฎหมายส่งต่อไปยังพี่ทนายวิรัตในช่วงทนายคลายฉงนนะครับและตอนนี้ผมนั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เขียวขจีที่น้ำตกท่ากระบาก

0: น้ำเย็นมากเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับน้ำตกท่ากระบากแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากอ่างเก็บน้ำท่ากระบากเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าเส้นทางนี่ยังค่อนข้างเป็นเส้นทางธรรมชาตินะครับเดินทางด้วยรถอาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่ผมแนะนำว่าให้เดินเท้าเข้ามาเนี่ยจะง่ายกว่านะฮะความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติก็ยังมีอยู่อย่างครบถ้วนเลยนะครับอากาศก็เย็นสบายมากๆเลยเดี๋ยวขอนั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้สักครู่เดียวนะครับและก็จะได้เวลานัดหมายแขกรับเชิญของเราคนแรกแล้วไปดูว่าเขาจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายอะไรบ้างในช่วงตลอดหาเรื่อง
1: ช่วงตลอดหาเรื่อง
0: คุณผู้ชมครับได้เวลาตลอดหาเรื่องคุยกับแขกรับเชิญคนแรกของผมแล้วนะฮะน้องก๊อฟสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เรื่องของน้องก๊อฟเป็นยังไงเล่ามาได้เลย
2: ของผมเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนึงผมขับรถออกไปที่ตลาดครับเพื่อจะไปหางานทำ
0: ครับ
2: ครับผมพอผมจะไปหางานทำผมก็ไปชะลอรถแล้วก็เลี้ยวรถมาตรงที่ยูเทิร์นครับแล้วพอดีระหว่างนั้นผมขี่รถมาก็มีรถเก๋งอีกคันนึงขี่รถมาปุ๊บเพื่อจะเลี้ยวซ้ายผมก็เห็นว่าเขาตบไฟเลี้ยวแล้วผมก็ชะลอรถไม่ให้เขาแบบให้ไปเกิดอุบัติเหตุ
0: นิดนึงรถของน้องก๊อฟเป็นมอเตอร์ไซค์
2: ครับผมมอเตอร์ไซค์ครับ
0: มอเตอร์ไซค์ยูเทิร์นเสร็จเรียบร้อยแล้วเจอรถเก๋งคันนึงอยู่ข้างหน้า
2: ครับผม
0: รถเก๋งตบไฟเลี้ยวซ้าย
2: ครับผม
0: เราก็ชะลอรถตาม
2: ครับผม
0: แล้วไงต่อฮะ
2: พอผมชะลอรถแล้วเขาก็ขับไปเรื่อยผมก็คิดว่าเขาจะเลี้ยวผมก็ขี่รถตามตูดเขาไปเรื่อยยังไม่แซงนะครับผมก็คิดกะว่าจะแซงขวาเมื่อผมจะแซงขวาปั๊บเขาก็เร่งเครื่องขึ้นไปอีก
0: ดันเร่งเครื่องหนี
2: ครับผม
0: ก็แปลว่ามีทีท่าว่าจะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยแล้วหร
2: ือ
0: จะไม่จอดแล้ว
2: ครับผมประมาณนั้น
0: แล้วไฟตอนที่เขาแซงเร่งเครื่องไปเนี่ย เขายังตบซ้ายอยู่ไหม
2: ครับผมยังตบไฟเลี้ยวซ้ายอยู่ครับ
0: อ๋อเราก็เลยเอ๊

0: าจจะเปิดไฟค้างไว้ก็ได
1: ้ครับผม
0: ครับ
1: อะไรประมาณนั้นครับผมก็เลยขี่รถอ่ะลงเขาคงจะไม่เลี้ยวแหละเขาเร่งเครื่องขนาดนั้นผมก็เลี้ยวตรงขี่แซงไปด้านซ้ายพอผมขี่แซงไปด้านซ้ายเสร็จปั๊บเขาก็เลี้ยวขึ้นมากระทันหันเลยอ๋อ
0: คือหักเลี้ยวซ้ายกระทันหันเลย
1: ครับผม
0: ในระหว่างที่คุณแซงตามไหลทางขึ้นไปถูกไหมฮะเขาหักเข้ามาชนไหม
1: ชนครับ
0: โอ้ไม่เหลือ
1: ชนโครมเลยครับ
0: แรงด้วย
1: ครับผม
0: ก็เป็นไงบ้างอ่ะ
1: ตอนนั้นก็คือผมกระเด็นออกมาจากรถแล้วก็รถก็ได้รับความเสียหาย
0: คุณสวมหมวกกันน็อกปะ
1: สวมครับ
0: สวมโอ้ยังโชคดีที่สวมหมวกกันน็อก
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณเจ็บแค่ไหน
1: เจ็บมีแตกใต้บริเวณขอบตาครับ
0: ที่เดียว
1: ครับผมที่เดียว
0: แขนขา
1: ครับผม
0: ไม่หักหัวไม่แตก
1: ไม่ครับ
0: ก็ถือว่าโชคดี
1: ครับ
0: ทีนี้คู่กรณีของคุณเนี่ยก็ต้องได้รับความเสียหายบ้างล่ะ
1: ครับผม
0: เพราะเป็นรถเก่งนะฮะด้านซ้ายก็ต้องชนเข้ากับรถมอเตอร์ไซค์ของค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ครับ
0: รถเขาเป็นไงบ้าง
1: รู้สึกว่ารถเขาตอนนั้นที่ผมจากมองดูแล้วคือรถเขาไม่ได้รับความเสียหายมากมายเขาก็ลงมาจากรถอยู่นะครับลงมาจากรถเพื่อจะดูรถเขาแล้ว
0: เป็นอะไร
1: ครับผมแล้วเขาก็เหมือนแบบหันมามองผมแค่แวบเดียวแล้วเขาขึ้นรถขับรถหนีผมไป
0: คือไม่ได้ดูเลยว่าคุณเป็นอะไรบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ว่าแบบเอ้ยน้องเจ็บหรือเปล่าได้รับอุบัติเหตุงี้เป็นอะไรมากพี่พาไปส่งโรงพยาบาลไหมไม่มีเลย
1: ครับผมไม่มีเลยครับ
0: ดูแค่รถตัวเองไม่เป็นอะไรมาก
1: ครับผม
0: ปิดประตูขึ้นรถ
1: ครับผม
0: ไปเลย
1: ขี่หนีไปเลยครับ
0: โอ้โหนี่ใจจืดใจดำมากนะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณทำยังไงต่อ
1: หลังจากนั้นสักพักนึงผมก็พยายามพาตัวผมเองเนี่ยไปโรงพยาบาลครับพาครับไปรักษาก่อนเผื่อเป็นอะไรมากมายไปเอ็กซเรย์อะไรประมาณนี้นะคร
0: ับก็โชคดีที่ไม่เป็นไรและโชคดีที่ไม่มีคนซ้อนคุณด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณได้ไปดำเนินการอะไรยังไงต่อไหมในเรื่องกฎหมายหลังจากเขาหนีไปแล้ว
1: คือตอนนั้นผมก็ยังไม่ทันได้ไปแจ้งความครับ
0: ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
1: ผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย
0: จำทะเบียนรถได้ไหม
1: จำได้ครับจำได
0: ้รูปพรรณสันฐาน
1: จำได้หมด
0: ทั้งรถแล้วก็คู่กรณีเนี่ย
1: ครับผม
0: จำได้นะ
1: ครับ
0: เหตุการณ์ผ่านมานานแค่ไหนแล้ว
1: ก็ไม่นานเท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 เดือนครับ
0: 2-3 เดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ทั้งหมดที่น้องก๊อฟเล่ามาเนี่ยอยากจะถามอะไรกับพี่ทนายของเราบ้างครับ
1: ผมอยากจะทราบว่าถ้าผมไปแจ้งความเนี่ยผมจะมีความผิดไหม
0: ก๊อฟก็เลยอยากรู้ข้อที่1คือคุณมีความผิดด้วยไหม
1: ใช่ครับ
0: อยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องคู่กรณีไหม
1: ก็อยากรู้ครับว่าเขาจะได้รับความผิดแบบยังไงมั่งหรือว่าจะเป็นยังไงมั่งถ้าเกิดเขาได้รับความผิดแล้วเขาจะชดใช้ค่าสินไหมค่าซ่อมรถให้เราหรือเปล่าอะไรประมาณน
0: ี้อยากจะถามถึงคู่กรณีนะฮะว่าจะต้องชดใช้ความผิดอะไรบ้างนะครับจากการชนแล้วหนีในครั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยกันเนี่ยเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟที่ได้รับบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มาก
1: ๆ
0: ขอบคุณน้องก๊อฟที่นำเรื่องมาแบ่งปันในรายการของเราขอบคุณมากครับ
1: ครับผมครับ
0: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เป็นอย่างนี้นะฮะขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับตามรถเก๋งรถเก๋งก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็ทำท่าว่าจะจอดข้างซ้ายหรือว่าจะเลี้ยวเข้าซอยนะครับแต่ปรากฏว่าเอ๊ะขับตามมาสักพักก็ไม่ยอมเลี้ยวสักทีตัดสินใจจะแซงออกด้านขวาพอจะแซงด้านขวารถเก๋งกับเร่งเครื่องเร่งบึ้ดขึ้นมาจังหวะแซงก็หายไปละแซงไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจหักเข้าซ้ายเพื่อจะแซงไหลทางด้านซ้ายไปเหมือนเดิมตอนแรกทันใดนั้นเองนะครับรถเก๋งที่เร่งเครื่องออกไปแล้วกลับเลี้ยวซ้ายตัดหน้ามาอย่างกระทันหันชนโครมเข้าให้คู่กรณีลงมาดูว่ารถเป็นอะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นนะฮะหนีหายไปเลยทิ้งน้องก๊อฟเจ้าของเรื่องเรานอนโอดโอยได้รับบาดเจ็บอยู่คนเดียวต้องพยุงรถพาตัวเองไปโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ในสภาพนั้นนะครับเรื่องที่อยากรู้ในวันนี้ก็คือเรื่องแรกตัวเขาเองเนี่ยมีความผิดด้วยไหมจากกรณีที่เล่ามา 2. ตัวคู่กรณีคนขับรถเก๋งเนี่ยที่ชนแล้วหนีไปเนี่ยจะได้รับความผิดอะไรบ้างและจะต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับน้องก๊อฟด้วยหรือเปล่าโดยวิธีการใดบ้างนะครับรบกวนพี่ทนายวิรัตตอบให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งหนึ่งแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายคลายฉงนครับ
2: ก๊อฟกำลังขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดเพื่อหางานทำมีรถเก๋งอยู่ด้านหน้ากำลังชะลอและเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก๊อฟจึงเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อจะแซงแต่ขณะที่กำลังจะแซงรถเก๋งก็เร่งความเร็วทำให้ก๊อฟเสียจังหวะก๊อฟจึงขับตามรถเก๋งต่อมาสักพักหนึ่งแต่รถเก๋งก็ไม่มีทีท่าว่าจะเลี้ยวก๊อฟจึงตัดสินใจว่าจะขับแซงตรงไหล่ทางแต่รถเก๋งก็หักเลี้ยวมาตัดหน้าแบบกระทันหันจนชนเข้ากับรถเก๋งก๊อฟได้รับบาดเจ็บและรถมอเตอร์ไซค์เกิดความเสียหายส่วนคนขับรถเก๋งก็ลงมาตรวจสอบรถของตนเองว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขึ้นขับรถไปโดยไม่ได้มาสอบถามอาการของก๊อฟแต่อย่างใดก๊อฟจึงพยายามพาตัวเองมาที่โรงพยาบาลจึงสงสัยว่าแบบนี้จะสามารถแจ้งความได้หรือไม่แล้วก๊อฟจะมีความผิดไหมแล้วคนที่ขับรถเก๋งจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหรือไม่เพราะก๊อฟจำได้ทั้งหน้าคนขับลักษณะรถและทะเบียนรถได้
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงทนายคลายฉงนกับทรายกัลยาจงรัตนชูชัยค่ะแล้วเป็นประจำเช่นเคยค่ะทรายจะมากับพี่ทนายใจดีของเราพี่ทนายวิรัติหวังปิติภาสวัสดีค่ะพี่วิรัติ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
4: ค่ะพี่วิรัติเรื่องราวของน้องก๊อฟฟังดูแล้วจะเหมือนคนขับรถยนต์จะแกล้งก็เหมือนนะคะ
5: ครับ
4: เพราะว่าจะไปก็ไม่ไปพอแซงซ้ายปุ๊บเก็บมอเตอร์ไซค์น้องก๊อฟเรียบร้อย
5: ลองกำลังกันอยู่
4: อาจจะหงุดหงิดอะไรมาหรือเปล่าน้องก๊อฟผ่านมาพอดีเลยมาลงที่น้องก๊อฟเลยอย่างนี้น้องก๊อฟไม่กล้าไปแจ้งความค่ะอาจจะเพราะว่ากลัวตัวเองมีความผิดด้วยในกรณีที่แซงซ้ายแล้วถูกชนแบบนี้มีความผิดไหมคะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยการแซงซ้ายมันผิดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันทำแล้วใครประมาทนะครับแต่ดูจากการที่เราแซงซ้ายเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็เลยพูดได้ยากครับปกติเราต้องแซงที่ขวาอย่างเดียวนะครับคือบ้านเราก็ต้องเรียกอะไรอ่ะของเราเนี่ยเวลาขับเนี่ยก็ขับซ้ายใช่ไหมครับถ้าจะแซงคุณต้องอยู่ชูขวาแล้วก็แซงแล้วก็กลับเข้าเลนเดิมนะครับแต่บ้านเรานี่ขับไปเป็นแผงเลย
4: แต่น้องก๊อฟก็ใจร้อนไปนิดนึงเนาะรีบแซงซ้ายเลยก็เลยเกิดอุบัติเหต
5: ุ
4: นะคะอันนี้คนขับรถเก๋งเขาคงคิดอยู่แล้วว่าเขาเป็นฝ่ายถูกเขาแค่มองรถเขาว่ารถเขาเป็นอะไรหรือเปล่า
5: ครับ
4: รถไม่เป็นอะไรเขาก็ขับต่อไปเลยอย่างนั้นเลย
5: ไม่เสียเวลาไง
4: ค่ะเขามีความผิดไหมคะ
5: ก็ถ้ามันไม่เขาไม่ได้ผิดอะไรเขาก็ไปของเขาแต่ว่าอาจจะมีการขับเรื่องการบาดเสียวนะครับจากที่ฟังน
4: ะ
5: แต่เราต้องมาข้อที่จริงอีกครั้งนึง
4: แต่น้องก๊อฟได้รับบาดเจ็บเลยนะไม่ลงมาดูหน่อยไม่มีความผิดอะไรเลยหรอคะ
5: จริงๆก็อย่างที่ผมบอกว่าคนที่ขับด้านหลังเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าคันข้างหน้า
4: ค
5: ันหลังเนี่ยจะต้องพร้อมสำหรับการเบรกโดยที่ไม่ชนต้องขับพร้อมกับความปลอดภัย
4: ก็คือขับรถในประเทศไทยไม่ว่ากฎหมายประเทศอื่นจะเป็นไงแต่ขับในประเทศไทยคุณต้องระวังสิ่งที่อยู่ข้างหน้า
5: ใช่อย่างเวลาน้องสายขับเนี่ยน้องสายก็ต้องระวังหน้าเพราะว่าน้องสายเนี่ยต้องทิ้งระยะห่างจากคันหน้าพอสมควรเพื่อให้เบรกได้อย่างไม่ชนใครนะครับคือกฎหมายเขียนอย่างเงี้ย
4: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสายไปถอดกระจกมองหลังที่รถเลย
5: โอ้
4: ไม่สนใจแล้ว
5: อันตรายมากขึ้น
4: ไม่สนใจแล้วสนใจแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วน้องก๊อฟเนี่ยค่ะเจ็บตัวแล้วรถพังด้วยตรงนี้น้องก๊อฟจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากใครในเมื่อคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะไม่ผิดนั่นแหละ
5: ครับ
4: เขาได้ไปแล้วอะค่ะ
5: คือน้องก๊อฟอาจจะต้องซ่อมตัวเองครับคือต้องเสียเงินค่ารักษาเป็นประกันตัวเองนะครับ
4: ตรงนี้ไปแจ้งพ.ร.บ.ได้ไหมคะพ.ร.บ.ของผู้ขับขี
5: ่พ.ร.บ.มันบุคคลที่3ไม่ใช่ผู้ขับขี
4: ่
5: นะครับตรงนี้ก็ต้องเยียวยาตนเองนอกจากว่าเขามีการทำประกันในส่วนของภาค
4: สมัครใจเพิ่มขึ้นมา
5: ใช่ครับ
4: ค่ะถ้าอย่างนั้นน้องก๊อฟก็ควรจะไปทำประกันเนาะ
5: ใช่
4: น้องก๊อฟก็พอมีสตินะคะที่ตอนโดนชนเขาจำทะเบียนรถได
5: ้
4: จำได้แม้กระทั่งหน้าคนที่ชนเลย
5: ครับ
4: แต่ยังไม่มีความมั่นใจอยู่ว่าจะไปแจ้งความเดียวเพราะกลัวตัวเองก็ผิดด้วยที่แซงซ้ายพี่วิรัติพอจะแนะนำน้องก๊อฟยังไงบ้างคะว่าควรจะไปแจ้งหรือไม่
5: ผมว่าถ้าในกรณีที่เราก็ผิดหน่วยผมว่าก็เสียเวลานะครับก็น่าจะซ่อมตัวเองดีกว่านะครับจะไม่เสียเวลา
4: ก็คืออยากจะแนะนำน้องก๊อฟว่าก็น้องก๊อฟมีส่วนผิดด้วยแหละ
5: ใช่คือตัวเองมาประมาทดีที่ถ้าเขาฟ้องเราก็ฟ้องได้นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเขามีการมีความเสียหายหรือไม่นะครับ
4: เพราะว่าถ้าไปแจ้งความนี่น้องก๊อฟอาจจะโดนข้อหาขับรถโดยประมาทเพิ่มขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็ดูแลตัวเองกันไปเนาะขับรถคราวหลังก็อย่าประมาทแบบนี้อีกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนค่ะมันก็ไม่ได้มีปัญหาแบบแค่น้องก๊อฟเท่านั้นอย่างยกกรณีตัวอย่างถ้าเป็นน้องก๊อฟเลยเนี่ยทำผิดก็จริงแต่ว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยค่ะน้องก๊อฟจะต้องให้ใครมารับผิดชอบเขาจะต้องรับผิดชอบไหม
5: ถ้าเสียชีวิตเองเนี่ยแล้วมันหาตัวผู้กระทำความผิดอะไรไม่ได้นะครับตรงนี้ก็รับผิดชอบไปตัวเองครับก็คือมันไม่ได้ได้เรียกร้องจากใครนะครับเพราะว่าบางทีการขับรถโดยประมาทเป็นก็อาจจะทำให้ตัวเองตายเสียชีวิตได้นะครับ
4: ตั้งแต่พี่วิรัติทำคดีมามีคดีไหนไหมคะที่เกี่ยวกับการขับขี่บนท้องถนนที่เหยื่อเกินแล้วก็ตัดสินลำบากเป็นคดีที่แปลกอะ
5: คือคดีจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมันยากตรงที่ว่าแต่ถ้ามันมีกล้องนะครับมันจะชัดเจนนะครับคือกล้องเรื่องกล้องวงจรปิดแต่ว่าถ้าไม่มีเนี่ยโอ้โหมันพิสูจน์กันยากพอสมควรกันนะครับเขาก็คดีลักษณะนี้ส่วนใหญ่คนก็ไม่ค่อยอยากทำกันนะครับทนายคนเดียวไม่ค่อยอยากทำกันเพราะว่ามันก็ไปสู้กับเรื่องประกันไปสู้กับเรื่องรถยนต
4: ์
5: เรื่องรถกับขอส
4: อ
5: มกอะไรนะครับ
4: ก็ส่วนใหญ่คือไม่ได้ทำคดีในตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วพี่วิรัติคะถ้ารถเก่งถ้าตอนนั้นอยู่ทั้งคู่นะในกรณีของน้องก๊อฟอ่ะแล้วรถเก่งเนี่ยเขาไม่ได้หนีไปไหน
5: ครับ
4: เขาก็อยู่ตรงนั้นอ่ะแต่เขาโทรเรียกประกัน ตรงนี้แล้วแหละน้องก๊อฟจะต้องพูดคุยกับประกันยังไงแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะ
5: คือถ้าเขามีประกันเนี่ยโดยถ้าเขามีประกันเนี่ยประกันก็จะชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตัวรถเก่งคนนั้น
4: อ่ะส่วนใหญ่รถเก่งน่าจะเป็นประกันชั้นหนึ่ง
5: เออเขาก็จะมาดำเนินการให้และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเขาก็จะเอาสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมาฟ้องน้องก๊อฟนี่แหละนะครับมาติดตามแล้วก็ถ้าน้องก๊อฟไม่สามารถเยียวยาหรือชำระหนี้ให้เขาได้ก็ฟ้องร้องน้องก๊อฟแน่นอนนะครับ
4: ถ้าน้องก๊อฟเลวร้ายที่สุดไม่มีใบขับขี่ล่ะคะถ้าไม่ได้ทำใบขับขี่ตรงนี้น้องก๊อฟจะต้องได้รับโทษอะไรเพิ่มขึ้นไหม
5: ก็คือถ้าเป็นกรณีนี้ก็ต้องโดน2ข้อหาก็คืออาจจะเรื่องการไม่พกพาใบอนุญาตในการขับขี่อันที่1 2ก็คือการขับรถโดยประมาท
4: ไม่พกพานี่หมายถึงว่ามีแต่ไม่พกพา
5: ครับก็มีความผิด
4: ก็ต้องมีความผิดเหมือนกัน
5: ใช่ๆ
4: แล้วมีความผิดเท่ากันกับไม่ได้ทำเลยหรือเปล่าคะ
5: อ๋อแตกต่างกันนะครับแต่ว่าในกรณีที่ไม่พกพาเนี่ยมันก็มีความผิดแหละนะครับแต่ว่าถ้าไม่ทำเลยเนี่ยมีความผิดหนักกว่า
4: ค่ะเรื่องราวของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะที่พี่วิรัตอธิบายไว้นะคะยังไงถ้าขับขี่นะคะบนท้องถนนประเทศไทยนะคะก็ควรจะแซงขวาค่ะในเรื่องของการแซงซ้ายนี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะเพราะถ้าแซงซ้ายแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะยังไงคุณก็เป็นคนผิดอยู่ดีนะคะสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะก็ควรจะระวังตัวนิดนึงนะคะแล้วก็ระวังผู้อื่นด้วยนะคะขับขี่กันอย่างเอื้ออาทรนะคะมีน้ำใจต่อกันเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุบัติเหตุได้แล้วนะคะค่ะแล้วเรื่องราวต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเราไปติดตามรับชมในช่วงตลอดหาเรื่องกับคุณตูนดีกว่าค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับคำตอบจากพี่ทนายวิรัตนะครับเป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนขับขี่รถบนท้องถนนนะฮะเรื่องต่อไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนนเหมือนกันจะเป็นยังไงไปถามน้องเกรซกันสวัสดีน้องเกรซครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเรื่องเป็นไงครับ
6: ก็มีวันนึงหนูขี่รถมากับเพื่อนออกไปเที่ยวกันช่วงเย็น
0: ๆหนูเป็นคนขี
6: ่ไม่หนูเป็นคนซ
0: ้
6: อน
0: อ๋อหนูเป็นคนซ้อนก็ขี่รถเล่นกัน
6: ใช่แล้วเพื่อนก็ขี่รถมามันก็ไม่เร็วเท่าไหร
0: ่ประมาณเท่าไหร
6: ่60
0: ขี่ใส่หมวกกันน็อกมั้ย
6: ไม่ใส่ค่ะ
0: 2คนไม่ได้ใส่
6: ไม่ได้ใส่เลย
0: ไม่ได้ใส่เลยทั้งคู่สติสัมปชัญญะครบถ้วนมั้ยดื่มสุราแอลกอฮอล์อะไรมาหรือเปล่าม
6: ีเพื่อนดื่มมา
0: อ้าวนั่นก็ไม่ครบแล้วสิ คือเธอไม่ได้ดื่ม
6: ใช่
0: แต่เพื่อนดื่มมาแล้วเพื่อนขี่ด้วย จะบอกว่าครบได้ไงเดี๋ยวตีมือเลยแปลว่าสติสัมปชัญญะอาจจะไม่สมบูรณ์ใช่มั้ยฮะแล้วยังไงต่อฮะ
6: แล้วก็มาถึงช่วงที่เป็นลงเนิน
0: ดึกภาพตามอยู่นะฮะ
6: เกิดเบรกไม่อยู
0: ่เฮ้ยเบรกไม่อยู่เหรอ
6: ค่ะเป็นเนินชันๆด้วย
0: มีการลดเกียร์ต่ำช่วยไหมไม่นี่คือไม่รู้หรือว่า
6: ไม่รู้ตอนนั้น
0: เราเห็นเหตุการณ์หรือว่าเราทำอะไร
6: ตอนนั้นหันไปคุยกับเพื่อนข้างหลังอ๋อ
0: คือเรารู้แค่ว่าลงเนินมาแล้วรู้ได้ไงว่าเบรกไม่อยู่อ่ะ
6: ก็เพื่อนมาบอกทีหลังตอนฟื้นจากโรงพยาบาล
0: อันนี้เป็นข้ามช็อตไปนะฮะแต่เดี๋ยวถามเหตุการณ์ตอนนั้นต่อลงเนินมาด้วยความเร็วประมาณ
6: 60 ถึง 70
0: กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วเบรกไม่อยู่ก็แปลว่าไม่มีการชะลอเลย
6: ใช่
0: ชนเข้ากับอะไรไหม
6: ชนเข้ากับฟ้าค่ะ
0: โอ้ไม่มีคู่กรณีนะฮะไม่มีคนขับขี่มาตัดหน้าหรือเฉี่ยวชนแต่เป็นเสาไฟฟ้าหนักขนาดไหน
6: ก็อีกนิดนึงเสาไฟหัก
0: คือเสาไฟฟ้าเกือบหักเลยเหรอมอเตอร์ไซค์คันเดียวเนี่ยนะฮะโอ้จากแรงบวกของการลงเนินนะครับแล้วความเร็วที่ขับขี่มาโดยไม่เบรกเสาไฟฟ้าเกือบหักขนาดเสาไฟยังขนาดนั้นคู่ขับขี่จะขนาดไหนเป็นไงบ้างอ่ะเราสองคน
6: ก็เพื่อนกะโหลกร้าวส่วนหนูหัวแตก
0: ยังมีแผลเป็นอะไรอยู่มั้งไหม
6: มีอยู่นี
0: ่โอ้ท่านโทษฮะยังแผลเป็นยาวพอสมควรที่บริเวณหน้าผากนะฮะเย็บกี่เข็มแกจำได้ไหม
6: 38เข็มค่ะเย็บ2รอบ
0: 2รอบคือรอบเดียวไม่พอนะครับเย็บ38เข็มแล้วที่เหลือไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมแขนขาหัว
6: ก็มีถลอกนิดหน่อย
0: อ๋อแต่ไม่ได้แตกหักอะไร
6: ไม่
0: นี่ยังโชคดีนะฮะแล้วไม่ได้สวมหมวกกันน็อกด้วยเป็นแค่นี้นี่เธอโชคดีมากๆเลยเพื่อนกะโหลกร้าวเลย
6: ใช่
0: หลังจากฟื้นขึ้นมาถึงจะเล่าให้ฟังที่เกรซบอกเมื่อกี้ว่าเบรกไม่อยู่ซึ่งจะเบรกไม่อยู่จริงๆหรือยังไงเกรซก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเกรซเป็นคนซ้อนแล้วเพื่อนที่ขับขี่ตามกันมามีใครเป็นอะไรปะ
6: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ก็เห็นเหตุการณ์ใช่ไหมพาไปส่งโรงพยาบาลอะไรก็ว่ากันไปแล้วเหตุการณ์ผ่านมานานยังครับ
6: 3ปี
0: นานแล้วเหมือนกันนะตอนนี้เขาหายดียัง
6: ตอนนี้ใส่เหล็กอยู่ก็
0: เหล็กที่ไหน
6: ที่กะโหลกเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่กลายเป็นมนุษย์ดัดแปลง

0: ไปเลยนะฮะเพราะนั้นนี่เป็นอุทาหรณ์นะครับขับขี่รถนี่ต้องมีสติครบถ้วนแล้วก็อย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะฮะแต่วันนี้เจ้าของเรื่องเราเนี่ยไม่มีคู่กรณีเนี่ยไม่มีคนขับขี่อะไรมาชนแล้วอยากจะรู้อะไรจากพี่ทนายวิรัติ
1: ก็อยากจะรู้ว่ากรณีแบบนี้ต้องชดใช้ค่าเสียหายอะไรด้วยไหมเพราะเสาไฟเกือบหักเลย
0: ต้องชดใช้อะไรให้กับทางการหรือเปล่าจากเสาไฟฟ้าที่เกือบหักเอ้าแล้วมันผ่านมา3ปีแล้วเนี่ยเขามีแบบเทศบาลมีอำเภอมีอะไรมาทวงถามหรือตำรวจมาหาบ้างไหม
1: มีตำรวจเคยมาติดต่อ
0: เรื่อง
1: เสาไฟแหละค่ะแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้อยู่ด้วย
0: จะติดต่อใครอ่ะ
1: มาติดต่อกับพ่อ
0: พ่อหนูหรือพ่อเพื่อน
1: พ่อหนู
0: พ่อหนูแล้วพ่อต้องจ่ายเงินอะไรให้ทางการไหม
1: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ
0: แต่เรื่องก็ผ่านมาแล้วแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกนะครับเพราะนั้นเลยเป็นคำถามที่คาใจอยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับการไม่เมาแล้วขับแต่ถ้ามีอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเนี่ยผู้ขับขี่จะต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากพี่ทนายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอบคุณน้องเกรซที่นำประสบการณ์มาแบ่งปันแล้วก็ขับขี่อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะฮะขอบคุณมากครับเอาละครับขับขี่มอเตอร์ไซค์กันไปกับเพื่อนนะฮะผู้ขับขี่เนี่ยดื่มแอลกอฮอล์มาแค่ไหนไม่รู้แหละเพราะว่าคนซ้อนก็ไม่อาจทราบได้หันไปคุยกับเพื่อนที่บิดมาด้วยกันนะครับรู้ตัวอีกทีจังหวะลงเนินด้วยความเร็วประมาณ 60-70 กิโลเมตรไม่มีเบรกเลยเพราะเจ้าตัวอ้างทีหลังว่าเบรกเสียใช้ไม่ได้ลงมาชนกับเสาไฟฟ้าเข้าอย่างจังรุนแรงถึงขนาดที่ว่าผู้ขับขี่ในกะโหลกร้าวและรุนแรงขนาดที่ว่าเสาไฟฟ้าเกือบจะหักลงมาเลยท้ายที่สุดเนี่ยรอดชีวิตทั้งคู่นะครับตอนนี้เจ้าของเรื่องมีแค่แผลเป็นที่หน้าผากส่วนคนที่ขับขี่ก็ใส่เหล็กอยู่ที่กะโหลกศีรษะแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรชีวิตยังอยู่ดีนะฮะแต่แค่อยากรู้ว่ากรณีแบบนี้เนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับทางราชการหรือไม่กรณีที่ชนกับเสาไฟฟ้าเกือบจะโค่นหักแบบนี้รบกวนพี่ทนายวิรัติชี้แจงแถลงไขหน่อยนะครับเดี๋ยวไปชมภาพเหตุการณ์ในรูปแบบการ์ตูนกันอีกครั้งนึงแล้วฟังคำตอบในช่วงทนายใครฉงนครับ
2: เกรซซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกับเพื่อนโดยไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและขี่โดยใช้ความเร็วประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อนที่เกรซซ้อนท้ายได้ดื่มแอลกอฮอล์มาด้วยระหว่างที่รถกำลังลงเนินเกรซหันไปคุยกับเพื่อนคันข้างๆหลังหันมาก็ชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเกรซสลบพอฟื้นที่โรงพยาบาลเกรซโดนเย็บที่หน้าผากด้านขวาจำนวน38เข็มส่วนเพื่อนที่เป็นคนขี่ต้องผ่าตัดใส่เหล็กที่กะโหลกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ที่เกรซนั่งมาเบรกไม่อยู่จึงชนเข้ากับเสาไฟฟ้าจนเสาไฟฟ้าเกือบหัก3ปีต่อมาเกรซจึงสงสัยว่าแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นและจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
3: ช่วงทนายคลายฉงน
4: โอ้ยพี่วิรัติเสียดายจังเลยค่ะน้องเกรซน่ารักมากเลยแต่ต้องมีแผลเป็นที่หน้าผากเลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจากการขับขี่ของเพื่อนนั่นเองนะถือซะว่าน้องถือซะว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วกันเนาะมีแผลนิดหน่อยค่ะตรงนี้มาถึงเรื่องที่น้องเกรซจะต้องเจอคือไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็คือซ้อนท้ายแหละหันมายิ้มกับเพื่อนอยู่ดีๆตุ้มโลกมืดไปเลยชนเสาไฟหักไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้ค่ะน้องเกรซจะต้องมีส่วนร่วมในการชดใช้ค่าเสาไฟให้กับทางราชการ
5: คืออย่างนี้ครับน้องเกรซเนี่ยคือซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับตรงนี้เนี่ยน้องเกรซก็อยู่ในฐานะของผู้เสียหายเหมือนกันคนขับเนี่ยต้องรับผิดชอบ
4: คือคนขับนอกจากเขาจะรับผิดชอบเสาไฟที่เขาชนแล้วเขาต้องรับผิดชอบในตัวน้องเกรซด้วย
5: ใช่เพราะคุณขับรถโดยประมาณนะครับตรงนี้จะต้องรับผิดชอบนะคร
4: ับ ตรงนี้รับผิดชอบต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนคะเสาไฟต้นนึงเนี่ยค่ะ
5: โอ้โหเป็นแสนนะครับเป็นแสนต้นของเสาไฟฟ้านะครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนใหม่ก็ต้นทุนอยู่ประมาณแสนกว่านะครับ
4: ก็คืออย่างน้อยชนเสาไฟฟ้าหักนี่ก็ต้องชดใช
5: ้ครับ
4: เป็นเงินแสนแล้ว
5: คือตรงนี้ทางการไฟฟ้านี่นะครับเดี๋ยวเขาก็จะมาสรุปตัวเลขเองนะครับเขาก็จะมาดูคดีว่าคดีมาถึงตรงไหนแล้วก็ใครคือผู้ที่กระทำความผิดเขาก็จะมาเรียกร้องจากบุคคลคนนั้น
4: ก็คือเราไม่มีคู่กรณีเราก็คือเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าถ้าเราชนแล้วเราไปเลยเหรอคะไม่สนใจ
5: ก็มีหลายคนทำอย่างนั้นเหมือนกันคือถ้าเขาจับไม่ได้ก็แล้วไปนะครับแต่ถ้าเขาจับได้เช่นเขามีภาพวงจรปิดต่างๆจำเลขกทได้เพราะ ทางการไฟฟ้าเขาก็ต้องมาดำเนินคดีอยู่แล้ว
4: ก็คือเรียบร้อยเลย
5: ครับ
4: แต่ที่น้องเกรซเล่าเนี่ยฟังดูแล้วน้องคนขับคือเพื่อนน้องเกรซเนี่ยที่ขับไปประสบเหตุเหมือนจะมีอาการมึนเมาด้วยถ้ามึนเมาแบบนี้จะต้องโดนข้อหาเพิ่มหรือชดใช้อะไรเพิ่มเติมไหมคะ
5: ก็คือเมาแล้วขับครับอันนี้จะมีโทษอาญาด้วยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเรามีการแก้ไขกฎหมายจนถึงขั้นว่าถ้าเมาแล้วขับเนี่ยตอนนี้ขังครับ
4: โทษเมาแล้วขับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่เป็นนักดื่มอยู
5: ่จำคุกนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าประมาณ

0: ของน้องเกรซเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเสาไฟของรัฐแต่เป็นรั้วบ้านของประชาชนทั่วไปนะสิ่งปลูกสร้างของประชาชนทั่วไปตรงนี้ต้องชดใช้ยังไงแล้วผู้ที่ถูกชนเนี่ยเจ้าของทรัพย์สินเนี่ยเขาจะต้องมาดำเนินการด้านคดียังไงกับเพื่อนน้องเกรซ
1: ครับถ้าเป็นรั้วบ้านคนอื่นก็เป็นการละเมิดเขานะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องฟ้องร้องเขาแหละนะครับถ้าตามทวงไม่ได้ก็ต้องฟ้องร้องกับทางคนขับแต่ไม่จะไม่ทวงน้องเกรซไม่ได้เพราะน้องเกรซก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ก็คือต้องตามทวงกับทาง
1: คนขับ
0: แล้วถ้าเพื่อนน้องเกรซยังไม่มีเงินชดใช้ตรงส่วนนี้เขาจะต้องไปแจ้งความหรือไปร้องเรียนต่อศาลยังไง
1: คือถ้ายังไม่มีเนี่ยนะครับมันก็คงจะต้องถูกฟ้องแต่ว่ามันบังคับคดีไม่ได้นะครับก็คนที่ฟ้องร้องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีภายใน10ปี
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ถ้าน้องคนขับยังไม่บรรลุนิติภาวะก
1: ับ
0: บรรลุนิติภาวะแล้วรูปคดีจะแตกต่างกันยังไง
1: นะครับเพียงแต่ว่าคือตรงนี้ก็มาอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยได้ดูแลกดขันหรือไม
0: ่
1: นะครับถ้าเป็นอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องมาดูว่าพ่อแม่เองเนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะได้ดูแลกดขันไม่ให้เขาได้มาขับรถนี้หรือไม่นะครับถ้ากรณีที่ไม่ได้ดูแลตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบ
0: ก็คือพ่อแม่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าบรรลุนิติภาวะแล้ว
1: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละ
0: พ่อแม่ไม่เกี่ยวละไม่มีเงินจ่าย
1: ก็เป็นเรื่องของเขาไป
0: คุณก็ต้องไปติดคุกไปอะไรแทนแต่ถ้าเป็นเด็กนี่คือพ่อแม่ต้องรับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบถ้าเนี่ยคือถ้าเป็นลูกเป็นเด็กเนี่ยนะครับในกฎหมายมันจะระบุไว้เลยว่าเราจะต้องดูว่าพ่อแม่ได้กดขันหรือไม
0: ่
1: ดูแลเป็นอย่างดีหรือไม่นะครับแต่ไม่ใช่ว่ากรณีซื้อรถให้ลูกเองเลย อย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าคุณไม่กวดขัน
0: ลูกไม่มีใบขับขี่ด้วย
1: แล้วยังปล่อยให้ขับเนี่ยอันนี้มีความผิดละ
0: ถ้าเยาวชนไม่มีใบขับขี่อย่างนี้ต้องรับโทษเพิ่มไหมคะ
1: ก็ไม่ครับก็คือโทษก็เรื่องการไม่มีใบขับขี่ละครับอันนี้ก็เรื่องนึงนะครับเรื่องเมาก็อีกเรื่องนึง
0: แต่ว่าต้องรับโทษในทุกๆการกระทำผิด
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ไม่มีข้อยกเว้นถึงแม้จะเป็นเยาวชนก็ยังต้องรับโทษอยู่ดีตรงนี
1: ้
0: ผู้ปกครองก็ต้องระวังเด็กด้วยนะคะต้องดูแลเด็กเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าเกิดอายุยังไม่พร้อมหรือยังไงก็อย่าเพิ่งให้ขับขี่รถดีกว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้
1: เราไม่ควรจะซื้อรถให้ลูกแหละผมว่าถ้ายังไม่จำเป็นจริงอย่างทีเนี่ยเราการเป็นลูกบางคนเนี่ยบางทีแบบไปขอพ่อแม่ว่าถ้าหนูสอบได้เดี๋ยวซื้อรถให้หน่อย
0: ค่ะยิ่งตามต่างจังหวัดนี่ขอรถจักรยานยนต์ก่อนเลย
1: ครับซึ่งตรงนี้ต้องยอมแล้วว่าบางทีเนี่ยมันเราเด็กการขับรถบางทียังไม่พร้อมแล้วก็บางทีอาจจะขับรถโชว์หญิงอะไรต่าง
0: ๆวุฒิภาวะในการตัดสินใจก็ยังไม่ดี
1: หร
0: ือ
1: ว่าดื่มเหล้ามาแล้วมาขับเนี่ยอาจจะทำให้คือผมว่าไม่ซื้อให้เขาจะดีกว่านะครับให้รอเขาอยากถ้าเขาอยากได้จริงๆเขาก็เก็บกันแล้วซื้อดีกว่านะครับ
0: ที่จะเห็นอยู่บ่อยๆเลยปัจจุบันในโลกออนไลน์คือคลิปต่างๆที่เป็นจากกล้องติดรถยนต
1: ์ครับ
0: ค่ะหรือว่าแม้แต่ติดตามหมวกกันน็อกของคนขับรถจักรยานยนต์ก็จะเห็นกันบ่อยๆเลยว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากรถ2คันที่มีอุบัติเหตุต่อกัน
1: ครับ
0: แต่มันจะเป็นอาจจะมีรถอีกคันนึงที่ทำผิดกฎจราจรเช่นปาดหน้าเบรกกระทันหันแต่รถที่ประสบเหตุเนี่ยไม่ได้ชนกับคันที่ก่อเหตุพี่รัตน์นึกออกไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: ค่ะแล้วก็เขาก็หนีไปเลยแต่ว่าเรามีภาพหลักฐานในวงจรปิดว่าเหตุมันเกิดขึ้นจากการกระทำของเขาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสามารถเอาผิดเขาได้ไหม
1: เอาผิดได้ครับก็คือเหตุคือผลของทุกอย่างในโลกนี้มันมีเหตุและมีผลนะครับถ้าเขามาปาดหน้าทำให้เราต้องชะงักหรือว่าเราต้องขับรถชนไปเสียหลักอะไรยังไงอย่างเงี้ยสามารถดำเนินคดีเขาได้
0: แม้กระทั่งรถของเราไม่ได้กระทบกับรถของเราเขาแม้สักนิดเดียว
1: เขาอาจจะตัดหน้าเรายังด่วนเนี่ยทำให้เราต้องหักหลบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้เรามีความเสียหายเนี่ยเราสามารถดำเนินคดีเขาได้นะครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ขับขี่รถบนท้องถนนนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปเฉี่ยวชนกับใครแต่คุณทำขับรถด้วยความประมาทจนกระทั่งทำให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุตรงนี้คุณก็จะต้องรับโทษไปด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะขับรถกันอย่างมีน้ำใจนะคะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนร่วมทางนะคะเพียงเท่านี้นะคุณก็จะปลอดภัยเพื่อนร่วมทางคุณก็จะปลอดภัยด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่วิรัตเป็นอย่างสูงค่ะที่มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องอื่นๆอีกนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจของพี่วิรัตเลยค่ะตามที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ค่ะและรายการของเรานะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ดูไม่ทันนะคะหรือว่าอยากจะดูในเรื่องอื่นๆย้อนหลังนะคะก็สามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ของ ETV ค่ะที่ www.etvthai.tv ค่ะและอีกท่านนึงนะคะที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอบคุณคุณตูนวรัตค่ะที่ไปตลอดหาเรื่องราวสนใจเกี่ยวกับกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: คิดว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอาสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: งั้นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปีนไปให้ที่โต๊ะอาสินเลยนะครับ

0: นี่ลุงไม่ไปหาหมอเหร
1: อโอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติกเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: หลายคนนี่เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: พวกอาร์ตนี้ใช่ไหมครับ
1: เราก็มันไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่ของเราก็เหมือนกันในสื่อของเราแล้วนะเราอยากให้พี่อ่านใช่ไหมพี่ไม่ต้องเป็นหมอก็ได้พี่ก็ได้อ่านมันก็เหมือนกับอยู่ข้างนอกอ่ะมันก็มีอยู่ของมันอยู่แล้วแล้วก็เราไม่ใช่ของเรามันก็อยู่แค่เราเห็นในสื่อ

สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10 เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่า

0: ารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
1: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
0: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะแอนซิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาประตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่นี่มันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่ทำให้ตาล้าอย่างรวดเร็วทำให้ปวดหัวมึนศีรษะอยากอาเจียนเพราะงั้นเลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพครับ

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปลอกคอนะ
1: โอเคอ๋อ
2: คุณคะ
3: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
0: นี่คือแมวของป้า
3: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลยใช่มั้ย
3: ของป้าค่ะคือตัวมันก็ไม่มีปลอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้แพ้ปลอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
3: โอ้
0: ยฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
4: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
3: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องมีอะไรจับแมว
3: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะค่ะวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจครับ
3: ป้าคุ้ยใจเวิร์ดตัวสูง
0: โอ้ยเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
3: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
3: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
3: หรอจ้าจ้าจ้าจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
0: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีที่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
0: เอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
0: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้

0: จ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
1: 90วันเลยเหรอคะ
0: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาเนี่ยคุณอุตสาสามารถมาเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
2: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้เนี่ยทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
1: คุณจะไปไหนอ่ะ
2: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่องเฮ้ย
1: คิดจะดีอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
2: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
1: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าส้อยมาอึที่บ้านฉัน
2: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
3: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางอย่างนี
2: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแล้วเนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
1: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: เข้ามาอึในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
3: ได้รับบาดเจ็บจาก
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้
4: ทางฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินเผชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที

ี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้ใส่นะลูกนะตัวนี้ละเหมือนสีเก่าเลยอ่ะ

0: ื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหรอ
1: พี่สาฟ้องศาลพี่สาต้องการอะไรพี่สาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละความเหงาและความว้าเหวของป้าทำให้คนอื่นต้องเดือด

0: เดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันเป็นหัวจะแย่อีกแล้ว
1: โอ้ย
0: แล้วจะให้ป้าทำยังไงเจเจี๊ยบที่หลงที่ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันแล้วตอนนี้ล่ะ
1: แล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะ
0: ป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
2: ดูจากรูปการณ์นี้แรกแล้วอะยังไงเธอไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคดีพิพากษา
1: โอ้ยเสียเวลา
2: โอ้ยป่านนี้ลูกจะหิวแย่แล้ว
3: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
4: ผมว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณกันแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ 921/257 ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสามสาสุวรรณสุวิชาผู้ถูกฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้รับสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวัดพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีแหละเพราะอะไรเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนก็ยังไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับถ้าสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าทองเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นทอง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับและการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้ใช้สอยต่าง
2: ๆคนเสียมเรียบเป็นเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันไหม
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทมัย
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายเห็นไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
1: บองอันนี้มากรอบหมานบองก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่านมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบองอันนี้มุ้ยหมัน
3: ตัว
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นสำหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
0: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
1: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
0: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
1: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
1: นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านท้องอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
0: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
1: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใช้ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
0: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำอะไรครับ
1: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
0: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
1: จิมเจียเปียอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็
1: แหวนมั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวออนไลน์หนึ่งเจียเปียอริบการ์เมนเนี่ยอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนิฟะฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
1: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อนมาเลือกมาเรื่อยบองปรองถึงมาลองนะรวยกินมีพิซซ่าโบไม่ได้ไอ้เรื่องช้าหนึ่งเห็นไหมครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
0: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มาเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะขอด
3: ู
2: หน่อยได้ไหมคะ
3: ว่าน้อย
1: เป็ เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็เท่าร่าง
1: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านตอนเช้าก็จะหอบหิ้วเอามา

0: จัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
1: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
0: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำหรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
1: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสดายวองบางปงถวยกี่ได้หนึ่งของใส่ก้อนเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยสร้อยคอครับคลุกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
0: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
1: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทะเด็บชิวนี่คือระบบในการมีในการไฟออกเลยเนี่ยกระทะพี่เราไปเดินมากัดนั่นก็โยกกระดับมาครูนไอ้ที่ก็กระดับบ่อยเยอะ
2: กระโยกกระดับมาครูนไอ้ก็ชื่อเตอร์ชู
1: กระเตกระทะเอาตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวเมื่อจิ้มมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณ
2: เลยมาชดห้าสัปดาห์เลย
0: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
1: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแล้วว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทำบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทำบุญไปในตัว
0: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
1: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ำและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ำไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องเพราะเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
0: รถเร่ขายถ่านของมนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
1: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
0: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทหนึ่งที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้

0: สุดสดายบองนี่คนขายอยู่ข้างบน
1: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ
0: นอนอยู่ข้างบนนอนบนเปล
1: สวัสดีค่ะ
0: บองมอปีนานี้มอปีแคนาดาพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบอง
2: บ้างโตลงเมา
0: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีกล้วยชามเห็นไหมครับ
1: ข้าวสาร
0: นะครับ
1: ต้องหุง
0: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
2: ดีถ้าต่อจุ่มขี้บานยมลำเขาจุ่มขี้เ
0: ป็
2: นยมไทยเนี่ยยมติงใบสา
3: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
0: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
3: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆ อีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
4: ต้องจ้องมุ่งนี
0: ่ต้องกันขึ้นแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คนโตแล้วก็น้องถัดไป
3: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่ทั้ง2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
3: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองตันจะมาจุ่มพีนยำใบนั่นหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างนั่นหนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
3: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมแต่ที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 แบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับชื่อพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกัน

0: ทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วัน2สามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: ใกล้จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: ยังเป็นจะต้องลุกว่าตัดตากินนั่งห้องนี้นั่งบอกว่าเราบังนั่งบอกยังครอบเราไอ้บอก
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามแต่ว่ามันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: ๆการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียมเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บงตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบงมอนิตนาตะขนงแค่แต่บง
4: แค่แต่ขนงแค่
0: ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็100กว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บองไว้จุดจัดปลาหรือกับมูลไทยบองไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเมาจ้ะ
1: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
0: พี่เตยเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่เตยบอกว่าพี่เตยเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่เตยบอกว่าถ้าไกลขับมา2ชั่วโมงครึ่งเวิร์นครับ40นาที
1: วันนี้เวิร์นขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงิน

ได้ไม่เลวเลยจริงเบือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อไก่

ราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับสารปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่ละกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที่ DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ย อย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาๆใหญ่ๆแบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันหรอกใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างนึงว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือน
2: เสาเรือนใช
0: ่ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปไปร่วมกันมาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะร้อยถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์ๆหน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายนิดนึง
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่ครับสุดยอดเลย
2: ครับ
0: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านเลยใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูม
1: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยังนะ
2: จะเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย
3: คือเนี้ยเป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
3: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนกับ
2: ก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
3: โอเคหลายคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต๋อถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
3: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
3: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
2: ใช่คร
3: ับ พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
2: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40
3: นวดไปก่อนเบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
3: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
4: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที
4: ่ก็เริ่มละ
3: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
4: โอ้ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
3: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
3: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
4: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ 4-5 วัน
2: 4-5 วัน
4: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
3: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
4: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
3: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
3: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช่ใช
3: ่อบกันไม่ได้อบ
4: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
2: มันจะไม่ได้คุณภาพ
3: ครับครับครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
3: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
4: เวิร์กช็อปสตูดิโอ
3: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
3: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
3: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบที่ไม่ต้องใช้ตะปู
3: ฮะฮะจริงเหรอ
2: ครับ
3: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
4: ้ตรงไหน
3: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
4: อุ้ย
2: ทนเสียงหน่อย
4: โอ้ย
3: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเนยไม
4: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
3: า
4: ะเหม
3: ือ
4: นกับกรอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
3: จบเลยจบเลยเฮ้ยสวยมาก
4: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
3: แล้วก็เป็นการเรียกอะไรอ่ะเข้าย
4: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
3: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
4: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแพร่ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกนะมีโซฟาโหเยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละงี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซ็ปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีเหมือนกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
3: ่
0: ะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้ okay.
3: นะครับแล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียก okay. ว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าเมื่อถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
3: ใช่แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้
3: ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
3: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟราเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์เดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: เตาไม
0: ้เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผม
0: เชิญครับ
3: เชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงคร
3: ับ อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนกล้วยก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุยก
0: ัน
3: เมื่อกี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: อ๋อโอเค
3: ทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ไปแห้งอยู่แล
0: ้
3: วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: เป็นไงเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
0: อ
3: ต่ำ15ปีพอตัดปุ๊บ
1: ตลาด
3: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เออามาเรื่อยเนี่ยโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
0: ยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
0: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
3: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้

0: ที่มีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
0: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทําความร้อนทีนี้เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่
0: ตรงน
2: ู้
0: น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: อินฟราเรดตัวเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: คงที่ฮะคงที่แล้วก็จะมีต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทําความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ยเอาไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับก็เป็น60
0: 80อยู่80แล้วก็ไม่ได้
1: มันจะที่คุยนะคือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันจะงอเสียรูป
0: คือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อ
0: ะ
1: เจ้ย
0: ไม่ได้
1: คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอ
0: คร
1: ับ เพราะว่าไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้
2: ครับขอบคุณมากนะคะ
1: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
1: ้เราอยู่กับคุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ยขาที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ครับข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เนี่
3: ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต์ต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวังมันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่ไงบิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังน
3: ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อันนี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาแบบน
1: ี้
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
3: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: ลวดลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
3: ใช่
1: นะฮะ
2: ตะไบ
1: เจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
2: ม
1: ัน
2: ไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรก็จะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
1: าบ
2: นิดๆ
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟต์จริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนา
1: ะ
3: เราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกเขาเจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
1: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มี

0: ตั้งแต่เตาอบอินฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
0: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่าง
2: งี้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ5-10ปีแต่ถ้าเป็น20-30ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบนึง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับเพราะยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วิรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทําไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ําเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ําเลย
3: ลอยน้ําใช่
1: นี่
4: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้อมรินทร์ทีวี
6: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมอาจคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้

0: รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์รู้หรือไม่ตอนคนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีคนไร้ความสามารถประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องให้ผู้อนุบาลเป็นผู้ฟ้องคดีแทนสำหรับคนเสมือนไร้ความสามารถหากประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนและต้องแนบหนังสือแสดงความยินยอมนั้นมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็คือ
1: นี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่ไหมฮะใช่ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำนานๆยังพี
2: ่รวม40ปีแล้ว
0: โอ้ยาวนานเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นหนาหนาหยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย
1: ค
0: ือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมยังคงคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่น
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบายหน่อย
2: ก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไ

0: จากที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
1: ใช่
0: ครับแล้วก็นำมาทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
1: นี่นะ
0: คร
1: ับสุดยอดเลย
0: ครับ
1: จะหน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
2: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
1: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
2: ใช่
1: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีต
0: บล็อก
1: แล้วคอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
0: ไม่ฉาบ
1: ไม่ฉาบ
0: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
1: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
0: ครับ
1: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
2: ม
1: ัน
2: จะได
1: ้
2: ร้อนมันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
1: เอออบอุณหภูม
2: ิอันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
0: ยังครับ
1: ยังนะ
0: จะเรียง
1: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลยคืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
0: ไม้ใหม่ครับ
1: เออไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วนจับ
0: ก็
1: ลำต้น
0: คือไม้เป็นไม้ต้นสูงเนาะต้นสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
1: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
0: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเต
1: ๋อ
0: ถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
1: ไม้มันจะเริ่มแบบเขาเรียกอะไร
0: หดตัว
1: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูฮะ
0: ใช่คร
1: ับ นะพอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบแล้วมาแล้วลายมันเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานไหมพี่อุณหภูมิเท่าไหร่อะไร
0: อุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
1: เบาๆ
0: นวดเบาๆไปก่อน
1: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบ้ออย่างเงี้ยเลยเออเบาๆก่อน
0: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
2: ไปถึงเท่า
0: ถึง80แล้วคงที
2: ่ก็เริ่มละ
1: ค่อยๆค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยแอร์ว่าปึ๊บ
2: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
0: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
1: บิดนี่โกงบิดแน่น
0: อ
1: นอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
0: ครับ
1: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
2: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5 วัน
0: 4-5 วัน
2: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง
0: 80นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
1: โอ้10วันเหรอ
0: บวก5วัน
2: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
0: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
1: โอเค
0: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
1: โอ้เกือบเดือนนะ
0: ใช
1: ่ใช่อบกันไม่ได้อบกัน
2: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่ความ
0: หนามันจะไม่ได้คุณภาพ
1: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อพี่น้อยเป็นช่าง
0: ครับ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
2: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
1: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้อ่ะเชิญครับพี่น้อยและนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
0: เก้าอี้ญี่ปุ่น
1: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยเน่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
0: มีจิมม
1: ี่คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอะไรนะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
0: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
1: ฮะฮะจริงเหรอ
0: ครับ
1: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่
2: ได้ตรงไหน
1: ยังไงอ่ะ
0: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวเราถอดให้ด
2: ูอุ้ย
0: ป๊อปๆๆเสียงหน่อย
2: โอ้ย
1: เฮ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
2: ้เอ้ยมันของเล่นเหมือนกันเน
1: า
2: ะแบบประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
1: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
2: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกิน
1: แล้วก็เป็นการเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
2: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
1: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
0: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
3: ขนาดต้องเป๊ะ
0: ขนาดต้องเป๊ะฮะเพราะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเขาอีกญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถถอดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซงานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกระท่อมมันถึงก็สับวาง

0: DM ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อำ
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณที่ขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับที
3: ่พา
0: ตัวครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่
1: นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปหนึ่งวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไป
1: ส
0: วัสดีครับพี่เติ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
3: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลย
1: เรา
0: ก็ดื่มกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเค
1: ร้อน
0: มาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
3: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
3: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอะ
3: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับหนึ่งคือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม้นะและอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
3: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล
0: ้
3: ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
3: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
3: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม้ก
0: ็คือจากรัฐ
3: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช่ไหม
1: ก่อกำแพง
0: ก่อกำแพงใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
3: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
3: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันเชื่อมเพลิง
1: อัน
3: นี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
3: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
3: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
3: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
3: ิ
0: คุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่งถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
3: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
3: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโชว
1: ์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
3: โอเคเตาอบไม้
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
3: ครับผมเชิญครับเชิญครับ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับ
3: อันนี้เป็นระบบไฟฟ้าฮะไฟฟ้าแต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร
0: ์คือเรารับเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวนตัวเองก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: ครับ
3: เมื่อกี้มันจะยุไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนนี้มาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ไอ้นี่ก็แห้งอยู่แล้วปกติถ้าอย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนางสาวอ่ะ
0: ครับนางสาว
3: ไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปีพ
0: อ
3: ต่ำ15ปีพวกพอตัดปุ๊บ
1: ตล
3: าดอย่างชาวบ้านทั่วไปเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
3: เออรามาเรื่อยแล้วผมเห็นเลยนะ
0: เออยังแฉะอยู่
3: ความชื้นนี่ 80-100% เลย
0: เออแบบเปียกเลย
3: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณ

0: ไม่เกิน40
1: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
0: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี
0: ้สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบมันจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
0: ้น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: อินฟราเรดอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: คงที่ฮะคงที่แล้วก
1: ็จ
0: ะต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับขึ้นเป็น60
0: อยู่80แล้วก็ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้มันติดคุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจอ
0: ะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อ
0: ะ
1: เจ้ยไม่ได้คันนี้เราเดี๋ยวไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแหละได้งั้นเหรอลาพ่อเด
0: ี๋
1: ยวไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได
2: ้ขอบคุณมากค่ะ
1: รับลูกต่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี้
1: เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4คูณ4นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช
1: ่ก็คืออันเนี้
2: ย
1: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู่ค่ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้เนี่ยค่ะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการ
1: อันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลยอ๋อ
1: แล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ข
3: าที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้าย
1: เ
3: นี่ยค่ะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะมันและเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังน
3: ะ
1: คือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆ
2: ค่ะก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมา
1: แ
2: บบอันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุค่ะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
1: คุณนาชี้ดูหนึ่งอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
3: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
3: ใช่ไ
1: หมฮะเจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
1: าบ
2: นิด
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม
2: ้ค่ะ
3: เพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้ขาวหรือว่า
1: อันนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
3: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
3: ้
1: คร
3: ับ
1: ผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
3: ค่ะปลวกเนี่ยค่ะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่าง

0: ไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอ
1: ิน
0: ฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
0: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย50-100ปีเนี่ยม
2: ัน
0: ก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลยมันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกระพี้สีขาว
1: เปลือกขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่แล้ว
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกระพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี
1: ่ DM เนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่วุ้ยรู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี
2: ้
1: นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
2: ับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล้วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะลอยน้ำ
1: ใช่
3: นี
1: ่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได้
5: อมรินทร์ทีวี
6: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้

แน่ใจว่าส่วนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราช

0: หมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดสุดเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและทีมงานก็มารอท่านผู้ชมอยู่ที่หน้าจอโทรทัศน์นะครับเพื่อนำเอาสาระที่เป็นประโยชน์ในส่วนของการนำเอากฎหมายไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์นี้ก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นเรื่องที่ฮือฮากันอยู่ด้วยในปัจจุบันนะเป็นเรื่องอะไรครับอาจารย์
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ
1: ครับการมีสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าสิ่งที่เราเลี้ยงดูยังใกล้ชิดนะฮะแต่บางครั้งเนี่ยพอหลังจากที่ความน่ารักหมดไป บางครั้งเขาปล่อยนะครับเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไม่เลี้ยงก็ไปปล่อยวัดปล่อยวัด อันนั้นถามว่าทารุณไหมอันนั้นถามว่าทำได้หรือเปล่านะครับหรือเลี้ยงไว้แล้วจะมีสิทธิ์จะตีจะทำอะไรต่างๆเหล่านั้นได้ไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่เป็นความห่วงใย
0: เพื่อนร่วมโลก
1: นะครับเพื่อนร่วมโลกนะฮะในการที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับนั้นก็มีพระราชบัญญัติฉบับนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านวิทยากรก็คงจะเล่าให้เราฟังนะครับว่าที่มาที่ไปต่างๆเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็คงเป็นผู้ที่คุกคลีอยู่ในวงการใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นใครคร
0: ับแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
1: ่
2: ะสวัสดีค่ะ
1: ครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านสำหรับสัปดาห์นี้เป็นใครครับกันน
0: ะค่ะท่านแรกนะคะคุณทัพพสารกวาว10ค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณพรสุขจันทวงศ์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: มีสัตว์เลี้ยงอยู่ที่บ้านบ้างมั้ยครับ
4: มีค่ะ
1: เลี้ยงอะไรคะ
4: สุนัขค่ะ
1: สุนัขของน้อง
3: ไม่มีค่ะเพราะอาศัยอยู่คอนโด
1: อยู่คอนโดห้ามเลี้ยงเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: ห้ามไหมแอบไหมแอบ
3: ก็คือเขาก็เลี้ยงได้แต่สามารถจะไม่เลี้ยงดีกว่า
1: ไม่เลี้ยงดีกว่านะครับสุนัขกี่ตัวคะหนูเลี้ยงกี่ตัว
4: 4 ตัว
1: ไม่เบาเหมือนกันปล่อยวัดไปกี่ตัวแล้วครับไม่นะครับอันนั้นสาระของเรามีอะไรที่น่าสนใจเชิญครับ
5: เซ็งมากเลยพี่เมื่อวานน่ะเลิกงานก็ช้าแถมฝนตกรถก็ติดอีกกว่าจะถึงบ้านก็มืดน่ะพอไปถึงบ้านนี่นะสลบเหมือดเลยโอ้โหดีนะเมื่อเช้าอ่ะตื่นไหวไม่งั้นว่ะวันนี้ผมลางานแล้วล่ะ
6: ผมก็เหมือนกันแหละโอ้มัวแต่แวะซื้อของใช้ส่วนตัวกว่าจะกลับถึงบ้านก็ดึกมากแล้วแต่กรณีของผมนี่ก็ถือว่าเป็นปกตินะวันไหนไม่มืดผมก็ไม่ถึงบ้านอยู่แล้ว
5: อ้าวว่าแต่แป้งกับเปียป่านนี้ยังไม่มาทำงานอีกเหรอพี
6: ่เออนั่นสิมีเหตุอะไรหรือเปล่าเนี่ยสายป่านนี้ยังไม่ถึงที่ทำงานอีกนี่ปกติก็มาถึงแล้วนะ
5: นั่นไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยแหมอายุยืนจริงๆแม่สองคนนี
7: ้ขอโทษทีนะคะวันนี้มาสายเลยคือเมื่อกี้ระหว่างทางอ่ะมีเรื่องตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแป้งเล่าสิอุ้ยใช่ค่ะใช่คือตอนที่พวกเราขับรถมานะคะมีแมวตัวนึงอะค่ะมันวิ่งตัดหน้ารถไปเลยอ่ะดีนะไม่เป็นอะไรมากอะแค่บาดเจ็บเล็กน้อยอะ
8: ใช่พวกเราก็จอดรถแล้วก็ไปช่วยปฐมพยาบาลจนเสร็จจากนั้นก็ช่วยกันตามหาเจ้าของแมวแถวละแวกนั้นอะแต่ไม่มีใครรู้จักแมวตัวนี้เลยอะหมดหวังอะสงสารเขามากเลยอะค่ะ
5: อ้าวแล้วทำไมเปียไม่เก็บมาเอามาเลี้ยงเองอะ
8: ใจเนี่ยอยากเก็บมาเป็นเจ้าของมากๆอะเพราะแมวมันน่ารักมากจริงๆและอีกอย่างหนึ่งเปียก็เป็นคนที่รักสัตว์ด้วยแต่กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีอะค่ะ
7: ใช่เดี๋ยวก่อนนะเอานี้นะคิดออกแล้วถ้าอย่างนั้นอะพวกเราเนี่ยนะมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ดีไหมคะจะได้เป็นการช่วยดูแลสัตว์อีกทางนึงไง
6: โอ้โห
7: ดีไหมดีไหม
6: ดีเลยครับเราจะได้มีงานที่ท้าทายเพิ่มมาอีกงานนึงในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ไงล่ะครับ
5: โอ้โหงั้นผมขอร่วมด้วยนะครับ

0: คงน่าสนุกน่าดูเลยแหละและอย่างอ่ะถือว่าช่วยเหลือสัตว์ด้วยเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราอ่ะได้กุศลผลบุญเยอะเลยนะพี่
1: โอ้ยสุดยอดเลย
2: แล้วการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นี่เขาต้องดำเนินการอะไรยังไงบ้างล่ะคะ
1: เออผมว่านะเราต้องไปขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นอันดับแรกเลยแหละ
0: พวกเราสามารถดำเนินการได้ใช่ไหมพี
3: ่น่าจะได้นะคะเพราะว่าองค์กรของเราเนี่ยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหาผลกำไรอะไรด้วย
2: งั้นดีเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดำเนินการกันเลยไหมคะ
4: ดำเนินการอะไรกันเหรอคะ
3: แยม
4: แยมเอาแฟ้มงานนะ
0: อ๋อก็พวกเราอ่ะจะดำเนินการจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยจ๊ะ
4: ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะงั้นถ้ามีอะไรให้แยมช่วยบอกแยมได้นะคะ
5: จากกรณีดังกล่าวกลุ่มพนักงานบริษัทมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนจัดตั้งองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได้
6: นะครับก่อนตอบอธิบายกติกานะฮะมือวางที่แป้นแล้วแย่งกันกดสัญญาณไฟใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะฮะงั้นแย่งกันกดสัญญาณนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับค่อยๆคืบคลานไปนะครับคุณพรสุขนะครับคิดว่าได้ไหมครับเราจัดตั้งกันเองเนี่ยเราเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยไปขอจัดตั้งเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ถามว่าทำได้ไหมข้อกอได้ข้อขอไม่ได
7: ้ตอบกอค่ะ
6: ได้เหรอ
7: คิดว่าได้ค่ะเพราะว่าคนอาจจะยังไงรวบรวมรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ทำได
7: ้ค่ะ
6: นะครับสามารถทำได้นะครับขอบคุณคุณทัพประสานได้ไหมครับ
8: ขอเป็นข้อขอละกัน
6: ไม่ได้
8: เพราะคิดว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องแบบการแบบช่วยเหลือสัตว์เนี่ยมันต้องแบบผ่านหลายองค์กรนะฮะเพราะมันต้องมีแบบใบขออนุญาตด้วย
6: น่าจะเป็นสวัสดิการของรัฐมากกว่าหรือเปล่า
8: ใช่ครับประมาณนั้น
6: น่าจะอย่างนั้นนะครับแต่ทางนู้นบอกว่าเอกชนก็ทำได้เราก็ทำกันเองได้ได้จริงหรือเปล่านะครับต้องไปถามอาจารย์แล้วครับขอบคุณฮะได้ไหมครับอาจารย์ฮะ
9: ค่ะในส่วนของพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะในมาตรา11เนี่ยกำหนดไว้ว่านะคะคณะบุคคลหรือนิติบุคคลนะคะที่มีวัตถุประสงค์หรือว่าดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและการดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองหรือแสวงหากำไรหรือนำรายได้มาแบ่งปันกันเนี่ยค่ะมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยจะอยู่ในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์พ.ศ. 2517นะคะฉะนั้นเนี่ยจากเคสสตัดดี้เมื่อสักครู่นะคะจะเห็นว่าเป็นคณะบุคคลเนี่ยก็สามารถจะรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งนะคะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้นะคะตามมาตรา11
6: ถ้าในส่วนของบอกไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยดูยังไงอาจารย์นะ
9: ดูตามวัตถุประสงค์อะค่ะคือจะมีว่าต้องดูรายละเอียดว่าวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งเนี่ยไม่ได้มุ่งผลทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้แสวงหารายได้มาแบ่งปันกันไม่ได้เป็นการแสวงหากำไรนะคะก็คือโดยภาพรวมคือเพื่อการกุศลเพื่อการจัดสวัสดิภาพสัตว์จริงๆนะคะก็สามารถดำเนินการได้
6: คือถ้าไปเกี่ยวข้องการเมืองไม่ได้ถ้าแสวงหากำไรรายได้อะไรมาแบ่งปันอันนี้ไม่ได้เลยนั้นตรงนี้ก็คือตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลนี่แล้วจริงๆมีเยอะไหมฮะที่ผ่านมาปี2ปีนี
9: ่ตั้งแต่กฎหมายใช้บังคับมาตั้งแต่27ธันวาคม2557นะคะตอนนี้เนี่ยมีองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เพียง8องค์กรด้วยกันก็จะมีทั้ง NGO มีทั้งมหาวิทยาลัยอะค่ะก็ทั้งหมด8องค์กรนะคะ
6: ก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะ
9: ก็ไม่เยอะค่ะแต่ว่าคือต้องเป็นคนที่ใจรักสัตว์จริงๆอะค่ะต้องเป็นการกุศลจริงๆอะค่ะ
6: จริงๆแล้วต้องการเยอะไหมฮะจริง
9: ๆจริงๆก็ยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะ เป็นการคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์และก็จัดสวัสดิภาพให้สัตว์ด้วยค่ะ
6: ทีนี้กลุ่มคนนี้ต้องกำหนดไหมครับว่าต้องจำนวนเท่าไหร่อะไรมีขั้นต่ำไหมครับ
9: มีขั้นต่ำค่ะคือในตัวประกาศกรมสัตว์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์และสถานพยาบาลสัตว์257เนี่ยในส่วนของคณะบุคคลเนี่ยคือขั้นต่ำไม่น้อยกว่า10คนนะคะแล้วก็ต้องเป็น คนต่างด้าวไม่เกิน3คนด้วยค่ะ
6: คำว่าสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยมันพอเห็นภาพให้ได้ไหมครับว่ามันหมายถึงอะไรบ้างอาจารย์
9: สวัสดิภาพหรือว่า animal welfare คือจัดให้สัตว์เนี่ยได้รับ ได้รับความสุขสบายตามสภาพของสัตว์นั้นๆ นะคะว่าอย่างถ้าเป็นช้างเนี่ยเขาต้องมีน้ำมีหญ้าให้เขากินเนี่ยค่ะคือตามสภาพซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนิดสัตว์นั้นๆ นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยต้องออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการออกเพราะว่าการที่กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่เป็นสวัสดิภาพเป็นกลางๆสำหรับสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันนะคะอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงหรือว่าสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเนี่ยค่ะการจัดสวัสดิภาพเนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างในสาระสำคัญนะคะฉะนั้นเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์กลางที่สามารถจะรับได้และที่สำคัญเนี่ยคือสัตว์มีความสุขแล้วมนุษย์คือคนเลี้ยงก็มีความสุขด้วยค่ะไม่ได้เป็นการรัดตึงจนเกินไปสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะ
6: มันก็จะเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เอามาใช้งานสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อการแสดงอะไรต่างๆมันเป็นกลุ่มใช่ไหมแต่ไม่ได้ระบุประเภทของสัตว์ว่าต้องเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่าง
9: ใช่ต้องแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเป็นเกณฑ์กลางๆที่สามารถรับได้นะคะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดด้วยค่ะ
6: เพราะเห็นเมื่อเร็วๆนี้มีเลี้ยงหมูใช่ไหมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ตัวใหญ่ๆเขาแรกบอกว่าหมูแคระเลี้ยงไปเลี้ยงมาตัวเอาขึ้นไปนอนด้วยอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มได้เหมือนกันใช่ไหมฮะ
9: ค่ะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนค่ะ
6: ที่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ชัดกันแล้วนะครับในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ว่ามีกลุ่มก้อนนะครับอย่างไรบ้างสำหรับกลุ่มของสัตว์แล้วก็วิธีการคณะบุคคลก็ได้นิติบุคคลก็ได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่แสวงหากำไรหรือรายได้ต่างๆแล้วนำมาแบ่งปันนะครับเป็นองค์กรที่มาด้วยใจจริงๆนะครับนั้นก็ทางกรมก็มีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนนะครับอันนั้นอันนี้ก็คือช่วยนะครับในทางที่ทำให้ใจที่ดีนั้นก็สามารถเดินหน้าไปได้ด้วยเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าสำคัญนะครับขอบคุณครับใครได้คะแนนครับ
5: ข้อนี้นะคะคุณพรสุขตอบถูกค่ะ
6: เอาละครับไปทำคะแนนต่อในข้อที่2ครับ
10: เสร็จสักทีนี่ก็จะไม่เสร็จซะแล้วนี่ก็ได้เวลาเลิกงานแล้วงั้นเดี๋ยวจอยขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะ
11: ค่ะ
10: ถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาฝากรับด้วยนะ
12: จะ
10: เก่งจะ5โมงแล้วนะ
12: เ
10: อ๋จะ5โมงแล้วเหรอ
12: จะรีบไปไหนล่ะจ๊ะเนี่ยทุกทีก็เห็นอยู่ OT นี่นะ
10: ที่บ้านอ่ะมันไม่สบายนะสิคะจะพาไปหาหมอค่ะ
12: อะไรนะจะพาหมาไปหาหมอจ๊ะเก่ง
10: ใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอ่ะค่ะสงสารมันก็เลยเดี๋ยวแบบเดี๋ยวทำข้อมูลตรงนี้อีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวก็จะรีบกลับแล้วค่ะ
12: พูดถึงหมานะวันก่อนนู้นเนี่ยพี่ขับรถผ่านสวนสาธารณะเห็นคนเอาหมาไปปล่อยด้วยนะพวกปล่อยหมาลงพื้นเนี่ยเขาก็ขับรถหายไปเลยอ่ะ
13: เอ้าทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่มีปัญญาจะเลี้ยงหมาและเอามันไปปล่อยทิ้งๆกว้างๆแบบนี้ทำได้ด้วยเหรอ
10: นั่นน่ะสิคะไม่รักมันแล้วอ่ะเอามันมาเลี้ยงทำไมมันก็มีหัวใจเหมือนคนนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่ามันพูดไม่ได้น่าสงสารหมาตัวนั้นจังเลยนะคะเนี่ยเจ้าของมันอ่ะทำไมใจดำจังเลยอ่ะ
12: แหมเขาก็คงมีเหตุผลของเขาแหละเชื่อมันไปปล่อยอ่ะนะแต่พี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าการที่เอาหมาหรือสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปปล่อยแบบนี้นะผิดกฎหมายนะเนี่ย
10: ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะ
12: ใช่ๆพี่เคยอ่านเจอในเว็บแหละ
13: นี่ถ้าผิดกฎหมายอ่ะก็ต้องมีบทลงโทษเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่นำมันมาปล่อยนะ
10: แล้วที่พี่ชายอ่านเจอเนี่ยบทลงโทษเขาว่ายังไงบ้างล่ะคะ
13: นั่นน่ะสิ
12: บทลงโทษเหรออ ่านแล้ว
13: ว่าไง
12: แล้วก็ลืมไปแล้วจ้ะเอ้าก็พี่ไม่เคยคิดจะเอาเขาไปทิ้งนี่นะก็เลยไม่ได้จำมาดิ
5: จากกรณีดังกล่าวในกรณีที่นายทะเบียนมีคำสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ผู้ที่ขออนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งก15วันขอ30วัน
6: ครับกติกาเดิมนะครับมือวางที่แป้นนะฮะพร้อมกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับ คุณ ทับประสานนะครับ15วันข้อก่อ30วันข้อขอในการยื่นอุทธรณ์คำสั่ง
8: อ๋อคิดว่าน่าจะเป็น30วัน
6: 30วันทำไมคิดว่า30วันนะครับ
8: เพราะว่าเรื่องพวกนี้มันต้องอาจจะใช้เวลาในการดำเนินนานอาจจะ
6: ใช้เวลานิดนึง
8: ใช่ครับ
6: ขอบคุณครับคุณพรสุขครับ
7: ตอบ15วันค่ะ
6: 15วันเพราะ
7: เขาอาจจะมีการดำเนินการเรื่องนี้เลยอะค่ะทันทีที่ได้รับเรื่อง
6: น่าจะดำเนินการที่เสร็จอย่างรวดเร็วนะครับเอาละครับขอบคุณครับจริงๆแล้วมีเวลาในการอุทธรณ์เท่าไหร่อาจารย์ฮะ
9: ค่ะคือตามพระราชบัญญัติป้องกันการธุรกรรมและการจัดสวัสดิสัตว์พ.ศ. 2557นะคะในมาตรา17เนี่ยกำหนดไว้เลยว่ากรณีที่มีการยื่นแล้วเนี่ยไม่มีนายทะเบียนไม่รับขึ้นทะเบียนให้นะคะก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อกรรมการป้องกันการธุรกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ภายใน15วันนะคะนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนะคะ
6: 15วัน
9: ใช่ค่ะเป็นกรีนกลางซึ่งในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539ก็กำหนดไว้15วันเช่นเดียวกันค่ะ
6: 15วันทีนี้คณะกรรมการตรงนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่คือไปยื่นที่ปศุสัตว์จังหวัดได้ทุกที่เหมือนกันหรือว่ากลุ่มคณะกรรมการที่ว่าที่เราให้ไปยื่นต่อคณะกรรมการตรงนี้ฮะ
9: คือจริงๆแล้วคณะกรรมการเนี่ยคือส่วนกลางนะคะคือคณะกรรมการก็คือมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานนะคะ
6: ค
9: ืออยู่ที่ส่วนกลางแต่ว่าตอนยื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตอนขึ้นทะเบียนเราขึ้นทะเบียนกับบริษัทจังหวัดใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีปฏิบัติแล้วคนที
6: ่ก็ไปยื
9: ่นใช่ก็คือยื่นอุทธรณ์ต่อบริษัทจังหวัดแล้วบริษัทจังหวัดจะส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางเพื่อยื่นเพื่อเรียกประชุมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะคะ
6: ครับก็คงชัดเจนนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับนั่นก็ถ้าไปยื่นแล้วไม่ได้รับการพิจารณานะครับก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ได้ภายในเวลา15วันนะครับอันนั้นคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายในเวลา45วันนะครับอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ในการที่จะจัดตั้งองค์กรในสวัสดิภาพสัตว์ในการที่จะเข้ามาดูแลสัตว์นะครับด้วยเจตนารมณ์ที่ดีนะครับนั้นขอบคุณท่านอาจารย์นะครับท่านข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
5: ข้อนี้คุณพรสุขตอบถูกอีกข้อนึงแล้วนะคะขอเสียงตบมือด้วยค่ะ
6: ครับนี่คือสิ่งที่เรานำเสนอในสัปดาห์นี้ในเรื่องของการดูแลนะครับสวัสดิภาพสัตว์ทั้งหลายนะครับป้องกันการทารุณกรรมเรายังมีสาระที่รอเราอยู่นะครับคือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเนาะเป็นเรื่องอะไร
5: เปลี่ยนโหมดค่ะกลับมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนบ้าน
6: นะ
5: เป็นเรื่องเช่าค่ะการเช่าบ้านน่าจะเคยเจอกันบ่อยนะคะ ก็คือเป็นกันเยอะมากเลยค่ะก็คือเช่ากันอยู่ดีค่ะผู้ให้เช่าเนี่ยเอาบ้านออกเอาบ้านไปขายซะงั้น
6: เจ้าของบ้านเอาบ้านไปขายเรายังเช่าอยู่เลย
5: ใช่ทั้งที่มีสัญญาเช่าเอาละสิคะทีนี้หัวอกผู้เช่าจะเป็นอย่างไรนะคะ
6: จะทำยังไง
5: ใช่ค่ะ
6: ไปติดตามคำแนะนำได้จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับในช่วง
5: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
14: สวัสดีครับ
11: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
14: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
11: สบายจริงๆนะฮะฟังเสียงอาจารย์ก็สบายแล้ว
14: สบายครับวันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอาจารย์คงมีเรื่องสบายสบายมาถาม
11: สบายสบายสนุกแน่นอนเลยค่ะอาจารย์ครับ
14: ว่ามาเลยครับ
11: ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์คะตอนสมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยอาจารย์เคยไปเช่าบ้านเช่าอะไรใครเขาอยู่บ้างไหมคะเนี่ยอาจารย
14: ์โอ้ก็ไม่เคยเช่าหรอกผมอาจารย
11: ์
14: เป็นเด็กวัดมาโดยตลอดจะไปเช่าใครตอนทำงานก็ไม่ได้เช่าแต่ก็เคยเช่าหัวใจน้องๆไว้สักห้องสองห้อง
11: อะไรจะขนาดนั้นกันเนี่ย
14: ว่าแต่ว่าอาจารย์วันนี้มีเรื่องเช่าใครเช่าใครยังไงมาถามหรือยังไง
11: มีค่ะอาจารย์คะมีแน่นอนค่ะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมานี่แหละค่ะอาจารย์ท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมเองเป็นคนต่างจังหวัดค่ะอาจารย
14: ์
11: แล้วก็เขาต้องเข้ามาทำงานในกรุงเทพก็ต้องมาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์บ้านไม่มีพอเช่าเสร็จเรียบร้อยอยู่ไปได้สักระยะหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบ้านเช่ามาบอกว่าเขาจะขายบ้านหลังนี้ให้คนอื่นแล้วค่ะอาจารย
14: ์
11: แล้วก็ยังมาบอกให้ท่านผู้ชมเนี่ยขนข้าวขนของออกจากบ้านภายใน20วันเพราะว่าเจ้าของใหม่เขาจะเข้ามาอยู่แล้ว
14: เออ
11: แล้วเจ้าของใหม่เขาก็ไม่ให้เช่าต่อด้วยท่านผู้ชมบอกอ้าวตายสิจะไปหาที่ไหนบ้านเช่าระยะเวลาแค่20วันแล้วข้าวของก็ต้องเยอะตั้งแยะเนี่ยค่ะอาจารย์คะท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้ผมต้องออกไหมอาจารย
14: ์
11: ผมอยากจะอยู่ต่อได้ไหมเนี่ยเพิ่งอยู่ไปแป๊บเดียวเองอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
14: ์เรื่องนี้ผมว่า มันก็เป็นเรื่องของหัวอกคนยากคนจนที่เช่าบ้านคนอื่นเหมือนกันนะอาจารย
11: ์ค่ะอาจารย์
14: เอาละผมว่าเรื่องนี้ก็ควรจะรับรู้กันไว้นะฮะทั้งผู้เช่าทั้งผู้ให้เช่า
11: ค่ะ
14: ปกติแล้วอาจารย์ถ้าผู้เช่าผู้เช่าคือคนที่เช่าเขาเนี่ยนะ
11: ค่ะ
14: ตายสัญญาเช่าเลิก
11: อ๋อค่ะ
14: นะฮะโดยหลักแล้วเนี่ยเขาดูเรื่องคุณสมบัติของตัวคุณแต่ปกติแล้วแปลกมากนะถ้าผู้ให้เช่าตายสัญญาเช่าไม่ระงับทายาทยังต้องรับเรื่องนี้ต่อไปเหมือนกันครับกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาปรากฏว่าเขาจะขายผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ขายนะอาจารย์
11: ใช่ค่ะบ้านของเขา
14: คนเป็นเจ้าของที่เจ้าของบ้านเขาอยากจะจำหน่ายจ่ายโอนอยากจะขายเรนเพียงผู้เช่าจะไปห้ามเขาได้อย่างไร
11: นั่นน่ะสิคะ
14: เพียงแต่กฎหมายเนี่ยเขากำหนดไว
11: ้ค่ะ
14: ไอ้คนที่จะมาซื้อบ้านหรือเป็นเจ้าของบ้านใหม่เนี่ย
11: ค่ะ
14: ต้องรับไปทั้งสิทธิการเช่านี้มันเหลืออีก1ปี2ปี30วัน50วันสิทธินี้ยังเป็นของผู้เช่าอยู
11: ่อ๋อค่ะ
14: ถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ที่ท่านผู้ชมถามมาเนี่ยเขาเหลือเวลาอีกประมาณ1ปี
11: 1ปี
14: แปลว่าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปต้องให้ผู้เช่ารายที่ถามรายนี
11: ้
14: มีสิทธิ์อยู่ต่อไปอีก1ปี
11: 1ปี
14: จะบอกว่าเฮ้ยจะให้ออกเดี๋ยวนี้ฉันจะขายบ้านแล้วหรือฉันซื้อมาแล้วฉันไม่ได้เคยตกลงกับแกแกต้องออกไปเดี๋ยวนี้ทันทีทันใด
11: ไม่ได้ใช่ไหมคร
14: ับ ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้บอกมาด้วยว่าเขาทำสัญญากันหรือเปล่าน
11: ั่นน่ะสิคะท่านผู้ชมก็ไม่บอกมา
14: ถ้าทำสัญญามีเวลาเหลือเท่าไหร
11: ่นั่นแหละค่ะ
14: คุณยังอยู่ได้ต่อไป
11: ค่ะ
14: แต่ถ้าไม่ได้ทำสัญญา
11: ค่ะ
14: ผู้เช่าไอ้ขอโทษเจ้าของที่คนใหม
11: ่ค่ะ
14: นะฮะเมื่อไม่ได้มีสัญญาไว้เขาจะบอกเลิกเมื่อไรอย่างไรก็ต้องให้ระยะเวลาการเก็บค่าเช่านั้นพอสมควรเช่นเก็บกันเป็นรายเดือนก็ต้องบอกล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นเอาละครับสำหรับกรณีนี้ถามว่าเอ๊ะผมจะอยู่ต่อไปได้ไหมอยากจะดึงเกมหน่อยปกติแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณทะเลาะเบาแว้งเพราะเวลาฟ้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่งอาจจะต้องใช้เวล่ำเวลาปกติแล้วเจ้าของใหม่เนี่ยเขาก็คงจะเปิดโอกาสให้คุณเจรจาพูดคุยกับเขาดี
11: ๆ
14: ผมว่าเผลอๆ3เดือน6เดือนหรือเผลอๆใจดีๆนะ
11: ค่ะ
14: อาจเป็นปีก็เป็นไปได้นะ
11: จะให้อยู่สักหน่อย
14: แต่พอฟ้องร้องกันแล้วบางทีมัน
11: ไม
14: ่
11: คุ้มกัน
14: มันเกินปีก็เป็นไปได้
11: ใช่ค่ะค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะต้องไปดูนะคะว่าที่ท่านผู้ชมทำไว้เนี่ยได้ทำสัญญาเช่ากันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ทำสัญญาเช่าเพราะว่าผลในทางกฎหมายมันก็ต่างกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามทำใจสบายๆค่ะยังไงยังได้ยืดต่อดิฉันแนะนำว่าช่วงนี้ไปหาบ้านเช่าเตรียมไว้ก่อนนะคะ
14: ดีแล้วครับ
11: แล้วก็เดี๋ยวจะได้ขนย้ายออกไปได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
6: ครับคงได้รับคำแนะนำจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาเป็นที่เรียบร้อยคงสบายใจขึ้นนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของการเช่าบ้านเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะมีทั้งสองฝ่ายนะครับอันนั้นก็พึงระวังทั้งผู้เช่าและก็ผู้ให้เช่านะครับนั้นอย่าลืมว่าถ้าท่านผู้ชม
15: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยข้อเสนอแนะนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมายังที่อยู่ที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
6: เพื่อนำมาใช้ในการที่จะทำให้รายการนั้นน่าติดตามมากยิ่งขึ้นนะครับรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับ
15: ค่ะ
6: ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณทัพภาษาและคุณพรสุขครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
15: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า lease agreement ค่ะแปลว่าสัญญาเช่านะคะหมายถึงสัญญาที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิ์แก่ผู้เช่าในการใช้ทรัพย์สินตามช่วงเวลาที่ตกลงกันเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทนซึ่งได้รับชำระในงวดเดียวหรือหลายงวดค่ะ
6: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
15: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
16: ินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้

0: ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่โปะหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชัน www.admincourt.go.th

0: ดครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับสำหรับเด็กหรือเยาวชนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กังวลว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยจะไม่ยุติธรรมมีสิทธิ์แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายที่เด็กหรือผู้ปกครองไว้ใจนะครับให้มารับฟังทุกๆขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นคดีเลยนะครับซึ่งหากเด็กหรือผู้ปกครองเนี่ยไม่มีที่ปรึกษากฎหมายศาลก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะครับโดยกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับ
0: หลังจากที่พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กชายสิงโตไปให้ศาลเยาวชนและครอบครัวทำการตรวจสอบการจับแล้วศาลเห็นว่าในการจับกุมเด็กชายสิงโตตำรวจได้เข้าจับกุมในขณะที่มียาเสพติดอยู่ที่ตัวถือเป็นการจับกุมการกระทำความผิดซึ่งหน้ามีการแจ้งสิทธิ์และไม่ปรากฏว่ามีการละเมิดสิทธิของเด็กและเยาวชนศาลจึงพิจารณาว่าเป็นการจับกุมที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับผลของการตรวจสอบการจับนะครับหากศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไปนะครับแต่ถ้าศาลเห็นว่าการจับกุมนั้นชอบด้วยกฎหมายศาลก็อาจจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชนให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับไปดูแลในระหว่างสอบสวนนะครับ แต่ถ้าหากเด็กหรือเยาวชนนั้นมีพฤติการหลบหนีหรือมีเหตุอย่างอื่นศาลก็อาจจะมีคำสั่งให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้ซึ่งการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนไว้เนี่ยศาลจะส่งไปที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนนะครับเว้นแต่มีการขอปล่อยชั่วคราวนะครับ
0: จากนั้นแม่ของเด็กชายสิงโตได้มายื่นขอประกันตัวหรือในทางกฎหมายเรียกว่าการปล่อยตัวชั่วคราว
1: ในเรื่องการขอปล่อยชั่วคราวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะทำคำร้องไม่ถูกต้องเพราะทางศาลเนี่ยได้มีนิติกรที่คอยแนะนำและให้บริการในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำคำร้องเสร็จและยื่นเสนอคำร้องต่อศาลเนี่ยศาลจะพิจารณาคำร้องจาก 1. ความร้ายแรงแห่งคดี 2. มูลค่าของหลักประกันว่าควรจะใช้เงินจำนวนเท่าไหร่ 3. เด็กมีพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลอยู่หรือไม่ 4. พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถพาตัวเด็กและเยาวชนเนี่ยมาที่ศาลได้ตามกำหนดนัดทุกครั้งหรือไม่และหลักประกันเนี่ยมันก็มีด้วยกันได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสดโฉนดที่ดินหรือว่าใช้บุคคลเป็นประกันครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยื่นเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะครับและศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นจะถือเป็นนายประกันนะครับและนายประกันนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นมาศาลทุกครั้งตามกำหนดนัดนะครับและยังจะต้องนำตัวเด็กและเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สถานพินิจทำการสืบเสาะประวัติและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนและทำรายงานเสนอต่อศาลเพื่อให้ศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปนะครับแต่หากเด็กหรือเยาวชนนั้นผิดนัดผิดสัญญาศาลก็จะมีคำสั่งให้ออกหมายจับและปรับนายประกันโดยจะจับตัวเด็กนั้นมาดำเนินคดีต่อไปและปรับพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นนายประกันรวมทั้งลิฟหลักประกันนั้นด้วยนะครับ
0: ศาลมีคำสั่งให้สิงโตและแม่วางเงินหลักประกันต่อศาลเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาทพร้อมสั่งให้ผู้ประกันคือแม่ต้องพาสิงโตมาศาลตามที่ศาลนัดทุกครั้งโดยข้อกล่าวหาทั้งหมดของสิงโตก็คือมียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดในขณะขับรถและรอพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลหลังจากนั้นให้แม่และสิงโตมาทำเรื่องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างชั้นพิจารณาต่อไปสามารถใช้หลักประกันเดิมได้โดยในระหว่างนี้ให้สิงโตกลับบ้านไปอยู่ในความดูแลของแม่ต่อไป
1: เมื่อสิงโตกลับบ้านแล้วนะครับหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและส่งฟ้องคดีสิงโตต่อศาลนะครับโดยหลักแล้วกฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการเนี่ยฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับจากวันที่สิงโตถูกจับกุมซึ่งหากมีเหตุที่ทำให้ดำเนินการฟ้องคดีไม่ทันเนี่ยพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายระยะเวลาผัดฟ้องได้ส่วนจะขยายได้กี่ครั้งนั้นก็ดูจากอัตราโทษจำคุกเป็นหลักนะครับซึ่งส่วนใหญ่แบ่งเป็น2แบบแบบที่1อัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้2ผัดผัดละไม่เกิน15วันนะครับแบบที่2อัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีพนักงานสอบสวนสามารถขอผัดฟ้องได้ทั้งหมด4ผัดผัดละไม่เกิน15วันเช่นกันนะครับสรุปสิงโตเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองและเสพยาเสพติดขณะขับรถซึ่งมีอัตราโทษจำคุกเกินกว่า5ปีดังนั้นพนักงานสอบสวนสามารถผัดฟ้องสิงโตได้ทั้งหมด4ผัดนะครับ
0: เด็กชายสิงโตกับแม่มาที่ศาลศาลได้อธิบายคำฟ้องที่อัยการฟ้องให้ฟังว่าสิงโตมีความผิดฐานมียาเสพติดไว้ในครอบครองจำนวน3เม็ดและเสพยาเสพติดในขณะขับรถสิงโตฟังและเข้าใจในคำฟ้องแล้วศาลถามว่าสิงโตได้กระทำความผิดตามนี้จริงหรือไม่มีข้อโต้แย้งอะไรหรือไม่สิงโตรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

0: เมื่ออัยการฟ้องคดีต่อศาลแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการต่อไปคือศาลจะนัดสอบคำให้การจำเลยและนัดพิจารณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยศาลจะอธิบายคำฟ้องให้จำเลยฟังว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่อัยการฟ้องมาหรือไม่ซึ่งหากไม่ได้กระทำความผิดตามนั้นก็ควรที่จะปฏิเสธไปแต่ถ้ากระทำความผิดตามนั้นจำเลยก็ควรที่จะรับสารภาพเพื่อที่จะมีผลดีแก่จำเลยนั่นเองนั่นหมายความว่าเด็กหรือเยาวชนรู้สึกผิดและสำนึกผิดในการกระทำความผิดของตนอันจะเป็นเหตุให้ศาลพิจารณาลดหย่อนโทษได้ตามความเหมาะสมหรือให้เข้าสู่มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนนั้นเข้าสู่แผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามกฎหมายโดยวางแผนและเงื่อนไขการแก้ไขนั้นมีกำหนด1ปีเพื่อให้เด็กหรือเยาวชนมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นใกล้ชิดผู้ปกครองมากขึ้นเพราะว่าทุกกระบวนการเนี่ยผู้ปกครองจะมาวางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาและจะมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ผู้พิพากษาสมทบคอยแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กและเยาวชนซึ่งจะมีผลดีมากกว่าการมีคำพิพากษานะครับตัวอย่างเช่นให้เด็กหรือเยาวชนมารายงานตัวต่อผู้พิพากษาสมทบของศาลเยาวชนและครอบครัว4ครั้งและในการมารายงานตัวทุกครั้งนั้นให้ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดด้วยหรือห้ามเด็กหรือเยาวชนเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดหรือห้ามเที่ยวเตะในเวลากลางคืนคราวนี้นะครับเรามาดูคดีของสิงโตกันบ้างว่าศาลจะมีความคิดเห็นหรือคำพิพากษาว่าอย่างไร
1: เด็กชายสิงโตให้การรับสารภาพศาลกำหนดใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาเพราะเห็นว่าสิงโตได้ทำผิดด้วยความคึกขนองรู้เท่าไม่ถึงการอีกทั้งสิงโตได้สำนึกผิดถึงการกระทำของตนเองและเด็กชายสิงโตมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ศาลจึงให้โอกาส

0: โดยเด็กชายสิงโตต้องมาพบนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาและรายงานผลการดำเนินการให้ศาลทราบทุกๆ3เดือนกำหนดระยะเวลา1ปีและเมื่อครบกำหนดให้รายงานศาลเพื่อจับพิจารณาผลต่อไปเวลาผ่านไปครบ1ปีจากรายงานที่ศาลได้รับเด็กชายสิงโตได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนทุกประการแล้วและมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นศาลจึงมีคำสั่งให้ยุติคดีไม่ต้องมีคำพิพากษาเกี่ยวกับความผิดของสิงโตและให้ถือว่าสิทธิ์นำคดีอาญาเป็นอันระงับไปด้วย
1: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่าเรื่องราวของเด็กชายสิงโตรวมทั้งเด็กและเยาวชนที่เคยเข้าสู่กระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นจะถูกปิดเป็นความลับเพื่อให้เด็กได้เริ่มต้นใหม่ไม่ให้ความผิดพลาดครั้งก่อนมาขัดขวางการดำเนินชีวิตของเด็กในอนาคตและกฎหมายยังห้ามไม่ให้นำประวัติและการกระทำความผิดของเด็กที่เคยทำมาแล้วมาใช้ให้ส่งผลเสียแก่เด็กในอนาคตด้วยนะครับทุกๆคนจะเห็นได้ว่าทุกๆกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นกฎหมายพิเศษโดยเฉพาะและเป็นกฎหมายที่ใช้วิธีการสารพัดรูปแบบในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนโดยมีความประสงค์ที่จะให้เด็กและเยาวชนนั้นกลับตัวมากกว่าที่จะลงโทษเด็กและเยาวชนและป้องกันเด็กและเยาวชนนั้นไม่ให้กลับมากระทำความผิดซ้ำอีกนะครับเพราะไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะเคยกระทำผิดพลาดมามากแค่ไหนพวกเขาก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะต้องเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่และเป็นความหวังที่ต้องกำหนดอนาคตของสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ

0: าวดีมีให้ดูข่าวดีสำหรับประชาชนชาวไทยในยุคดิจิตอลที่ต้องทำธุระหรือติดต่องานเกี่ยวกับศาลในเรื่องคดีต่างๆวันนี้ทางศาลแพ่งได้เปิดระบบใหม่ไต่สวนผ่านวิดีโอคอลคู่ความไม่ต้องเดินทางโดยศาลแพ่งเปิดให้บริการนัดไต่สวนคดีมรดกผ่านวิดีโอคอลเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับคู่ความไม่ต้องเดินทางเมื่อยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเว็บไซต์ศาลแพ่งโดยคดีดังกล่าวต้องเป็นกรณีทายาทให้ความยินยอมครบถ้วนแล้ว
1: โครงการไต่สวนผู้ร้องผ่านในระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของการจัดการมรดกจะมองเห็นว่าเกิดประโยชน์กับประชาชนเป็นอย่างมากเพราะประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบเว็บไซต์ของศาลแพ่งได้ประชาชนก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเสียเวลารวม

0: ทั้งเสียค่าประกาศทั้งพิมพ์ด้วยนะครับในกรณีที่ทายาททุกคนให้ความยินยอมรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าทนายความด้วยครับถือว่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประชาชนได้อีกทางนึงครับ
1: การไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-filing of the heritage management case มีขั้นตอนดังนี้ 1. เข้าเว็บไซต์ของศาลแพ่งที่ www.civil.coj.go.th 2. คลิกที่เมนูการยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกทางระบบอิเล็กทรอนิกส์อ่านคำแนะนำและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากนั้นก็ลงทะเบียนใช้ระบบได้ทันที 3. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบระบบจะทำการจัดทำเอกสารให้โดยอัตโนมัติอาทิคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกบัญชีเครือญาติและบัญชีทรัพย์มรดก 4. ครั้นเมื่อถึงวันนัดศาลจะทำการไต่สวนผ่านระบบวิดีโอคอลหลังจากศาลมีคำสั่งแล้วผู้ร้องสามารถรอรับคำสั่งได้ทางไปรษณีย์ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคู่ความไม่ต้องเดินทางไปศาลแต่อย่างใดโดยเว็บไซต์ศาลแพ่งได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงรายละเอียดในการไต่สวนผ่านวิดีโอคอลที่ระบุถึงขั้นตอนการดำเนินการไว้อย่างละเอียดจนได้รับเสียงชื่นชมจากประชาชนว่าบริการได้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายในยุคดิจิทัลเช่นนี
0: ้การใช้บริการของศาลเนี่ยศาลเองมองเรื่องความยุติธรรมที่รับความสะดวกรวดเร็วเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นการที่ประชาชนสามารถมีทางเลือกในการใช้ในระบบดิจิทัลในการยื่นแบบฟอร์มผ่านออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกทางหนึ่งซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสายธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายของท่านประธานศาลฎีกาและก็ของสำนักงานศาลยุติธรรมด้วยจึงเชิญชวนให้ประชาชนมาใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

สารก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระ

ัดอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการมาเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณค่ะแน่นอนนะคะว่าตลอดทั้งซีซั่นนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพพาผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้กันนะคะว่าสตาร์ทอัพหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบนี้เขาทำอย่างไรถึงสามารถผลักดันการเติบโตของแต่ละธุรกิจได้ให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องที่น่าประทับใจนะคะแน่นอนค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการเติบโตเหล่านั้นมาจาก

0: ของไอเดียและไอเดียดีๆเหล่านี้เราจะมีวิธีหามันได้อย่างไรวันนี้คลาสนี้นะคะจะพาทุกท่านมาหาไอเดียดีๆกันค่ะ
1: เมื่อพูดถึงการลงทุนหรือตลาดหุ้นแล้วเนี่ยภาพของศัพท์ทางการเงินมากมายหรือการตีเส้นกราฟหรือตารางใน Excel เนี่ยก็คงพุ่งพวดขึ้นมาชวนปวดหัวไปหมดและนี่คือเพนพอยต์ที่นักลงทุนส่วนใหญ่มองว่าการลงทุนเป็นเรื่องยาก
2: ปัจจุบันมีนักลงทุนที่ได้ผ่านประสบการณ์การเลือกลงทุนหลายครั้งต้องใช้ระยะเวลานานในการหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในหลากหลายวิธีจนกว่าจะทำให้มั่นใจในการลงทุนด้วยการทำซ้ำๆซ้ำๆแบบนี้จึงทำให้เหล่านักลงทุนที่เป็นโปรแกรมเมอร์เห็นปัญหาแล้วก็นำเอาเทคโนโลยีมาตอบโจทย์เพื่อให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้นจากโจทย์นี้ทำให้เกิดทีมจิตตะที่มาคอยวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาจนได้ไอเดียในการทำผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ให้ง่ายสำหรับนักลงทุนได้อย่างแท้จริงเพราะได้ทำระบบให้แสดงระดับความน่าสนใจของการลงทุนของหุ้นแต่ละตัวด้วยตัวเลข 1-10 ทำให้ลดระยะเวลาในการสแกนหุ้นของใครหลายๆคนเพียงไม่กี่วินาทีก็ทำให้ได้หุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะการลงทุนของนักลงทุนคนนั้นได้ทันทีจนนักลงทุนระดับโลกอย่างตระกูลบัฟเฟตต์ให้การชื่นชมในไอเดียที่ผลิตออกมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ที่ทำให้การหาหุ้นที่ดีในราคาที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะพี่เผ่าตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์หนึ่งในผู้คิดค้นและพัฒนาจิตตะ.com ได้ผนวกแนวคิดเรื่องการลงทุนทั้ง3อย่างเข้าไว้ด้วยกันเป็นอย่างดีทั้งความรู้ข้อมูลและการเชื่อมโยงที่ไร้พรมแดนทำให้จิตตะ.com เป็นฟินเทคสตาร์ทอัพด้านการเลือกลงทุนที่น่าจับตามองที่สุดในตอนนี้ค่ะ
1: พี่เผามีวิธีการในการคัดกรองไอเดียกว่าจะมาเป็นจิตตะ.com ในวันนี้ได้ยังไงช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: ต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดคลาสเรียนกันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นเกิดขึ้นได้จริงนะคะแน่นอนค่ะว่าวันนี้อย่างที่น้องแนนบอกไปแล้วนะคะว่าจิตตาเองถือว่าเป็นฟินเทคสัญชาติไทยที่แปลงไอเดียเรื่องของการลงทุนให้เป็นเรื่องง่ายได้สำหรับทุกคนวันนี้เรามาพูดคุยกันกับพี่เผาตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ Founder จากจิตตา .com นั่นเองนะคะพี่เผาคะถ้าพูดถึงเรื่องของไอเดียแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะหาไอเดียที่เจ๋งๆใหม่ๆออกมาแนะนำให้ตลาดได้รู้จักกันแต่ประเด็นก็คือไอเดียเหล่านั้นเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเจ๋งจริงมันตอบโจทย์ตลาดที่เราอยากจะเอาของชิ้นนี้ให้เขาใช้ได้จริงหรือเปล่าส่วนตัวของพี่เผาเองเนี่ยวิธีการสร้างไอเดียและทดสอบไอเดียของตัวเองคืออะไรบ้าง
1: คือจริงๆแล้วโดยภาพรวมเนี่ยนะครับก็คือว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาตอนแรกเราก็จะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนไรไอเดียมันง่ายอยู่แล้วแล้วก็คิดอ่านหนังสือนู่นนี่นั่นเป็นแรงบันดาลใจมาแต่ว่าพอลองมาใช้จริงโดยเฉพาะการทำสตาร์ทอัพอะครับสิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างไอเดียคืออย่าอยู่หน้าคอมปิดคอมไปแล้วไปเจอคนจริงๆไปอยู่ในคอมมูนิตี้จริงๆไปเจอจริงๆว่าปัญหาของคนคืออะไรนะครับแล้วก็ฟังเขาเยอะๆถ้าเป็นผมบอกแนะนำน้องๆก็คือ stop thinking start listening คือหยุดคิดเองเองแล้วไปฟังคนเยอะๆว่าทุกคนต้องการอะไรสตาร์ทอัพไอเดียที่ดีคืออย่าทำสิ่งที่เราต้องการแต่ทำสิ่งที่คนต้องการ
0: ย้อนกลับไปอย่างณวันที่พี่เผามีไอเดียว่าอยากจะทำอะไรง่ายๆให้กับนักลงทุนได้หาข้อมูลเรื่องของการลงทุนตอนนั้นพี่เผาทำยังไงบ้าง
1: ตอนนั้นถ้าเป็นจิตตะเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับตอนนั้นสิ่งที่ทำก็คือว่าพอเราจะผันตัวนักลงทุนมาทำธุรกิจอีกทีใช่ไหมเราก็ต้องคิดอยู่ว่าจะทำธุรกิจอะไรคือโชคดีอย่างหนึ่งที่พอเป็นนักลงทุนมาเนี่ยเราเลยต้องดูอินดัสทรีก่อนว่าอย่างน้อยอินดัสทรีมันต้องเวิร์กอินดัสทรีมันต้องใหญ่แล้วก็อินดัสทรีเนี่ยต้องมีไปอีกเป็นร้อยปีมีคนทำธุรกิจอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วพอทำตัวนี้ได้ก็จะมานั่งคิดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรดีตอนนั้นก็จะใช้เวลามา1 ชั่วโมงทุกวันเนี่ยก็นั่งคิดว่าจะทำอะไรอะไรได้ไม่ได้อะไรข้อดีข้อเสียเป็นยังไงทำSWOT analysisบ้างเป็นทฤษฎีหมดเลยเลยพอสุดท้ายมาจบที่ลองทำเขาเรียกว่าเว็บคล้ายๆเหมือน Google Finance แต่ว่าจะทำหุ้นของ Southeast Asia เพราะตอนนั้นเขาจะเปิด AEC พอดีว่าเฮ้ยคิดง่ายๆว่าถ้าเรารวบรวมข้อมูลงบการเงินข้อมูลอะไรเนี้ยของทุกหุ้นใน Southeast Asia ให้คนมันต้องใช้เพราะยังไงคนต้องการข้อมูลหุ้นแต่ตลาดเหล่านี้ยังไม่มีก็เลยทำเวอร์ชันแรกออกมามีข้อมูลทุกอย่างใช่ไหมครับวอลลุ่มซื้อขายเลชงต่างงบการเงินแล้วเราก็เสริมเพราะตอนนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์คกำลังมาแรงเราก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราแอดออนเข้าไปให้คนมาคอมเมนต์ได้ว่าหุ้นเนี้ยมันดีใดไม่ดีให้คนมาโหวตได้ว่าหุ้นนี้ดีไม่ดีมันน่าจะเป็นไอเดียที่สุดยอดแล้วเราก็ตื่นเต้นกับมัน
0: แล้วสุดยอด
1: แล้วเราก็ทำสุดยอดในความคิดเราแต่พอทำเสร็จแล้วไปให้คนลองใช้ปรากฏว่าแป๊กมันก็เลยเป็นบทเรียนที่ฝังใจทุกวันนี้แล้วก็มาแนะนำคนอื่นน้องๆแซวคนอื่นว่าอย่าทำสิ่งที่เราต้องการคือตอนนั้นอาจจะเป็นเคาะร้ายเพราะว่าเราทำหุ้นอเมริกาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมทำที่ไทยทีมงานอยู่ที่ไทยทำมาแล้วก็ไม่มีใครใช้ได้เอาไปให้ทุกคนบอกเฮ้ยเจ๋งๆดีแต่ก็ไม่ใช้เพราะลงทุนหุ้นไทยอยู่ถูกไหมจนพอทำเสร็จเราก็เลยต้องบินไปอเมริกาเพื่อไปดูจริงๆว่าเฮ้ยคนจะใช้หรือเปล่าแล้วก็ปรากฏว่าคนไม่ใช้เพราะเขาบอกว่ามันยากไปคือสำหรับเราที่ลงทุนมาเองเนี่ยเรามองเฮ้ยมันง่ายแล้วนะมันเจ๋งมากแต่คนทั่วไปต้องการง่ายกว่านั้นอีกเขาบอกว่าไม่ต้องการรู้ข้อมูลอะไรเลยอยากรู้แค่ว่าซื้อหุ้นอะไรราคาเท่าไหร่จบถ้าทำได้เท่านี้จะใช้เราก็เลยแบบสวยแล้วไอ้ที่เราทำมาทั้งหมดข้อมูลเยอะแยะกลายเป็นว่าคนก็ยังใช้ตัดสินใจไม่ได้ครับก็เลยต้องกลับมารีทิงค์ใหม่ว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆคือเนี่ย2 คำถามนี้ซื้อหุ้นไรราคาเท่าไหร่แล้วที่เรามีอยู่เราตอบโจทย์อะไรเขาได้บ้างทำอะไรได้บ้างก็เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะให้ข้อมูลเยอะแยะแบ็กสเต็ปกลับมาใหม่ว่าคนต้องการอะไรที่เทคแอคชั่นได้ก่อนแล้วค่อยไปดูข้อมูลทีหลังเพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมาทำเป็นจิตตะสกอร์บอกว่าซื้อหุ้นอะไรคุณภาพดีแค่ไหนกับจิตตะไลน์บอกว่าต้องซื้อหุ้นราคาเท่าไหร่ก่อนแล้วพอทำตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสนใจค่อยไปดูข้อมูลเพิ่มเติมถูกไหมคือตอนที่ไปซีกอนวันเล่เนี่ยแรกๆที่ไปแล้วเจอเลยเนี่ยก็คือเขาต้องบอกว่าฟังก์ชันบนเว็บตอนแรกที่ทำพิสูจน์ไอเดียคือการทำไอเดียต้องแวลิเดตให้มันดีใช่ไหมเพราะนั้นจะพิสูจน์ไอเดียได้อะมันต้องทำคอฟีเจอร์ให้น้อยที่สุดว่าถ้าคอฟีเจอร์ไม่ผ่านไม่ต้องทำอย่างอื่นแต่จิตตะเวอร์ชันแรกโอ้มีฟีเจอร์เยอะแยะอลังการงานสร้างทุกคนใช้ไม่เป็นแล้วพอเรากลับมาทำเป็นคอฟีเจอร์คือมีแค่สกอร์กับไลน์กลายเป็นว่า พอเอาไปให้คนใช้ปรากฏเฮ้ยเวิร์กเพราะเขารู้สึกโอ้ย amazing ชวนคนมาใช้แล้วก็ถามเยอะแยะมากมายว่าแล้วพิสูจน์ยังไงผลตอบแทนเท่าไหร่ดูหุ้นตัวนี้ได้ไหมกลายเป็นว่าคนตื่นเต้นแล้วพอเรามาดูสเต็ปเราต้องเก็บสเต็ปกลายเป็นว่าเฮ้ยคนกลับเข้ามาใช้ซ้ำพอเอาไปแนะนำใครเนี่ยโอ้มานั่งเสิร์ชหุ้นทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยตื่นเต้นเราก็รู้สึกเฮ้ยไอเดียเริ่มต้นมันเวิร์กแล้วแล้วก็เหลือค่อยเสริมคือที่นั่นก็บอกว่าไอเดียเริ่มต้นเวิร์กหลังจากนั้นฟีเจอร์ทุกอย่างที่ตามมาคือสิ่งที่ทำให้ core value เด่นขึ้นถูกไหมเพราะนั้นไอเดียเริ่มต้นต้องดีเหมือน Google ก็ต้องเซิร์ชได้ดีที่สุดFacebook คือ connect คนที่เป็นคนจริงๆนี่คือไอเดียเล็กๆเริ่มต้นหลังจากนั้นฟีเจอร์อย่างอื่นมาเพื่อเสริมให้ value มันขยายขึ้น
0: ฟังดูแบบนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้คนทั่วไปที่อยากจะเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมีมุมคิดใหม่นิดนึงเพราะคนอื่นมักจะคิดว่าโหอยากทำอะไรเจ๋งๆมันต้องเยอะมันต้องมีนวัตกรรมมันต้องมาด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เหมือนกับกรณีของพี่เผ่าในสเตจแรกที่คิดว่าอ๋ออยากมาแบบเท่ๆเลยเนี่ยใครจะมี
1: ทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
0: เป็นโซเชียลมีเดียที่ลิงก์เรื่องหุ้นเข้าด้วยกันแต่ผลปรากฏว่านั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองแต่ไม่ได้ตอบโจทย์กลุ่มที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแล้วฟังจากที่พี่เผ่าบอกตรงนี้เราต้องหา core value ของเราเป็นแกะให้แน่นก่อนอย่าเยอะเอาฟีเจอร์สำคัญพอรู้แล้วว่าอันเนี้ยน่าจะใช่จิตตะสกอร์จิตตะลายบอกได้ว่าซื้อหุ้นอะไร
1: ราคาเท่าไหร่
0: ราคาเท่าแล้วเนี่ยเวลาต่อยอดไอเดียตรงเนี้ยทำยังไงให้เราไม่แบบเป๋ไปเป๋มาแล้วก็โฟกัสกับมันจนทำให้มันเนี่ยกลายเป็นโซลิดไอเดียที่มันสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นกลับมาอันที่2พอเรามีคอฟีเจอร์เสร็จแล้วใช่มั้ยไอเดียที่มาแอดออนเนี่ยก็อย่าคิดเองเอง อีกคือสตาร์ทอัพหรือหลายๆคนที่ผิดพลาดก็คือไปคิดเองว่าเฮ้ยต้องเสริมอันนี้เข้าไปแต่ถ้าเป็นสตาร์ทอัพที่ถูกต้องจะเอาไอ้ฟีเจอร์เนี่ยไปให้คนใช้แล้วเขาจะมีวิธีในการหาเขาเรียกว่า early adopter กลุ่มคนใช้แรกๆแฟนพันธุ์แท้แรกๆแฟนเป็นกลุ่มที่เราไปช่วยแก้ปัญหาเขาดีที่สุดที่ภาษาเขาก็เรียกว่า pain killer คือโปรดักต์ของเราอ่ะช่วยแก้ตอบโจทย์จริงๆแล้วคนเหล่านี้ถ้าโปรดักต์เราเวิร์กจริงเขาจะรีเควสฟีเจอร์แอดออนขึ้นมาเองใช่ไหมอย่างจิตตะพอเอาไปให้คนดูปุ๊บคนก็ต้องการว่าแล้วพิสูจน์ยังไงแล้วก็คนบอกว่าตอนแรกมีแค่เซิร์ชหุ้นดูเป็นรายตัวใช่ไหมคนก็บอกจะดูหุ้นทั้งตลาดหุ้นทำไงเพราะตัวเองไม่รู้จักจิตตะก็เลยทำฟังก์ชันเบราว์ขึ้นมาพอทำเบราว์เสร็จเขาก็อยากเอางั้นช่วยจัดเรียงหุ้นดีราคาถูกให้หน่อยมีจิตตะแรงกิ้งเสร็จแล้วคนก็มาอยากมีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากสกอร์และก็เลยมีจิตตะแฟกเตอร์จิตตะไซส์มีสกรีนเนอร์เนี่ยคือสตาร์ทอัพสิ่งที่มันยากที่สุดเขาบอกว่าพอเป็นธุรกิจที่เริ่มต้นเนี่ยรีซอร์สมันจำกัดคือเงินกับเวลาถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะทำคือทำอะไรก็ได้ที่ไม่เวสต์รีซอร์สคือไม่สิ้นเปลืองเพราะนั้นจะทำได้ก็คือเรารู้ว่ามียูเซอร์พร้อมใช้อยู่แล้วแล้วพอทำปุ๊บเอาให้เขาใช้ทันทีถูกไหมตอนนั้นจิตตะก็เริ่มต้นอย่างเงี้ยว่านอกจากทำโปรดักต์เสร็จแล้วอ่ะต้องมีวิธีในการเข้าถึงยูเซอร์กลุ่มเดิมๆจิตตะก็สอนทุกอาทิตย์พอสอนปุ๊บเราก็จะได้ฟังด้วยว่าคนเนี่ยรีเควสอะไรซ้ำๆเช่นเฮ้ยพี่ครับมีสกินเนอร์ไหมผมอยากจะได้แบบนี้นี้พอพูดซ้ำไปเรื่อยเราก็จะรู้ละไอ้ฟังก์ชันเนี่ยมันต้องใช้การได้แล้วพอทำปุ๊บเราจะจำไว้ว่าใครเป็นคนเคยบอกเราว่าอยากมีอันนี้เราก็จะส่งไปเทสเลยสมัยก่อนจิตตะจริงๆก็จะแบบมีเป็นกราฟิกก่อนว่าหน้าตาประมาณเนี้ยเวิร์กไหมถ้าเวิร์กก็มาทำต่อนะครับเพราะนั้นก็จะพิสูจน์ไอเดียไปเรื่อยๆ
0: ระหว่างทางเราต้องพิสูจน์ไอเดียของเราตลอดเวลาและส่วนสำคัญก็คืออย่าออกมาจากตัวเอง
1: อย่าคิดเองเอง
0: อย่าคิดเองอย่ามโน
1: อย่ามโนใช่
0: เราต้องฟังในกลุ่มคนที่เขามีปัญหาเหล่านั้น
1: อยากได้จริง
0: จริงของเราตอบโจทย์ได้จริง
1: ๆครับ
0: นะแต่พอเราทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อทุกอย่างมันไปตามทางของมันได้มีการพัฒนากับมันได้เนี่ยเราหาการต่อยอดไอเดียของเราเนี่ยต่อยังไงเพราะว่าสตาร์ทอัพหลายๆครั้งมักจะมีปัญหาว่าพอได้ทางหนึ่งที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะเริ่มถึงจุดตัน
1: ถูกต้องครับ
0: พี่เผ่าเองผ่านจุดนั้นมาได้ยังไง
1: ชีวิตนี้ไม่มีทางตันใช่ไหมท่านคือจริงๆสิ่งที่สตาร์ทอัพต้องการนะครับคือไอเดียมาแล้วก็การ validate จากข้างในตัวจิตตะเองก็ต้องมีหมายความว่าเราต้องมีวิธีวัดผลถูกไหมอะไรที่วัดผลได้เราจะปรับปรุงได้เหมือนที่เขาบอกว่าสตาร์ทอัพเท่ากับ growth คุณต้องโตสัปดาห์ละ 5% เพราะฉะนั้นพอเราไปมองว่าอันนี้เวิร์กแล้วสแตทข้างในมันเริ่มไม่ซัพพอร์ตแล้วเราเริ่มโตไม่ได้ user เริ่มไม่ไปต่อแสดงว่าฟีเจอร์ที่มีต้องไม่พอมันต้องมีบางอย่างที่เขาจะต้องได้อีกถูกไหมพี่ก็จะกลับมาทำเหมือนสมัยทำธุรกิจอะไรเงี้ยว่าเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเราต้องหาความรู้เพิ่มแล้วจิตตะก็จะมีสมมติ early adopter จริงๆเขาจะบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการทำสตาร์ทอัพใช่ไหมคือ มี100คนแรกใช้แบบชอบเลยหลังจากนั้นคิดว่าจะทำ1,000 คนได้ยังไงพอ1,000 คนได้ค่อยไป10,000 คนค่อยไป100,000 คนเงี้ยแต่อย่าคิดว่าพยายามเอา1,000,000 คนตั้งแต่วันแรกเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนี้เราจะรู้ว่าถ้าสมมติเราทำได้ถึง100-1,000โดยไม่มีปัญหาอะไรอ่
0: ะ
1: โดยฟีเจอร์ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องทำอะไรใหม่นะก็ทำไปเรื่อยจนเริ่มรู้สึกเฮ้ยเริ่มแปลกๆและดูสแตทข้างในคนเริ่มไม่ใช้หรือสมมติว่าอัตราการใช้ซ้ำปกติเราอยู่ที่ 50% ต่อสัปดาห์อะไรเงี้ยปรากฏพอช่วงหนึ่งคนเข้ามาเยอะแต่กลายว่าไม่ค่อยใช้ซ้ำแสดงว่าตอนนั้นเรากำลังเข้ากลุ่มผิดหรือเปล่าเราก็ต้องมาวัดภายในแชนเนลไหนมาออกรายการปรากฏว่ามาออกรายการไซน์อัพอย่างเดียวไม่ใช้เลยแสดงว่าเฮ้ยรายการนี้ไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนั้นจิตตะก็จะวางคอนเซปต์ไว้ค่อนข้างดีเพราะเรามองว่าของเราเป็นนิชมาร์เก็ตถูกไหมว่าคนที่ต้องการคือคนที่ลงทุนอย่างเดียวเพราะนั้นจิตตะก็จะไม่ได้ไปออกสื่อแมสมากก็จะออกเฉพาะที่เกี่ยวกับลงทุนเพราะว่าพอออกไปปุ๊บได้คนที่มาใช้มาช่วยวาลิเดตไอเดียเลยว่าเวิร์กไม่เวิร์กเพราะนั้นตอนแรกถ้าเราออกเยอะเกินไปเนี่ยสแตทเราจะมิกเราจะมั่วว่าเฮ้ยกลายเป็นว่าอยู่ๆคนไซน์อัพ100 คนไม่ใช้สัก90จริงๆคนที่มาจากสื่อที่เป็นการเงินอาจจะใช้เยอะก็ได้แต่สื่ออื่นๆที่เขาไม่เคยลงทุนเลยมาปุ๊บก็ไม่ได้ประโยชน
0: ์
1: อย่างเงี้ยครับอ่ะมันก็ต้องมีวิธีวัดผลมีแสตแล้วยังจิตตะเองก็จะมีพวกสแตทภายในเยอะ user score เปอร์เซ็นต์การอินไวท์ของคนสุดท้ายมันต้องมี satisfaction metric เพื่อใช้วัดว่าเรายังเป็นที่ต้องการของคนจิตตะก็จะมีกระทั่งฟีเจอร์แต่ละอันเนี่ยมีคนใช้มากน้อยแค่ไหนอะไรที่ไม่มีคนใช้ก็หยุดพัฒนา
0: อ
1: ะไรที่มีคนใช้เยอะๆเดี๋ยวมันจะโตเองอย่างตอนนี้อ่ะรีเควสต์เรื่องพอร์ตโฟลิโออยากมีนั่นมีนี่เพิ่มรีเควสต์สกรีนเนอร์ให้สกรีนได้ลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเราก็ค่อยทำจริงๆถ้าไปมองเนี่ยสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆเนี่ยเขาไม่ค่อยพัฒนาอะไรใหม่ๆเยอะนะลองไปดูดีๆถูกไหม Google เองจะเห็นว่าช่วงแรกหลายๆปีแรกเขาก็เป็นเสิร์ชธรรมดายังเสิร์ชวิดีโอไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าสตาร์ทอัพที่ไอเดียมันดีอยู่แล้วครับมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากมันแค่ขยายให้คนอื่นมาใช้เรื่อยๆถูกไหมหรือ Facebook จริงๆเขาก็เปลี่ยนไม่เยอะถูกแล้วตอนแรกคอนเน็กเพื่อนกันสุดท้ายมีให้ใส่รูปแล้วก็สุดท้ายอะไรมีวอลโพสต์ได้มีอะไรจริงๆโดยฟังก์ชันหลักเขาไม่มีอะไรเยอะมากเลย YouTube ก็ดูวิดีโอแก่นยังเหมือนเดิ
0: ม
1: อย่างเง
0: ี้ยที่เพิ่มเติมก็คือมันตอบโจทย์ได้มากขึ้น
1: หรือทำให้มีการใช้งานที่หลากหลายขึ้นแต่คนไม่ใช้งานสิ่งเหล่านั้นเลยก็ยังใช้ฟีเจอร์หลักได
0: ้
1: เหมือนจิตตะตอนนี้ตัดทุกอย่างไปเหลือแค่สกอร์กับไลน์ก็ยังมีคนใช้ได
0: ้
1: ถูกไหมแต่อย่างอื่นที่เพิ่มเติมมาคือการใช้งานแต่ละแบบของแต่ละคนไอเดียมันจะต่างกันเวลาที่จะเข้าสู่แมสมาร์เก็ตมากขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรพวกนี้เพื่อตอบโจทย์เพิ่มขึ้น
0: แต่อย่างในกรณีของจิตตะพี่เผาเนี่ยพี่เผาได้ไอเดียมาเพราะพี่เผาเนี่ยอยู่ในอินดัสทรีนี
1: ้
0: เป็นนักลงทุนมาก่อนถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะหาไอเดียจากตัวเอง
1: ครับ
0: แต่พอทำไปแล้วไม่เวิร์กก็รู้จักที่จะปรับตัวในการไปฟังว่าโอเคคนอื่นๆเนี่ยต้องการอะไรแต่สำหรับน้องรุ่นใหม่ๆหรือคนอื่นๆที่อาจจะบอกว่าบางทีก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าไอเดียพวกนี้มันจะมาจากตรงไหนดี
1: ครับ
0: พี่เผามีวิธีในการเริ่มต้นไอเดียเหล่านี้แล้วเป็นทางลัดหรือทำให้มันสักเซสได้เนี่ยอย่างไรได้บ้าง
1: ง่ายมากเลยครับไปเป็นอาสาสมัครหมายความว่าไปช่วยคนอื่นฟรีๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันจะทำให้เราพอเราไม่ถูกเงินบังตาแล้วเราไปช่วยฟรีๆเราจะทำเขาเรียกทำเกินความสามารถเราจะมองว่าเฮ้ยใครอยากให้เราช่วยอะไรเราไปช่วยแล้วการที่เราไปช่วยคนนั่นแหละเราจะเห็นว่าปัญหาของคนแบบนั้นทำอะไรถูกไหมแล้วหรือน้องบางคนเห็นไหมยอมลงทุนไปเรียนเรื่องบัญชีเรื่องภาษีเพื่อไปทำซอฟต์แวร์ด้านภาษีช่วยคนมองว่านี่คือปัญหาเราฟังเสียงที่เพื่อนบ่นรอบตัวก็ได้ว่าปัญหาเขาคืออะไรแล้วเราก็ลองไปแบบเฮ้ยลองเขียนโปรแกรมโปรโตไทป์มาช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ดีคือถ้าเราอยู่ใกล้คนที่มีปัญหาอยู่แล้วครับพอเราทำโปรโตไทป์ออกมาเวอร์ชันแรกเรามีคนพร้อมใช้ทันที10 คนอาจจะดูเหมือนน้อยแต่ถ้า10 คนนี้ใช้มันจะขยายต่อได้เองแต่ถ้าเราทำมาแล้วไอ้10 คนที่มีปัญหายังไม่ใช้เลยเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่ไม่เวิร์กหรอกเปล
0: ี่
1: ยนเรายังทำให้คน10 คนเชื่อไม่ได้เลยแล้วจะทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเชื่อใช้เราได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เริ่มจาก small คนที่มีปัญหาเนี่ยเราไปแล้วก็เป็นอาสาสมัครไปแก้ปัญหาอยากอยู่ในอินดัสทรีไหนอย่าไปผมอยู่การเงินอยู่แล้วโชคดีมีคนต้องการรู้เรื่องการเงินเยอะถ้าเราอยู่ในอินดัสทรีอื่นอยู่ในธุรกิจร้านอาหารไปลองช่วยเขาก็ได้อย่างตอนก่อนมาทำจิตตะเนี่ยถ้าใครเคยดูซอรี่ผมก็จะรู้ผมเคยไปฝึกงานที่ UOB จะได้ไปรู้ในอินดัสทรีเขาว่าเป็นยังไงทำอะไรอย่างเงี้ยยอมไปอยู่ในที่จะทำได้ไอเดียแล้ว
0: มองหาเริ่มจากความชอบส่วนตัวก่อนนะมันถึงจะมีแพชชั่นจนกลายเป็นไอเดียที่ทำด้วยจริง
1: ถูกต้องครับคือมันก็จะเขาเรียกว่า domain of expertise ก็มีผลถ้าเรามีความรู้ในสิ่งที่ตลาดต้องการอยู่แล้วเอาตัวนั้นอะ มาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีมันง่ายถูกไหมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยถึงบอกว่าสิ่งที่เราทำก็คือต้องพัฒนาสกิลสักอย่างนึงอ่ะให้เราเด็ดกว่าคนอื่นหรือไปอยู่ในอินดัสทรีนั้นหรือทำอะไรอย่างถ้ามองง่ายที่สุดเลยอ่ะเอาอินดัสทรีที่มีอยู่แล้วจริงๆเขาบอกสตาร์ทอัพที่สักเซสสูงๆอ่
0: ะ
1: ไม่ได้ทำอะไรใหม่นะแต่เปลี่ยนจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันโดยใช้เทคโนโลยีไปเสริมถูกไหมอย่าง Airbnb ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากอะไรครับเขาไม่มีตังค์ก็เลยอาจจะหาตังค์ยังไงดีไม่มีตังค์จ่ายค่าเช่าบ้านก็เลยมองว่าเฮ้ยช่วงนั้นมันมีประชุมที่ซานฟรานใช่ไหมแล้วมีคนไม่มีโรงแรมพักเยอะก็เลยเอาวะเปิดห้องตัวเองให้เช่าไปซื้อแอร์เป่าลมมามีคนเช่าจริงก็เลยเฮ้ยไอ้นี่มันเวิร์กก็เลยทำต่ออันนี้คือไอเดียง่ายๆเงี้ยลองเทสลองอะไรทำไปได้
0: เพราะว่าแนวคิดของการเกิดไอเดียมันเกิดขึ้นได้รอบตัวทุกๆวันเพียงแค่เราจะสังเกตกับมันหรือเปล่าแล้วถ้าเราสังเกตแล้วเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถนัดด้วยและสามารถเพิ่มอะไรเข้าไปได้เป็นแวลูหรือว่าเป็นคุณค่าพิเศษที่คนอื่นยังไม่เคยด้วยอันนี้มันจะไปได้เร็วขึ้นแต่อย่างที่บอกกลับมาที่พอยต์เดิมว่าแต่ไอเดียตรงนี้ก็อย่าฟุ้งมากจนเกินไป
1: แรกๆมันต้องเนี่ยคอคอนเซ็ปต
0: ์ต้องมีคอคอนเซ็ปต์ที่แน่นนะคะแต่ประเด็นก็คือพอเราได้คอคอนเซ็ปต์ที่แน่นเนี่ยอันนี้เป็นเนเจอร์ของคนส่วนใหญ่เลยที่เป็นเจ้าของไอเดียนะมักจะกลัวว่าเวลาที่เราเอาไปบอกคนอื่นแล้วเนี่ยคืออยากเทสก็อยากเทสนะแต่ไม่ค่อยอยากบอกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันเจ๋งจริงอ่ะกลัวคนก๊อปปี้ไอเดียเนี้ยเอาไปทำเอง
1: ครับ
0: พี่เผาเคยมีอารมณ์แบบนั้นไหม
1: ไม่ค่อยครับจริงๆพูดตามตรงไม่ค่อยมีอะไรเพราะผมเป็นคนแชร์ชาวบ้านชาวช่องอยู่แล้วแต่จริงๆพอลองมาทำแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าจริงๆอ่ะการพูดให้ชัดเจนว่าเราทำอะไรเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเหมือนตอนนี้เราไปซานฟรานเนี่ยเราผมก็มาทำสตาร์ทอัพทำไฟแนนซ์อยากทำนั่นทำนี
0: ่
1: กลายเป็นว่าเรามีคนที่คอยช่วยวาลิเดตหรือช่วยพิสูจน์เราแล้วก็สิ่งที่ก๊อปมีความเป็นไปได้แต่ถ้าคนอยู่ในวงการก็จะรู้ว่าไอเดียมันไม่มีอะไรหรอกสุดท้ายการทำให้มันเกิดจริงยากกว่าเพราะร้อยคนเห็นไอเดียใกล้เคียงกันได้หมดแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำมันให้เกิดจริงเพราะว่าการทำให้เกิดจริงมันไม่ใช่แค่ไอเดียมันคือทีมงานมันคือการหายูเซอร์มันคือเอ็กซิคิวชันที่ต้องดีเพราะฉะนั้นบอกไปเถอะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงว่าควรจะบอกใครไม่บอกใครหรือจะบอกแมสแค่ไหนอย่างถ้าอย่างเป็นในจีนเนี่ยที่เขาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณทำสตาร์ทอัพรายใหม่แล้วไปลงสื่อครั้งนึงเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีอีก 20,000 คนมาทำตามดูว่าเวิร์กเพราะนั้นช่วงแรกสตาร์ทอัพถึงต้องเป็น MVP หรือทำ Under Radar ไปแล้วทำเฉพาะ Core User มองว่าเนี่ยเอาไอเดียไปบอก Core User หรือบอกคนรอบตัวเราว่าเป็นอะไรจริงๆมันก็เหมือนกดแรงดึงดูดน
0: ะ
1: ยิ่งเราบอกเยอะจะมีคนมาช่วยซัพพอร์ตเราเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยมาไปเรื่อยๆแล้วก็เราต้องมีเขาเรียกว่าคอบางอย่างที่กลุ่มไว้สมมติว่าผมรู้เรื่องลงทุนแล้วทำเว็บลงทุนต่อให้ผมบอกเพื่อน20คนก็เริ่มไม่ได
0: ้
1: แต่เขาเป็นคนที่จะใช้งานเราได้แบบเนี้ยก็บอกไป
0: ซึ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ต้องหาให้เจอ
1: ใช่
0: ว่าคอคืออะไรที่เรามีคืออะไรแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้เขามาเสริมในฟีเจอร์ของเราหรือว่าสิ่งที่เราเขาอยากให้เราพัฒนาเนี่ยคืออะไร
1: ใช่
0: นี่คือสิ่งต้องหาให้เจอตั้งแต่เฟสแรก
1: แล้วก็อย่าไปกลัวว่าแชร์ไปแล้วเขาจะก๊อปเพราะจริงๆถ้าก๊อปเนี่ยแสดงว่าไอเดียมันดีแล้วก็ถ้าในมุมเคยอ่าน VC เขาบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะมีคนก๊อปเราเพราะจริงๆไอที่เราทำอยู่อาจจะมีคนทำอยู่แล้วก็ได
0: ้
1: เพราะไอเดียมันเกิดขึ้นเร็วมากทั่วโลกตอนนี้เพราะนั้นสิ่งสำคัญมันเหมือน Google ก็ไม่ใช่ Search Engine เจ้าแรกนะ Facebook ไม่ใช่ Social Media เจ้าแรกไม่ใช่ Social Network เจ้าแรกแต่เขาก็ Success ได
0: ้
1: เพราะเขามีคอบางอย่างถูกไหมGoogle มองว่าคอเขาไม่ใช่แค่ Search Engine ปกติที่มีอยู่แต่เขาเนี่ยมีอัลกอริทึมที่เป็นเหมือน PageRank ว่ามีวิธีวัดผลแบบอื่นทำให้ดันดีขึ้นได
0: ้
1: Facebook ก็บอกว่าเขาต่างโซเชียลมีเดียอื่นที่ใช้ Real Connection จริงๆต้องเป็นเพื่อนคนตัวตนจริงมาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ Fake Profile มั่ว
0: ๆ
1: อันเนี้ยเรามีหรือเปล่าเขาเรียกว่า Competitive Edge ถูกป่ะอย่างจิตตะก็จะมีว่ามีจิตตะสกอร์จิตตะไลน์มันไม่ใช่ก๊อปกันได้ในวันรุ่งขึ้นแบบเนี้ยถ้าเรามีอะไรพวกเนี้ยอย่าไปกลัวทำแต่ว่าช่วงแรกที่ทำก็ค่อยๆบอกบอกเพื่อหา user 10คนแรกหา100คนแรกหา10,000คนแรก1,000คนแรกจนจุดที่เราเริ่มคนเริ่มรู้จักเราเยอะแล้วเนี่ยคนก็จะตามเรายากแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาอะไรอีกเท่าไหร่ถึงจะทำตามทันอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วกลับมาที่จุดแข็งสำคัญของเราว่าของเราที่เราคิดออกมาเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
1: ต้องครับ
0: แล้วก็มี purpose ที่ชัดเจนมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่จะเดินไปหามันและหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆมาตามเกมที่เราวางไว้ในการค่อยๆพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เราตั้งใจว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นเพนคิลเลอร์ให้กับคนกลุ่มนี้ที่เรา
1: ใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่เสริมก็คือว่าไอเดียมันไม่มีไอเดียอะไรที่ทำแล้วเวิร์กแต่เดย์วันสิ่งที่สำคัญมากกว่าไอเดียคือการหาไอเดียแล้วทำให้รู้ว่าไอเดียนี่มันเวิร์กจริงๆเพราะนั้นมันต้องเกี่ยวกับคิดไอเดียเจอยูเซอร์คิดไอเดียเจอยูเซอร์เพราะนั้นการที่คุณไปบอกไอเดียเริ่มต้นเนี่ย สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถเรียนแบบได้เร็วๆแล้วก็สมมติว่าจิตตะเองต่อให้มีคนเรียนแบบปุ๊บแต่การที่เขาจะทำให้คนเชื่อแบบเราม
0: ัน
1: ยากเพราะเราก็เนี่ยค่อยๆทำค่อยๆสอนคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันมากกว่าแค่ไอเดียคือการที่ทำให้รู้ว่าไอเดียไหนเวิร์กแล้วก็รู้อินไซ
0: ต
1: ์สมมติว่าเราเริ่มต้นไปแล้วเรารู้ว่ายูเซอร์จริงๆต้องการอะไรคนที่ใช้จิตตะคืออะไรเนี่ยคนอื่นที่มาก๊อปคือมองได้แค่ผิวเผินเน
0: ี่
1: ยแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆอะไรคือความต้องการอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ทำไปเถอะ
0: เพราะฉะนั้นไอเดีย
1: ทำไปเรื่อยๆพัฒนาไอเดียพัฒนาตัวเองไปเรื่อยฟังเสียงยูเซอร์ไอเดียเราจะเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆคนที่มาก๊อปก็ได้แค่ไอเดียที่มันเป็นภาพใหญ
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่พี่เผ่าบอกไว้ตั้งแต่ต้นให้เป็น listener อย่าเป็น thinker อย่าง
1: ใช่ครับ stop thinking start listening ฟังเยอะๆทุกวันนี้ผมไม่คิดอะไรเองแล้วครับฟังคือมันก็จะมีช่วงแรกเขาให้ฟัง early adopter หา pain point ใช่ไหมช่วงที่จะเข้าสู่ mass market อันเนี้ยคุณจะต้องฟังคนที่อยู่ใน industry จริงๆถ้าคุณอยู่ใน entity finance คุณก็ต้องไปคุยกับstock exchange คุย brokerage firm คุยกองทุนว่าสุดท้ายคนจำนวนมากอยากได้อะไรต้องการอะไรคุณไปเสริมใครได้บ้างเลยก็จะฟังเป็นสเต็ปไปครับ

0: เห็นไหมคะว่าการเกิดไอเดียขึ้นนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถหาได้อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอเดียไหนที่จะเวิร์กและสามารถต่อยอดไปเป็นธุรกิจของเราได้นั้นจริงๆก็ต้องมีหลักคิดหลักการในการทดสอบแล้วก็พิสูจน์ไอเดียพอสมควรนะคะหลักการดีๆเหล่านั้นจะมีอะไรกันบ้างนั้นเราไปหาข้อสรุปกันค่ะ
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของการหาไอเดียนะคะสำหรับบรรดาสตาร์ทอัพแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็มีด้วยกันตั้งแต่เรื่องของ core feature ซึ่งก็คือฟีเจอร์หลักของไอเดียซึ่งเป็นแก่นของไอเดียนะคะที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าโดยเราเองเนี่ยต้องหาให้เจอก่อนค่ะว่า core feature เหล่านั้นคืออะไรแล้วก็ทำให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะนำมาพิสูจน์ไอเดียได้ต่อได้หลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจต่อนั่นก็คือเรื่องของ early adopter ซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มแรกที่มองเห็นประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆพร้อมที่จะเข้ามาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นนำเสนอเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองซึ่งธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นมักจะลูกค้ากลุ่มนี้เพื่อเป็นการทดสอบไอเดียค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่ต้องทำความเข้าใจกันนั่นก็คือคำว่า validate idea ก็คือการพิสูจน์ไอเดียกับกลุ่ม early adopter ว่าสิ่งที่เรานำเสนอนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไรซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงไอเดียให้ดีขึ้นได้จากฟีดแบคของลูกค้ากลุ่มแรกของเรานั่นเองส่วนเทคนิคหรือวิธีที่จะช่วยในการหาไอเดียสำหรับการทำธุรกิจสตาร์ทอัพนั้นอาจเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกสังเกตปัญหาก่อนค่ะปัญหาเหล่านี้นะคะอาจจะพบเจอด้วยตัวเองหรือเป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วซึ่งเป็นปัญหาที่อาจจะมีมานานแต่ยังไม่มีใครสนใจแก้ไขขั้นตอนต่อไปก็คือลองคิดถึงเรื่องราวที่เรามีความเชี่ยวชาญความสนใจหรือความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรบางอย่างเฉพาะทางที่เรามีนะคะหากมันสามารถช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แก้ปัญหาให้กับผู้คนได้อาจนำมาสู่ไอเดียในการสร้างธุรกิจที่ดีได้ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะควรคิดถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้ด้วยโดยอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วช่วยให้คนได้ประโยชน์มักจะขายได้เช่นช่วยให้ประหยัดเวลาช่วยให้ประหยัดเงินช่วยให้สร้างรายได้ช่วยสร้างความสะดวกสบายรวมถึงการช่วยแก้ปัญหาต่างๆโดยหากทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและกับธุรกิจที่เราสร้างขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายนะคะควรคิดถึงรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงลักษณะการดำเนินธุรกิจและบริการแบบเดิมๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าเทคนิคเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเป็นจุดตั้งต้นให้สามารถหาไอเดียแล้วก็นำมาพิสูจน์ไอเดียเพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นไอเดียการทำสตาร์ทอัพได้ต่อไปค่ะ
0: และนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งคลาสนะคะที่น่าจะทำให้ผู้ประกอบการทุกท่านเห็นหนทางนะคะว่าไอเดียต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากเลยแต่ประเด็นก็คือการที่จะหาแก่นแท้ของไอเดียนั้นและพัฒนาต่อยอดจนกลายมาเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วต่างหากนั่นคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์หน้าค่ะคลาสถัดไปเราจะพาทุกท่านมาดูกันนะคะว่าวิธีการที่จะแปลงไอเดียเหล่านี้ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่เราต้องการจะมีวิธีกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามกันได้เวลาเดิมแบบนี้แต่ระหว่างนี้ใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่ set.or.th/education นะคะในมุมผู้ประกอบการนั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ุณทนายใช่ไหมคะท่านประธานพร้อมแล้วค่ะ
1: จะให้ผมยอมความ
2: ครับด้วยรูปคดีและหลักฐานที่มีอยู่โอกาสชนะไม่มีเลยครับผมว่าการยอมความคือทางออกที่ดีที่สุดครับ
1: แล้วถ้าผมไม่ยอม
2: มันเป็นไปไม่ได้เลยครับด้วยรูปคดีตอนนี้ไม่มีทางที่จะชนะเลยครับถ้าคุณยังยืนยันที่จะสู้คดีนี้ผมคงต้องขอถอนตัวออกจากคดีนี้ครับ
3: อย่าทิ้งพวกเราไปเลยนะคะคุณทนาย
1: เนี่ยทนายที่คุยว่าเก่งนักเก่งหนา

0: าอาจารย์ครับสวัสดีครับจำผมได้ไหมครับผมเตอร์รุ่น47ได้เคยเรียนกฎหมายกับอาจารย์ไงครับนี่ยังรู้จันแบนนี่ครับสงสัยอาจารย์จะไปสร้างศัตรูไว้เยอะสินะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมไปส่งอาจารย์แทนดีกว่านะครับ
1: ไม่เป็นไร
0: อาจารย์ครับไม่เป็นไรครับให้ผมได้เลี้ยงกาแฟอาจารย์สักแก้วนะครับ
1: เออดีเหมือนกันจะได้คุยกันไม่ได้เจอกันตั้งนาน
0: ไปครับเดี๋ยวผมไปก่อนให้
2: ก็ได้หาน้ำมาเพิ่มหน่อย

0: เฮ้ยนายจะไปช่วยหมาเหรอ
1: ไม่รู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงหมาตอนเดินทางไกลอ่ะ
2: งั้นให้เราไปบอกอาจารย์ก่อนดีกว่าแต่คนเดียวมันอันตราย
1: ได้หรอกบอกอาจารย์ไปอาจารย์ก็ไม่เชื่อ
0: โอเคแต่เราสองคนต้องไปด้วย
1: จะไปรีบไป

0: ับอาจารย์เอากาแฟร้อนแก้วหนึ่งอาจารย์ครับอันที่จริงแล้วเนี่ยผมเป็นผู้ช่วยทนายฝั่งตรงข้ามกับอาจารย์นะครับ
1: นี่แสดงว่าเธอรู้อยู่แล้วใช่ไหม

0: อนให้เธอทำแบบนี้
1: อาจารย์ครับยังไงคดีนี้มันก็ต้องแพ้อยู่แล้วครับอาจารย์แค่รับเงินเอาไว้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเนี่ยครับ
2: ทำไมต้องทำถึงขนาดนี้วะ
3: เพราะพ่อเราสอนให้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
2: ได้ยังวะ
3: อีกนิดเดียวเจ้าหมา

0: ถ้าพวกเธอเป็นอะไรลงไป
1: ขอโทษครับคุณครู
0: เอาละครูก็เข้าใจเจตนาดีของพวกเธอแต่ถึงยังไงพวกเธอก็ทำผิดอยู่ดีเพราะฉะนั้นครูก็ต้องลงโทษพวกเธอโดยการให้ดูแลหมาตัวนี้ไปจนถึงวันกลับเข้าใจไหม
2: ครับขอบแล้วพ่อเธอบางท
1: ีขอบแล้ว
3: เสียใจด้วยนะคะอีกนิดเดียวเอง
4: เราไม่ผิดสักหน่อยยังไงคดีนี้มันก็แพ้

0: โหลว่าไงลูกอยู่ที่ค่ายสบายดีไหม
1: ก็ไม่สบายเท่าไหร่หรอกครับร้อนก็ร้อนเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก็ต้องแอบไปเข้าตอนคืนไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเอาพ่อ
0: พ่อก็เคยเป็นแล้วที่นอนเป็นไงบ้างนอนห่มผ้าหรือเปล่า
1: ครับผมทำตามที่พ่อบอกทุกอย่างเลยครับพ่อวันนี้ผมช่วยหมาไว้ด้วยครับมันติดอยู่ในซอกหินนะพ่อกว่าจะช่วยได้ลำบากหน้าดูเลย
0: ทำไมลูกต้องทำขนาดนั้นด้วยล่ะถ้าผ้าตกลงไปนี่อันตรายมากเลยนะ
1: ก็พ่อเป็นคนสอนผมเองนี่ครับว่าให้ทำดีเข้าไว้ผมก็ทำตามที่พ่อสอนไงล่ะครับ
2: เปล่าครับ
0: เปล่าลูกเล่าต่อสิ

0: มันเข้ามาแล้วก็เห็นกันอยู่ด้วยนี่ก็ทีมเราชนะไปแล้ว
1: เฮ้ยมึงเห็นยังไงวะมึงอยู่นอกกรอบไหมเหรอมึงอยู่ใกล้ๆยังมองไม่ทัน
0: เฮ้ยแต่มึงคนแรกเลยพี่เหรอวะที่ไปโวยกับกรรมการอ่ะ
1: ก็เวลาไปหมดแล้วอ่ะกูก็ตามเกมว่ะ
0: เห็นปะล่ะขนาดกูอยู่ไกลๆกูยังเห็นเลยกรรมการตาทั่ว
1: สีแดงเซอร์กรรมการแล้ววะเห็น

0: จะเพ้อเจอไปเลยเนี่ยเรื่องบอลโรงเรียนด้วยไม่ให้บอลพี่เมีย
1: โหยังไงก็ไม่แปลดีวะ
2: กรรมการน่ะเขาก็ตัดสินไปตามกฎไปตามในสิ่งที่เขาเห็นถ้าพวกเรายอมรับฟังคำตัดสินไม่ไปก่อเรื่องซะก่อนแล้วก็พวกเราอาจจะชนะก็ได้นี่จันเอาหูฟังออกได้ละทุกคนคงจะทราบดีแล้วนะคะว่าการแข่งขันกีฬาสีเมื่อวานนี้นิดและจันเนี่ยได้ไปแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระหว่างการแข่งขันฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยครูจะต้องหักคะแนนเธอทั้งสองคนคนละ20คะแนนแล้วถ้าทั้งต่อไปเนี่ยพวกเธอโดนหักคะแนนอีกแล้วก็ครูจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอทั้งสองคนเนี่ยมาพบขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยอย่าได้เอาทั้งสองคนเนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วเนี่ยก็ตั้งใจเรียนคาบต่อไปช่วงเนี้ยใกล้สอบแล้วขอให้พวกเราอ่ะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วเดี๋ยวเจอกันคาบบ่ายนะคะใครเอาหมากฝรั่งมาแปะไว้ที่โต๊ะครูครูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เอาอาหารมาทานในห้องเรียนถ้าไม่มีใครยอมรับผิดแล้วก็ครูจะหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนนถ้ายอมรับผิดครูจะหักคะแนนเฉพาะคนที่ทำผิดเพียงคนเดียวเท่านั้น
1: เฮ้ยมึงยอมรับอยู่วะเดี๋ยวครูหักคะแนนอีกอ่ะกูตายแน่เลยครูเรียกผมผู้ปกครอง
3: เฮ้ยมึงเงียบดิวะครูพูดถูกอย่างนั้นแหละเขาไม่หักเราเรื่องแค่นี
2: ้สรุปว่าไม่มีใครทำผิดใช่ไหมคะไม่มีใครยอมรับผิดใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นครูจะต้องหักคะแนนทุกคนในห้องคนละ10คะแนน
1: เดี๋ยวครับครูจันเป็นคนเอาหมากฝรั่งมาให้เพื่อนกินครับ
2: ขอบคุณมากนะนิดเธออีกแล้วเหรอจังเธอทำผิดกฎของโรงเรียนอีกแล้วเหรอครูจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยฮะสงสัยเนี่ยครูคงจะต้องหักคะแนนเธออีก10คะแนนแล้วคงจะต้องเรียกผู้ปกครองของเธอมาพบแล้วล่ะ
4: ครูครับอย่าเรียกผู้ปกครองผมเลยนะครับผมขอโทษครับครูผมจะไม่ทำอีกแล้วครับ
2: คงจะไม่ได้แล้วจังเธอกฎของโรงเรียนบ่อยมากครูจะต้องรายงานให้ผู้ปกครองเธอทราบเธอทำไมไม่ตั้งใจเรียนเธอทำไมถึงต้องทำแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเพื่อนในห้องฮะเธอทำไมถึงได้เกเรแบบนี้ครูไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอคิดอะไรของเธอฮะจันเธอสบตาครูสิจะก้มหน้าทำไมฮะทำไมเธอไม่ฟังครู
4: ครูครับผมเอาหมากฝรั่งขึ้นมากินจริงนะครับแต่ผมไม่ผิดนะครับครู
2: เธอจะไม่ผิดยังไงจันในเมื่อเธอเอาอาหารขึ้นมากินบนห้องเรียนก็ถือว่าผิดกฎนะ
4: ก็วันก่อนอ่ะครูสอนว่าอาหารอ่ะคือสิ่งที่มนุษย์กินดื่มหรือรับเข้าร่างกายโดยไม่มีพิษแต่มีประโยชน์แต่หมากฝรั่งมันกินไม่ได้นะครับครูแสดงว่ามันก็ไม่ใช่อาหารสิครับแบบนี้ผมก็ไม่ผิดนะครับ
2: แต่ในหมากฝรั่งอ่ะมันมีน้ำตาลเมื่อเธอรับน้ำตาลเข้าไปอ่ะก็ถือว่าเธอทานอาหารนะ
4: แต่ครูครับหมากฝรั่งของผมอ่ะเป็นแบบชูการ์ฟรีนะครับครู
2: นี่เธออย่ามาเล่นลิ้นกับครูนะยังไงอ่ะเธอก็ทำผิดกฎนะ
4: ผมไม่ได้เล่นลิ้นครับครูผมแค่พูดตามหลักการที่ครูสอนมาผมผิดด้วยเหรอครับ
2: กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาก็กำหนดหมากฝรั่งเนี่ยว่าเป็นอาหารเธอเข้าใจไหม
4: นี่ครูครับถ้ามันเป็นอาหารผมก็เคี้ยวมันแทนข้าวได้ใช่ไหมครับ
2: จันเธอหยุดได้แล้วนะครูบอกว่ามันเป็นอาหารก็ต้องเป็นอาหารสิกฎก็ต้องเป็นไปตามกฎเข้าใจไหม
4: นี่ครูจะบอกว่าหนังสือมันเขียนผิดนะครับอย่างนี้นักเรียนทุกคนก็แย่ดิครับครู
2: นี่มันจะชักไปกันใหญ่แล้วนะจันเธอหยุดได้แล้ว
5: เพ ื่อความยุติธรรมให้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินดีกว่าไหมคะว่าหมักฝรั่งเป็นอาหารหรือเปล่า
4: ก็ดูมีเหตุผลดีนะครับครูแฟร์ดีด้วย
6: เรื่องแบบนี้คงไม่ต้องโหวตกันหรอกเพราะครูก็บอกอยู่นี่ไงว่าหมักฝรั่งอ่ะมันคืออาหาร
7: ผมก็ว่ามันไม่น่าใช่อาหารนะครับครู
6: ก็ได้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็โหวตกันละกันใครเห็นว่าหมากฝรั่งเนี่ยไม่ใช่อาหารให้ยกมือขึ้น
8: คุณคงไม่ต้องนับแล้วนะคะว่ามีใครบ้าง

0: ที่เคารพและสวัสดีเจ้าที่รักทุกคนผมเด็กชายพฤหัสใจเลิศออกมาอ่านเรื่องความเรื่องความฝันอันสูงสุดของฉันความฝันอันสูงสุดของผมคือการได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ที่สามารถเล่นเกมได้เทพ
1: ๆแม่ฉันบอกว่าถ้าฉันอยากเป็นหมอฉันว่าต้องตั้งใจเรียนเรียนหนังสือให้เก่งๆก็จะได้มีเงิน
0: โตขึ้นผมจะเป็นเจ้าของร้านขายคอมพิวเตอร์
1: อีกอย่างหากฉันได้เป็นหมอฉันก็จะได้ช่วยเหลือคนไข
0: ้สร้างคอมพิวเตอร์ยี่ห้อของตนเองส่งขายทั่วโลกจะได้รวยรวยมีเงินเยอะๆ
2: ลำดับต่อไปเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจค่ะ
3: กราบเรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆที่รักทุกคนหนูเด็กหญิงจุฑาทิพย์ประมงกิจออกมาอ่านเรียงความเรื่องความฝันอันสูงสุด
4: ความฝันอันสูงสุดของฉันคือการที่ฉันมีชุดใหม่ๆใส่กับชุดบ้าง
3: ขอชุดนักเรียนตัวต่อไปเพื่อนมาซัก
5: ความฝันชุดนักเรียนใหม
6: ่เอาเลยนะ
3: เรียกความคล่องรู้อาจารย์ให้เชี่ยงเกี่ยวกับความท่านคงตัวเองวะอยากเป็นอะไรอยากใจอะไรครูชมว่าเขียนดีลายมือสวยเทพอย่างเราเลยเก่งแล้ว
6: บ้าเก่งจังลูกสาวโผมีใครได้ทำได้มันลูกไหม
3: ไม่ลูกได้คนเดียว
6: เสียดายถ้าโผอ่านออกมันคงจะดี
3: ไม่คือเดี๋ยวลูกอ่านให้ฟังก็ได้

0: พอเป็นได้ยังไม่บายอยู
1: ่ไม่พอบายดีมีแล้ว
0: พอนี่ลูกดูการบ้านที่พอทำแล้วอันนี้อันไม่ยากน้อยนะแต่อันสุดท้ายแล้วทำได้อยู่แล้วแหละพอเก่งลูกๆ
1: เดชาน้อยนะช่วงนี้ปลากำลังเฝ้าคืนนี้แหละตัวใหญ่เป็นวะน่าจะใครได้หลายต่างอยู
0: ่จ้ะก็ดีจ้ะความฝันดูจะได้เป็นจริง
2: ไประบายหน่อยว่า

0: ถูกต้อง
1: ดูครับ
0: อันเดียวเด้งยังไงอ่ะ
1: ผมขอยืมเดียวนั่นครับ
0: ไปชิมเรื่องนี้แต่ก้องเขาก็ไม่ได้เกินที่

0: การบ้านตัวไทยเลสู้ต้องทางไวยากรณ์และการสะกดเที่ยงก็ได้อันก็ได้ละคราวนี้เปลี่ยนจบแล้ว
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟกไปสื่อชุดใหม่นะ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ผู้ชมครับมาติดตามรายการ Set Social Impact นะครับรายการของเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจในหลากหลายมิตินะครับทุกวันนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องของปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับบ้านเราเองก็อาจจะมีหลากหลายปัญหาซุกซ่อนอยู่เรื่องของการศึกษาบ้างเรื่องของโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเรื่องของสุขภาพมากมายเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นธุรกิจเพื่อสังคมพยายามใช้โมเดลของการทำธุรกิจแล้วก็แก้ไขปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันด้วยเกิดขึ้นมารายการของเราก็จะพยายามนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเหล่านี้ครับวันนี้นะครับผมมาที่บริษัทสังคมดีครับผมจะนำเสนอเรื่องราวของเจ้าตุ๊กตาตัวนี้นะครับบริษัทสังคมดีเนี่ยเขาใช้เรื่องของศิลปะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเด็กที่สมาธิสั้นก็ใช้ศิลปะในการเยียวยาพวกเขาเนี่ยนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับลูกๆทำกิจกรรมร่วมกันได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการสร้างโอกาสให้กับคนที่ด้อยโอกาสในสังคมอาจจะเป็นผู้พิการหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการได้ยินเขาก็สามารถมีทักษะเพิ่มเติมจากการทำงานศิลปะแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้กันดูครับ

0: กลับมาติดตามรายการ Set Social Impact กันต่อนะครับวันนี้ผมอยู่กับตุ๊กตาน่ารักน่ารักเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งก็สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยบริษัทสังคมดีนะครับเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวกับคุณธันวรินทร์หรือว่าคุณหน่อยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหน่อยเป็นคนก่อตั้งนะครับของทางสังคมดีเราทำอะไรบ้างครับเห็นตุ๊กตาเยอะเลย
1: อ๋อก็จริงๆแล้วค่ะเราเริ่มต้นมาจากเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเด็กนะคะ
0: ครับ
1: คือการสอนศิลปะเพื่อบำบัดเด็กให้มีจินตนาการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นะคะ
0: ครับ
1: ก็คือเริ่มต้นนี่ก็คือทำธุรกิจเกี่ยวกับทำเป็นในรูปแบบธุรกิจคือการขายแฟรนไชส
0: ์ครับ
1: ค่ะก็คือมีเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าใครอยากทำธุรกิจเกี่ยวกับสอนศิลปะเนี่ยค่ะก็สามารถใช้รูปแบบแฟรนไชส์เราเนี่ยค่ะเป็นการทำตลาดขายหมายถึงว่าเป็นบริการด้านสอนศิลปะของเด็กๆนะคะแล้วก็ต่อมาเราก็คือเราก็เห็นว่าเด็กยุคนี้ค่ะเหมือนกับว่าเทคโนโลยีเข้ามาเร็วมากจนรู้สึกว่าเด็กเนี่ยเริ่มมีสมาธิสั้น
0: เห็นด้วยใช
1: ่
0: ค่ะเด็กๆก็เล่นแท็บเล็ตอะไรกันแล้ว
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบว่ามันเพราะเราก็มีลูกเล็กเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นมันไม่ใช่สิ่งที่เด็กควรจะเล่น
0: ครับ
1: ค่ะแล้วก็คิดว่าเออเนี่ยการที่เรามีศิลปะให้เขาหรือว่ามีงานประดิษฐ์งานคราฟอะไรให้เขาทำเองได้ง่ายๆแล้วก็สามารถใช้เวลาว่างได้เป็นประโยชน์นะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยทำมาเป็นรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งการสอนเนี่ยค่ะมีเป็นร่วม 5-600 แบบเรียนซ
0: ึ่
1: งสามารถแบบว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้ปกครองเนี่ยนะคะสอนเด็กให้มีสมาธิที่ยาวนานขึ้นแล้วก็คือ รู้สึกว่าเด็กเล็กๆอะค่ะก็ควรจะห่างไกลจากพวกนี้จากอุปกรณ์ไอทีก็คิดว่ามันแบบว่ามันยังไม่ถึงวัยเขาก็เลยคิดว่าการพัฒนากล้ามเนื้อมือพัฒนาความคิดจินตนาการเนี่ยค่ะมันสำคัญสำหรับเด็กๆก็เลยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านที่ปรึกษาทางด้านการสอนศิลปะ
0: ค่ะแล้วก็มีแฟรนไชส์ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเราก็จะใช้ดิน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เขาเรียกว่าดินอะไรครับ
1: ก็เป็นดินเบานะคะมันจะเป็นดินลักษณะเป็นแอร์ดรายซึ่งมันก็จะสามารถเป็นดินที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดสารสำหรับเด็กก็คือแล้วก็คือหมายถึงว่าพอทำเสร็จมันก็จะแห้งเองโดยที่เราไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรก็คือหมายถึงว่า
0: แล้วก็อยู่รูปเป็นอย่าง
1: ใช่ค่ะสามารถทำประดิษฐ์ของเล่นอะไรเองได้ก็คืออยากจะให้เขามีความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งงานก็ออกจบมาได้หลากหลายมากเริ่มตั้งแต่แบบแปะลงในกระดาษ2มิติ3มิติหรือเป็นตัวหรือว่าทำเป็นในรูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งได้แก่แบบพวกอาจจะทำพวกกุญแจ
0: อ
1: ๋
0: อแล้วแต่เขาจะคิดขึ้นมา
1: ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าเขาอยากทำก็เป็นในลักษณะ
0: เป็นตุ๊กตานี่ก็ได
1: ้ตุ๊กตาโมเดลดอกไม้พวกนี้ค่ะ
0: อ๋อทั้งหมดก็คือสามารถใช้
1: ดิน
0: เบาขึ้นมาได้หมดเลยแล้วแต่เขาจะสร้างสรรค์แต่ต้องบอกกันนะครับตุ๊กตาหน้าตาน่ารักนี่คุณครูทำนะครับเด็กๆเขาก็จะมีจินตนาการของเขาก็จะสร้างสรรค์ออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ใช้
1: ของเด็กๆก็มีอยู่ด้านหลังนะคะที่เป็นผลงานเขาจริงๆอะค่ะ
0: เดี๋ยวคงได้ดู
1: ได้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีให้ดูกันนะคะ
0: เรามองว่าเด็กที่เหมาะสมกับการมาเรียนศิลปะแบบนี้หรือว่าการปั้นดินแบบนี้น่าจะเป็นเด็กสักกี่ขวบครับ
1: อ๋อของเรามีเล็กสุดก็ไม่ถึง3ขวบค่ะ2ขวบครึ่งก็มาได้แล้วค่ะก็คือเราจะหมายถึงว่าจะให้เขามีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมือเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจำเป็นสำหรับเด็กในการเด็กอนุบาลเนี่ยจะต้องเริ่มจับดินสอจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเด็กเนี่ยมือยังไม่แข็งแรงเขาจะเขียนหนังสือได้ไม่ดีก็เลยคิดว่าไอ้การเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนเป็นกุศโลบายเนาะให้เด็กแบบว่าได้ทำงานศิลปะแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้ออะไรหลายๆอย่าง
0: มีเด็กเข้าร่วมกับเราเยอะไหมครับ
1: เยอะค่ะก็มีเด็กมาเรียนหลังเลิกเรียนแล้วก็มีมาเรียนตอนวันเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วก็เป็นในลักษณะเป็นการขายแฟรนไชส์คือขยายไปให้เขาเปิดเองคือเราก็สอนครูอบรมครูส่วนใหญ
0: ่ค่
1: ะแล้วก็คือเราก็มีการทำโครงการร่วมกับที่เริ่มทำที่เป็นคิดว่าเป็นธุรกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็ได้ทำโครงการร่วมกับสมาคมผู้ปกครองเด็กสมาธิสั้นค่ะซึ่งส ึ่งผู้ก่อตั้งก็เป็นคุณแม่เพื่อนก็เลยทำโครงการร่วมกันก็คือ เขาเห็นว่างานศิลปะเนี่ยมันช่วยบำบัดได้หลายอย่างแล้วก
0: ็
1: เขาก็จะมีผู้ปกครองที่ในกลุ่มเนี่ยค่ะที่อยู่เป็นหลายร้อยครอบครัวแล้วก็จะไปอบรมให้ฟรีคือเดือนละครั้งแล้วก็จะมีจัดกิจกรรมก็ชวนเด็กมาก็คือจุดประสงค์หลักก็คืออยากจะสอนผู้ปกครองเพราะว่าเราไม่อาจจะได้อยู่กับเด็กตลอดเวลาก็คือเราก็คืออยากจะสอนให้ผู้ปกครองเพราะว่าเขาจะอยู่กับลูกมากที่สุดก็ให้มีกิจกรรมเล็กๆก็อาจจะซื้อดินไปแล้วก็สอนผ่านวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เขาสอนลูกเองได้เพื่อที่จะแบบเป็นกิจกรรมที่เขาสามารถอยากทำเมื่อไหร่ก็ทำได้ที่บ้านนะคะเพื่อที่จะให้เขาห่างไกลจาก
0: อุปกรณ์
1: ต่างๆใช่ค่ะเพื่อที่จะแบบให้เด็กก็เกิดความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์ปั้นกระต่ายปั้นหมาก็คือสามารถเป็นของเล่นของเขาได้เองเลย
0: ครับแล้วเด็กไทยทุกวันนี้นี่เป็นโรคสมาธิสั้นกันเยอะไหม
1: โอ้โหก็ที่หนังสือพิมพ์ลงก็แบบเป็นปัญหาใหญ่นะคะหลายแสนคน
0: เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีอาจจะไม่มีเวลาอยู่กับล
1: ู
0: กก
1: ็ใช่ใช่
0: ก็จะให้ลูกไปเครื่องนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือ
1: ใช่มันก็จะเป็นแบบขนาดเคยฟังที่สตีฟจ็อบส์เขาพูดเขายังบอกเลยว่าเขาก็จะคือเด็กอ่ะเหมาะที่จะเล่นเมื่อตอนอายุ15ปีขึ้นไปโทรศัพท์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยค่ะเพราะเราคิดว่ามันเป็นแบบว่าคือมันไม่ใช่วัยที่เขาจะเล่นแล้วก็มันก็จะมีสื่ออะไรต่างๆที่มันแบบแทรกขึ้นมาแบบว่าตลอดเวลาซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้เพราะมันอยู่ในมือเขาแล้วเราก็เลยคิดว่าแบบถ้าเป็นเด็กเล็กอนุบาลเด็กประถมวัยเนี่ยถ้ามันจะมีของเล่นอะไรที่เขาแบบทำแล้วก็ทำของเล่นเองได้นะแล้วเขาก็จะแบบภูมิใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ปกครองก็เลยพัฒนาแบบเรียนขึ้นมาแล้วก็สอนให้กับผู้ปกครองเด็กในกลุ่มที่เราทำก็คือกลุ่มของสมาธิเด็กสมาธิสั้นค่ะ
0: ครับเท่าที่เราได้ลองให้เด็กๆได้เรียนรู้กับเราเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไง
1: ค่ะเด็กสามารถอยู่ได้ปกติคุณแม่เขาก็บอกว่าเด็กเราจะอยู่แบบคือไม่ได้เลยก็คือจะแบบว่าหมายถึงว่า
0: เดี๋ยวก็ลุกขึ้นแล้ว
1: ค่ะพอแต่อันนี้คือรู้สึกว่าเหมือนกับเขาสามารถปั้นไดโนเสาร์เองนะทำอะไรเองได้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบทำให้เขาอยู่ได้นานก็แม่เขาบอกนี่อยู่ได้เกินครึ่งชั่วโมงก็เก่งแล้วแต่เขาก็สามารถแบบว่าเขาก็ทำได้ค่ะก็คือเป้าหมายของเราก็คืออยากจะให้คุณแม่เขาเนี่ยได้ไปสอนลูกเองหรือว่าที่บ้านก็คือเป้าหมายหลักก็จริงๆแล้วสอนผู้ปกครองอะค่ะ
0: แต่แปลว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ต้องให้ความร่วมมือ
1: ใช่ก็ต้องพามาเรียนก่อนระยะแรกนะคะแต่พอหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำเป็นวิดีโอการสอนเล็กๆก็คือส่งไปให้ผู้ปกครองเขาสามารถสมมติตอนไปทำงานอยู่ก็เปิดดูเอาอย่างนี้ทำอย่างนี้นะก็กลับบ้านไปก
0: ็
1: สามารถทำได
0: ้
1: ได้ค่ะถ้ามีแค่แบบว่ามีอุปกรณ์นิดหน่อยก็สามารถเป็นกิจกรรมที่เขาทำกับลูกได
0: ้ค
1: ่ะ
0: ก็เปิดมานานยังครับ
1: ประมาณ3ปี30ปีแล้วค่ะ
0: หมายถึงว่าที่ผ่านมานี่เรามีพัฒนาการยังไงบ้างเราเพิ่มอะไรเราปรับอะไรยังไงบ้างคร
1: ับ ก็คือตอนแรกนะคะก็เริ่มจากตอนแรกก็ไม่ได้ทำเป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นลักษณะเกี่ยวกับว่าเราก็ไปเรียนเรียนการทำระบบแฟรนไชส์จากที่กระทรวงพาณิชย์จากในกลุ่มของกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ B2B นะคะ
0: ค
1: แล้วก็มาพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มีการที่กระทรวงก็จะมีมาตรฐานให้เราทำตามว่า

0: เข้าระบบอย่างนี้นะเป็นการตรวจสอบมาตรฐานที่เราควรจะเป็นในลักษณะรูปแบบการเรียนการสอนอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือเราก็พัฒนามาเรื่อยๆทั้งหลักสูตรแล้วก็ทั้งความรู้ความสามารถก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ
0: ใช่ค่ะ
1: หาสิ่งที่เหมาะกับเด็กๆเหมาะกับครอบครัวเขามากที่สุด
0: ค่ะ
1: ได้ครับ เดี๋ยวช่วงหน้านะครับคงได้คุยกันต่อครับว่ากว่าจะมาเป็นตุ๊กตาน่ารักแบบนี้เนี่ยต้องทำยังไงกันบ้างนะครับแล้วเป้าหมายของสังคมดีหลังจากนี้เนี่ยเขาจะมีการต่อยอดไปในทิศทางใดเดี๋ยวมาติดตามกันครับ

0: แล้วมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลอิมแพคกันต่อนะครับวันนี้คุยกันกับบริษัทสังคมดีซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่น่าสนใจทีเดียวเอาศิลปะสำหรับเด็กๆเนี่ยนะครับมาเป็นสื่อกลางในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทำให้เด็กสามารถมีสมาธิโฟกัสอะไรกับสิ่งต่างๆได้นานมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เรามีการวางเป้าหมายไหมครับว่าในอนาคตเราอยากจะเดินไปทางไหนต่อครับ
1: อ๋อค่ะตอนนี้นะคะก็คือด้วยความที่บางทีเราก็ได้รับเชิญไปออกงานต่างๆบางทีไปที่กระทรวงพาณิชย์บ้างไปที่ตามศูนย์แสดงสินค้านะคะก็มีบริษัทติดต่อมาเหมือนกับว่าเป็นอาจจะร่วมโครงการกับเราก็โดยการทำของที่ระลึกเพื่อแจกในองค์กรได้นะคะโดยที่งานของเราเนี่ยค่ะเราก็ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วยก็คือเราก็จะคือส่งเสริมทางด้านฝึกอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสอย่างเช่นกลุ่มคนพิการหรือว่าเป็นผู้ดูแลคนพิการอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดให้เขาทำงานเป็นของที่ระลึกเช่นของที่ระลึกนะคะที่ทำก็คืออาจจะมีเป็นพวกพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจที่ทำได้นะคะ
0: ค่ะหรืออย่างนี้อ่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นที่เป็นที่ใส่ดินสอก็คือสามารถทำโลโก้บริษัทได้เลยค่ะแล้วก็เราก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นสนับสนุนทาง CSR ให้กับบริษัทด้วยก็คือใช้งบประมาณตัวนี้ก็คือทำของที่ระลึกแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสังคมก็มีงานหลายอย่างเป็นพวกดอกไม้มงคลหรือเป็นโมเดลพวงกุญแจทำกล่องดนตรีหรือว่าเป็นงานตาม OEM ทำตามแบบได้ทุกอย่างอะค่ะ
0: ก็คือจะไม่ได้โฟกัสกับการสอนเด็กๆอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ใช่ใช่ค่ะก็ทำกระจายไปสู่เป็นงานแบบที่มันเป็นของพรีเมียมที่สามารถบริษัทก็ได้ใช้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วย
0: รูปแบบจะเป็นยังไงครับก็คือบริษัทมาสมมติมา
1: อาจจะมีงบประมาณใช่ค่ะมีงบประมาณที่อยากจะทำของที่ลึกของชำร่วยหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราก็เปิดคลาสให้กับผู้ได้โอกาส
1: ผู้ได้โอกาสก็คือเราก็จะมีคลาสเป็นเราก็ทำเป็นวิทยากรสอนให้ผู้ได้โอกาสทำอะค่ะ
0: ที่ผ่านมามีคนได้โอกาสลักษณะไหนที่มาเรียนกับเราบ้างครับ
1: มีหลายแบบนะคะก็อย่างมีบางคนบางกลุ่มอาจจะเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินนะคะแล้วก็ผู้บกพร่องทางด้านร่างกาย
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มพวกผู้ดูแลเช่นอาจจะเป็นคุณแม่เด็กน้องเด็กพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าอยากจะมีการฝึกอาชีพหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ยินดีเราก็จะยินดีที่จะฝึกอาชีพถ้าเขาอยากจะแบบอยากมีงานทำที่บ้านหรืออะไรเขาอาจจะไม่ได้สะดวกไปทำงานปกติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เปิดให้บริการด้านนี้ค่ะ
0: ซึ่งบริษัทขนาดใหญ่ก็น่าจะช่วยสนับสนุนได
1: ้ใช่ค่ะ
0: บริษัท CSR อะไรต
1: ่
0: างๆ
1: ใช่ใช่ค่ะที่มีงบ CSR หรือว่าถ้าอยากได้งานคราฟงานที่เป็นแฮนด์เมดเพราะว่านี่มันเป็นแฮนด์เมด 100% เลย
0: คร
1: ับ ก็คือสามารถมาใช้บริการได้ค่ะแล้วก็จะมีวิทยากรที่คอยออกแบบให้ตามที่ต้องการแล้วเราก็ส่งงานต่อไปให้กับผู้ด้อยโอกาสทำนะคะ
0: ก็ลอง
1: แล้วก็
0: ไปกันดู
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีกลุ่มของเด็กนะคะเด็กที่สมมติว่าบริษัทต้องการสนับสนุนการศิลปะเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยสนับสนุนอุปกรณ์หรือว่าการเรียนการสอนเพราะตอนนี้เรากำลังทำวิดีโอเพื่อที่จะสอนเด็กกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มเด็กสมาธิสั้นให้คุณครูหรือว่าพ่อแม่นะคะสามารถสอนเด็กเองได้ที่บ้านก็เราก็กำลังพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างนี้อยู่ถ้าบริษัทต้องการหรือมีความต้องการประสงค์จะสนับสนุนเด็กนะคะช่วยพัฒนาการเด็กในเรื่องด้านความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ด้านสมาธิให้มีได้ใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์เราก็สามารถเอาหลักสูตรเราอะค่ะลงตามทุกจังหวัดได้เลยค่ะก
0: ็
1: หมายถึงว่าถ้าโรงเรียนไหนต้องการหรืออะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วเราลองคุยกันดูได้ว่าจะทำงานร่วมกันยังไงหร
1: ือ
0: บางบริษัทมีโรงงานอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอยากจะช่วยกันพัฒนาชุมชนรอบข้าง
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ทำได้ในหลากหลายรูปแบบนี่แหละครับ

0: หลังจากนี้เนี่ยนะครับเราจะพัฒนาหลักสูตรไปทางไหนต่อยังไงบ้างครับหลักสูตรที่เรามีตอนนี้เห็นว่ามีหลายร้อยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะตอนนี้นะคะก็คืออยากจะทำเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์เราก็คือเราจะมีขายทั้งในรูปแบบเป็นดินด้วย
0: ครับ
1: เราก็จะทำเป็นลักษณะอาจจะเป็นโพสต์แปะแล้วก็สแกนแล้วก็ดูวิธีทำได้เลยคือหมายถึงว่าอาจจะแบบว่าที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็สามารถดูผ่านวิดีโอแล้วก็สอนได้เลยก็คือแค่ซื้อของไปก็ทำเองได้ไม่ต้องไปเรียนตามคลาสหรืออะไรเพราะบางทีการที่จะออกมาบางทีมันก็ค่าใช้จ่ายมันอาจจะถูกลงด้วยถ้าเราจะทำเป็นในรูปแบบลักษณะวิดีโอสอนแล้วก็
0: แล้วแฟรนไชส์แบบเดิมมันยังทำอยู่ไหมครับ
1: ทำค่ะเราก็ยังทำมันก็เหมือนกับเป็นทั้งออฟไลน์ออนไลน์เนาะเราก็ยังทำอยู่ยังก็มีแฟรนไชส์
0: คนที่สนใจก็ยังสามารถเอาหลักสูตรเราไปเปิด
1: ใช่ค่ะไปสอนเสริมในกับที่อาจจะมีกลุ่มเรียนพิเศษหรืออะไรเงี้ยค่ะไป after school อะไรได้หมดเลยเราก็ยังเปิดอยู่
0: ทำไมเราถึงเลือกที่จะทำเป็นธุรกิจเพื่อสังคมแทนที่จะทำเป็นธุรกิจแบบเพียวๆไปเลยเน้นเรื่องของกำไรเป็นหลักเลยครับ
1: ก็เรารู้สึกว่าจริงๆเราเนี่ยค่ะการทำธุรกิจเพื่อสังคมก็มันก็ไม่ง่ายเลยก็คือหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็ต้องมีใจที่ว่าคือต้องเหมือนกับอย่างน้อยก็ต้องมีอิสรภาพทางเวลาแล้วก็ทางเงินพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะแบบเพราะช่วงแรกๆที่ทำอะค่ะก็ทุกคนก็จะประสบปัญหาทางด้านการแบบการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราเนี่ยก็ทำธุรกิจมาพอสมควรแล้วตอนแรกก็ที่อยากมาช่วยเหลือสังคมเพราะว่าได้เข้าไปเรียนกับที่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะก็สอนการทำธุรกิจเพื่อสังคมแล้วเราก็ทำมาบ้างแล้วที่เล่าให้ฟังกับกลุ่มเด็กพิเศษนะคะ
0: แ
1: ล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะนำแบบอย่างน้อยก็มีองค์ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วล่ะมีพร้อมอยู่แล้วในการที่เราทำแฟรนไชส์มาก็อยากจะแบ่งปันเพราะว่าคิดว่ามันก็ยังมีเด็กจำนวนมากแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงในการเรียนการสอนแบบนี้ค่ะ
0: ครับแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเห็นปัญหาบางอย่างคือเรามองเริ่มต้นมาจากเด็กเนี่ยนะครับแต่ท่านอื่นอาจจะเห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการศึกษาปัญหาเรื่องโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกันเขาอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมบ้างนี่เรามีคำแนะนำให้เขายังไงบ้าง
1: ค่ะก็ระยะแรกก็แนะนำว่าก็ถ้ายังเหมือนกับว่าใช้ชีวิตทำงานอย่างปกติอะค่ะเราก็ต้องแบ่งเวลาค่ะก็คือแบ่งเวลาอาจจะแบบเสาร์อาทิตย์แทนที่เราจะใช้เวลาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์นั้นนะคะ

0: เริ่มต้นก็ง่ายๆก็เข้ามาเรียนก่อนเข้ามาเรียนก่อนดีกว่าเข้ามาเรียนว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยค่ะกว่าจะทำได้อะมันจะมีกระบวนการยังไงแล้วก็มีการหารายได้ที่เข้ามาอย่างน้อยก็คือเราต้องอยู่ได้ก่อนนะคะเราถึงจะแบ่งปันได้ก็คือธุรกิจมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองคิดว่านะคะมันต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองถ้าเรารอดเราถึงจะช่วยคนอื่นได้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยถ้ายังไม่พร้อมเนี่ยก็คิดว่าอาจจะใช้เวลาแค่เสาร์อาทิตย์ลองมาเรียนแล้วก็ถ้ามันเพราะว่าจะมีที่ปรึกษาเยอะมากเลยที่อาจารย์นะคะอย่างที่ของที่ G-Lab หรือที่ตลาดหลักทรัพย์สนับสนุนนะคะซึ่งเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยก็เขาก็จะมีทุกเดือนนึง2ครั้ง3ครั้ง
1: ค
0: ่ะแล้วก็ไปเรียนรู้จากตรงนั้นก่อนว่าเราจะไปอยู่ส่วนไหนได
1: ้
0: เราอาจจะเป็นไม่ต้องแบบถึงกับเป็นผู้ก่อตั้งอะไรเงี้ยนะคะเราจะแบบไปแบบหาความรู้กับคนที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จไปฟังเขาแบ่งปันแล้วก็เป็นแค่เหมือนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าลงไปที่แบบลงทุนหรืออะไรเปลี่ยนแปลงโลกมากมายก็คือเริ่มต้นจากเป็นแบบเป็นผู้ช่วยแล้วก็คอยแบบคอยดูแลดูการทำงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: เราก็สามารถรู้จริง
0: ใช่ศึกษาให้รู
1: ้บางคนบอกว่าฉันอยากจะช่วยโลกฉันออกจากงานเลยดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก็อันนั้นก็เสี่ยงเกินไป
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยก็คือแค่แบ่งเวลามาหาความรู้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ง่ายจะบอกว่าค่ะมัน
1: หลายท่านที่คุยมาก็อย่างนี้แหละครับช่วงแรกๆก็จะยากเป็นพิเศษแต่ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยากจะมาช่วยเหลือสังคมผ่านการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยแต่ก็แน่นอนอย่างที่พี่หน่อยบอกไปธุรกิจต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะไปช่วยคนอื่นเราต้องดูแลตัวเองให้รอดก่อนเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นง่ายคิดดีๆนะครับส่วนคุณผู้ชมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาบริษัทต่างๆถ้าอยากจะช่วยเหลืออยากจะทำ CSR อยากจะร่วมกันพัฒนาสังคมถ้าชอบจุดยืนของทางธุรกิจเพื่อสังคมแห่งนี้เนี่ยนะครับก็ลองมาพูดคุยต่อกันได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับช่วยกันได้อย่างไรบ้างช่วยเหลือสังคมได้ในวิธีไหนบ้างพี่หน่อยก็น่าจะยินดีอยู่แล้ว
0: ค่ะยินดี
1: วันนี้ก็ขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะพาผู้ชมไปติดตามธุรกิจเพื่อสังคมรายไหนนะครับมาติดตามรายการเซ็ตโซเชียลแพ็คของเราได้วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระ

ค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

ครับคุณผู้ชมชีวิตคนเมืองอยู่ในคอนโดมันก็แบบนี้แหละครับไม่ค่อยมีเวลาซื้อของเข้าบ้านสักเท่าไหร่แถมเวลาของหมดก็มักจะหมดไม่พร้อมกันครับและถ้าจะต้องรอไปซื้อทีเดียวทีละเยอะๆก็ลำบากที่จะไปหิ้วอีกนะครับเพราะว่าที่จอดรถก็ค่อนข้างไกลกับที่พักนะครับก็ได้เจ้าเครื่องนี้แหละครับที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายในการสั่งซื้อสินค้าและแน่นอนครับสำหรับห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์นี้ครับจะพาทุกท่านมารู้จักกับเจ้าเครื่องฮาร์ดแวร์ตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆให้ง่ายมากยิ่งขึ้นและก็เหมาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดโดยเฉพาะครับแต่จะง่ายขนาดไหนและสะดวกกว่าแอปพลิเคชันรวมถึงการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท Nasket Retail จำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็พาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันกับสตาร์ทอัพไทยรายล่าสุดครับที่กระโดดเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องของประสบการณ์การสั่งซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซที่ยุ่งยากและซับซ้อนนะครับให้ง่ายขึ้นด้วยการสร้างสินค้าที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับที่มีแค่หน้าจอและตัวสแกนบาร์โค้ดซึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าให้ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับพี่อ๋องนะครับหรือคุณพลินสงประชานะครับ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทนัสเก็ตรีเทลจำกัดครับผมสวัสดีครับพี่อ๋อง
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามพี่อ๋องเลยนะครับว่าก่อนที่พี่อ๋องจะมาทำสตาร์ทอัพที่ชื่อนัสเก็ตตัวนี้ฮะพี่อ๋องทำอะไรมาก่อนครับ
2: คือก่อนหน้านี้เรียกว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในวงการออนไลน์มาตลอดเลยฮะเป็นHead of e-commerce ของร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นdirector ของ DHL Logistics ด้าน e-commerce เหมือนกันทำอยู่เรียกว่าอยู่ในวงการ e-commerce มา10ปีครับ
0: แล้วก่อนที่จะมาเป็นนัสเก็ตเนี่ยฮะหลังจากที่เรามีประสบการณ์ด้านอื่นมาเนี่ย อะไรเป็นการตัดสินใจให้กระโดดลงมาทำตัวนัสเก็ตตัวน
2: ี้คือเราอยู่ในวงการเนี่ยเราเห็นแล้วว่าออนไลน์เนี่ยมันโต e-commerce มันโตขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยมันโตแล้วมันโตเหมือนเด็กหมายถึงว่ามันโตเร็วนะแต่ว่าขนาดตลาดมันเล็กขนาดตลาดมันเล็กคือผู้คนยังจับจ่ายผ่านออฟไลน์ซะเยอะเมื่อเปรียบเทียบกับออนไลน์ออนไลน์มันโตแหละแต่มันเล็กใช่ไหมครับเราก็มีความคิดฝังหัวมาตลอดเพราะว่าอยู่ในวงการมาแบบเมื่อไหร่ตลาดมันจะใหญ่ใช่ไหมครับว่าทำยังไงนะจะให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันออกมาสู่โลกจริงๆได้ข้ามเส้นจากแบบหลุดจากในจอมาสู่โลกจริงๆจับต้องได้อย่างเงี้ยอันนี้เป็นความคิดที่ติดอยู่ในหัวนานละแต่ตอนนั้นเนี่ยคือมันยังหาเทคไอเดียมันยังไม่มามันยังหาเทคโนโลยีไม่ได้แต่ว่ามีความคิดแบบถ้าเราออกมาสู่ตลาดใหญ่ได้ง่ายชนะอย่างเงี้ยนะฮะมันตลาดมันคงใหญ่ขึ้นมามากเลยครับนี่คือความคิดที่อยากทำอยู่ตลอดครับ
0: ก็เลยแล้วไอเดียมันเริ่มมาจากตอนไหนครับตอนนั้นที่บอกว่ายังไม่มีไอเดีย
2: คือที่ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเนี่ยคือก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยคืออยู่ในคอนโดนี่แหละนะครับแล้วกาแฟกระป๋องหมดผมเป็นคนกินกาแฟกระป๋องใช่ไหมครับพอหมดปุ๊บเนี่ยเราแบบโอ้แย่แล้วจะไปซื้อเมื่อไหร่ซื้อไปก็เข้าคิวเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยฮะเราก็เลยเกิดไอเดียว่าเห็นบาร์โค้ดมันแบบเฮ้ยถ้าตอนนั้นเนี่ยคือสามารถสแกนบาร์โค้ดตรงหน้าตู้เย็นได้เลยน
0: ะ
2: แล้วก็กดสั่งซื้อเลยเนี่ยแล้วของก็มาส่งเนี่ยมันคงเจ๋งหน้าดูเลยอะไรเงี้ยความคิดแรกๆมาอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ในวงการเรารู้ว่าสินค้าซอร์ซิ่งยังไงจ่ายเงินลูกค้าสะดวกยังไงโลจิสติกทำยังไงคือเลยย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ที่ตัวเองทำแต่ผมเฮ้ยมันน่าจะเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มทำตัวนั้นมาตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนนะฮะเริ่มทำมาเราเริ่มทำจากไอเดียนี้มาเป็นจนเป็นรูปเป็นร่างในวันนี้เมื่อ2ปีที่แล้ว
0: อ๋อซึ่งออกจากงานประจำมาทำเลย
2: ใช่ก็ออกจากงานแล้วก็ว่างอยู่ราวๆ3เดือนนะฮะเพื่อตกตะกอนไอเดียว่าทำยังไงจะเอามันออกมาข้างนอกได้ให้คนที่แบบคือคนไม่รู้เทคโนโลยีนะเขารู้แต่เขาขี้เกียจขี้เกียจใช้ขี้เกียจทำอะไรมีอะไรง่ายๆกว่านี้ไหมทำไมต้องล็อกอินทำไมต้องมานั่งกอกๆอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยฮะ
0: นอกจากไอเดียที่พี่อ๋องเห็นแล้วในมุมเนี้ยว่าถ้าเกิดมันเพิ่มความง่ายขึ้นมาแล้วทำอะไรสักอย่างนึงมาเพื่อตอบโจทย์มันน่าจะเวิร
2: ์
0: กแต่จริงๆแล้วนอกจากอันเนี้ยพี่อ๋องเห็นโอกาสอย่างอื่นรวมถึงเรื่องเพนพอยต์คือในมุมที่จะทำให้ออกมาเป็นสนาร์เก็ตตัวนี้ได้
2: คือจากที่เราทำงานในรีเทลในค้าปลีกมาเนี้ยเราเห็นเลยว่าคนเนี้ยย้ายมาอยู่ในคอนโดเยอะขึ้นหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า urbanization คือย้ายมาอยู่ในคอนโดเนื่องจากการจราจรอย่างเงี้ย
0: ฮะ
2: ทีนี้เรานึกภาพก็คือเวลาคนเราห้องคอนโดเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่เหมือนอยู่บ้านใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่
2: คนเขาจะไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ว่าแบบไปซื้อทิ้งของหิ้วเยอะๆ6-7ถุงขึ้นมาแล้วแบบอ้าวหิ้วมาก็เต็มโต๊ะอีกจะเก็บในตู้เย็นก็ที่ต
0: ู้
2: เย็นก็ไม่ได้ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงี้ยฮะคนเขาก็เลยปรับพฤติกรรมโดยอัตโนมัติโดยเป็นการซื้อแพ็กเกจที่น้อยลงแต่ซื้อถี
0: ่
2: รู้ได้ไงก็รู้ว่ายอดขายนอดขายที่หน้าร้านมันหน้าร้านคอนวีเนียนหน้าคอนโดมันเติบโตเราก็เลยเห็นว่าตรงนี้คนมันต้องการนะและอีกอย่างคือการเซิร์ฟคนในคอนโดเนี่ยคนในคอนโดคือคนที่มีกำลังซื้อสูงเพราะว่าเร่งรีบแบบเป็นรีบอ่ะแล้วก็มีฐานะหน่อยถึงเข้ามาอยู่ในคอนโดได้ใช่ไหมเราก็เห็นว่าเฮ้ยเขารีบสะดวกและคือด้วยการที่เขาอยู่กันหลายๆห้องเนี่ยผมก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิดการประหยัดจากขนาดเนี่ยเลยทำให้เขาได้บริการที่คุณภาพดีแต่ราคาไม่ต้องสูงได้นี่คือความคิดหลักๆที่เกิดขึ้นก็เลยเอาไอเดียของนัสเก็ตเนี่ยมาทับกับลูกค้าในคอนโดมาลองให้ลูกค้าบริเวณคอนโดใช้ดูซิก็

0: ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับ
1: ก็เรียกว่าเห็นโอกาสรวมถึงเพนพอยต์ด้วยเอามาผสมกันจากไอเดียที่เราตั้งไว้ตอนแรกแล้วมาเทสไอเดียก็เลยออกมาเป็นนาสเก็ตตัวนี
0: ้ครับ
1: แล้วตัวนาสเก็ตจริงๆแล้วมันย่อมันมีที่มาไหมครับว่าทำไมต้องเป็นชื่อนาสเก็ต
0: จริงๆเนี่ยก็คือมันมาจากคำว่า the next basket เพราะว่าใช่ the next basket ทำไมต้อง basket ก็คือจริงๆผมทำงานอีคอมเมิร์ซมาฮะอีคอมเมิร์ซหัวใจของมันคือ add to basket หรือ add to cart หยิบใส่ตะกร้าหยิบใส่รถเข็น add to basket แล้วก็แบบThe Next Basket เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของ e-commerce เพราะเราตั้งใจให้มันออกมาสู่โลกจริงไงมันน่าจะคูลดีนะแล้วก็โชคดีที่ว่าคำนี้มันเป็นคำที่อ่านง่ายจำง่ายอย่างเงี้ย
1: ทีนี้ผมเหมือนกับทราบมาว่า Nasket ตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัลด้าน Product Design มาจากยุโรปแล้วอเมริกาด้วย
0: เรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากเรียกว่าฝ่าฟันมาเยอะมากจากไอเดียแรกโปรโตไทป์แรกที่บอกว่าไม่ต้องเข้าบ้านเลยนะแบบของชิ้นนี้ไม่ต้องเข้ามาในบ้านเลยนะเราเอาไปให้เทสลูกค้าไม่รับเทสอ่ะเพราะว่ามันทั้งดู
1: เ
0: สียงมันเป็นเครื่องแบบแฮนด์เมดฮะสีแดงๆแล้วก็เสียบปลั๊กอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นของในแล็บอ่ะลูกค้าก็เฮ้ยไฟจะไหม้ไฟจะช็อตเลเซอร์จะอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮะจนกระทั่งวันนี้ก็คือเราก็ปรับปรุงเวอร์ชั่นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเวอร์ชั่น9โดยที่เราได
1: ้
0: ใช่มือดีไซเนอร์ที่เป็นคนไทยนะฮะดีไซเนอร์ที่แบบได้รางวัลระดับโลกมาเรื่อง Red Dot Design Award เนี่ยมาช่วยดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บเราก็เลยได้รางวัลเราก็แบบเฮ้ยดีไซน์สวยขนาดนี้ลองส่งประกวดดูไหมก็เลยเป็นก็ได้รางวัลมาจากยุโรปได้รางวัลมาจากอเมริกากลายเป็นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยนะเป็นของไทยนะชิ้นที่2ที่ได้รางวัลระดับโลกแบบนี้ฮะชิ้นแรกก็คือดีไซเนอร์คนนี้เป็นคนทําแล้วก็ชิ้นที่2ก็คือชิ้นที่เป็นของเราอย่างเงี้ยฮะ
1: ฟังแล้วก็ชักอยากจะเห็นตัวจริงแล้วนะฮะแล้วก็รวมถึงว่าวิธีการใช้งานของมันแบบที่พี่อ๋องได้เล่าให้ฟังว่ามันสะดวกมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรบกวนพี่อ๋องช่วยไปรีวิวสินค้าอีกตัวนัสเก็ตตัวนี้ให้ดู
0: อยู่บนห้องเลยครับ
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย
0: ได้เชิญครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็ขึ้นมาอยู่กับพี่อ๋องข้างบนนี้นะครับกับเครื่องนัสเก็ตตัวนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าเจ้าเครื่องนี้มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับในการสั่งซื้อสินค้านะครับพี่อ๋องเชิญเลยครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยก็คือปกติของที่เราอยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่บ้านเนี่ยของกินของใช้ก็จะเป็นของครึ่งนึงอ่ะก็เป็นของซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมครับหลักการของนัสเก็ตก็คือทำเรื่องซ้ำให้มันง่ายสุดๆเลยยังไงนะครับก็นะครับกดจึ๊บนะครับมีบาร์โค้ดที่ product ใช่ไหมครับพอกินเสร็จปุ๊บเอามาสแกนง่ายๆอย่างเงี้ยนะก็จะเห็นชื่อสินค้าขึ้นนะครับราคาแล้วก็จำนวนที่อยากได้กี่ชิ้นปกติสั่งกี่ชิ้นนะครับแล้วกดสั่ง
1: แค่นี
0: ้ก็จบ
1: น
0: ะแค่นี้ใช
1: ่ครับ
0: สั่งตอนเช้าเดี๋ยวตอนเย็นของก็จะมารออยู่ที่ข้างล่าง
1: รออยู่ที่ข้างล่างแล้วเราจ่ายเงินยังไง
0: จ่ายได้2แบบฮะคนคอนโดก็จะผูกบัตรเครดิตไว้ทีเดียวเลยก็ได้เหมือนเวลาเราซื้อแอปใน Apple Store เงี้ยฮะหรืออยากจะให้แฟนไปรับข้างล่างเงี้ยแฟนก็สามารถเดินไปจ่ายแบงค์จ่ายเหรียญจ่ายเงินสดหน้าตู้ก็ได้เหมือนกันข้างล่างเราก็จะมีตู้ล็อกเกอร์ที่แบบของจะได้มารอลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอของ
1: แล้วก็ไปรับของ
0: แล้วก็ไปรับ
1: แต่ถ้าผูกบัตรเครดิตก็ต้องลงทะเบียนในนี
0: ้ก็ครั้งเดียว
1: ตอนแรก
0: ใช่ครั้งเดียวใช
1: ่ครับแล้วมันซื้อได้ทุกอย่างเลยมั้ยฮะที่มีบาร์โค้ดมีอะไรไหมฮะที่ว่าเราซื้อไม่ได
0: ้ตอนนี้ก็คือของทั่วไปที่ของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตไหนนะฮะในกรุงเทพนะครับสามารถซื้อได้หมดแต่ถ้าสำหรับคนในคอนโดเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยคนในคอนโดส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกันนะจะไม่ค่อยซื้อของมาปรุงกินมักจะซื้อของพร้อมทานอย่างเงี้ยเพราะว่าจะเป็นที่เรื่องครัวด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งของสดได้แต่สั่งของสดเนี่ยอาจจะต้องนัดรับกันนัดเวลารับกันเพราะว่าของสดมันมีเรื่องแช่เย็นเรื่องอุณหภูมิเงี้ยครับ
1: ถ้าเป็นของสดคือนัดรับแต่ถ้าเป็นของทั่วไปอย่างเช่นพวกสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป
0: มันมารอของ
1: มารอ
0: สะดวกเมื่อไหร่ลงไปรับ
1: ตอนช่วง
0: ของเนี่ยคือจริงๆเนี่ยของมันมาถึงตั้งแต่ประมาณ5โมงเย็นละเพื่อเราจะได้หลบรถติดแต่เราจะบอกลูกค้าว่าของจะพร้อมตอนทุ่มนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าลูกค้าจะได้ไม่ต้องมารอไม่ต้องรีบกลับบ้านคือบางทีอยากกลับ3ทุ่มของมันก็รออยู่เราก็ไม่ได้ฝากคนคือของก็อยู่ในล็อกเกอร์พร้อมเมื่อไหร่ก็ลงไปเอากลับดึกกับ3ทุ่ม5ทุ่มรับได้หมดเลย
1: เรียกได้ว่าสแกนอะไรที่มีบาร์โค้ดก็สามารถสแกนเข้าไปได
0: ้พูดว่าอย่างนี้ดีกว่าของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่าคือหนังสือก็มีบาร์โค้ดแต่ว่าตอนนี้ยังสั่งหนังสือไม่ได้อย
1: ่
0: างเงี้ยของที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องนัสเก็ตก็มีสินค้าอยู่ 50,000 รายการแล้วฮะเทียบเท่ากับห้างแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆ2ที่รวมกันฮะแล้วทุกเดือนเราก็จะมีสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามาเดือนละประมาณ 2,000 ตัว 2,000 ตัวเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ
1: ซึ่งเรียกว่าเหมือนกับว่าพี่อ๋องก็ไปดีลกับซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆเจ้า
0: คือเราคือเราไปดีลกับเจ้าใหญ่ๆเจ้าหนึ่งเจ้าที่แบบมีของทั่วๆไปมีของทุกอย่างนะฮะแต่ทีนี้ก็คือมันไม่

0: จ้าไหนเลยที่สามารถครอบคุมได้
1: ทุกอย่าง
0: ใช่ดังนั้นเราก็จึงเรามีโลจิสติกของเราเองซึ่งเป็นโลจิสติกอินโนเวชันนิดหน่อยนะครับที่จะสามารถสั่งของอะไรก็ได้ตราบใดที่มันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ในกรุงเทพนะครับเราก็จะไปหารวมโลจิสติกกันมาแล้วก็มาเอามาส่งให้ลูกค้า
1: ครับนี้ถ้าสมมติว่ามีเด็กครับที่อยากจะแบบสั่งเหล้าที่ห้ามสั่งอย่างเงี้ยครับ
0: เราม
1: ีแก้ปัญหาตรงนี้ไปด้วยไหมครับ
0: ของถ้าเป็นเด็กแล้วเป็นของที่เกี่ยวกับอายุอย่างเช่นเหล้าบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้บังคับจ่ายด้วยบัตรเครดิตดังนั้นก็แปลว่าแบบถ้าเด็กจะสั่งก็จะต้องกดบัตรเครดิตแต่บัตรเครดิตมันผูกไว้อยู่แล้วใช่ไหมฮะก็จะยิงเอสเอ็มเอสไปให้เจ้าของบัตรคุณแม่ก็จะรู้แล้วว่าทำไมมีสั่งบุหรี่ทำไมมีสั่งเหล้า
1: คืออะไรถ้าตัดบัตรเครดิตเนี่ยจะยิงไปหาเจ้าของบัตร
0: คือของทุกอย่างครับที่พอลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บมันจะยิงไปให้มันจะยิงเป็นการคอนเฟิร์มด้วยเป็นการแจ้งด้วยว่ามันมีการสั่งซื้อนะเช่นบางทีแบบแอบสั่งแบรนด์สั่งโค้กมา99ชิ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับทีนี้สมมุติว่าเวลาเราสั่งซื้อสินค้าแล้วครับแล้วราคาเนี่ยมันอ้างอิงจากที่ไหนเพราะว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ละที่เนี่ยมันก็ราคาไม่เท่ากัน
0: คือต้องเรียนอย่างนี้ฮะเรื่องราคาเนี่ยสำหรับสินค้าคอน sumer product เนี่ยเป็นเรื่องที่ราคามันไดนามิกมากมันไม่มีราคาตายตัวคือพูดง่ายๆว่า Nasket เนี่ยเป็นราคาตลาดเพราะว่าสินค้าที่ Tesco สินค้าที่ Villa ตัวเดียวกันราคาจะไม่เท่ากันแต่เราจะอยู่ในช่วงเนี้ยเราจะอยู่ในช่วงเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าแบบเอ้ยเราจะบวกเพิ่มอะไรมากมายไม่ใช่ใช่ไม่แพงสุดไม่ถูกสุดอยู่ในราคาตลาด
1: ซึ่งนอกจากนี้แล้วยังไม่เสียค่าส่งด้วยใช่ไหมฮะ
0: คือเนื่องจากว่าใช่ครับเนื่องจากว่าเราเวลาเราขายนะปัจจุบันเนี้ยเราขายทีนึงเราขายอย่างยกตัวอย่างที่เนี้ยขายทิ้ง300ห้อง
1: คือ
0: SAS เขาก็ติดให้หมดเลยทั้งทุกห้องในโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกลูกค้าทีนี้เราพบว่าใน300ห้องเนี่ยวันนึงก็มีประมาณ30คนประมาณ 10% นะครับ30คนสั่งอะไรบางอย่างพอ30คนพอสั่งอะไรบางอย่างแล้วเรามาส่งรอบเดียวเนี่ยมันก็แชร์ค่าส่งกันได้แล้วเราก็เลยแบบไม่ต้องไปรบกวนภาระค่าส่งให้ลูกค้าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่าส่งก็ไม่มีด้วย
0: ใช่ก็ถ้าสมมติห้องระดับ300ห้อง500ห้องอย่างเงี้ยไม่มีขั้นต่ำด้วยซ้ำ
1: แปลว่าผมสั่งอันนี้ขวดเดียวก็มาส่ง
0: ลูกค้ารายแรกของเราสั่งโอรีโอ5บาท
1: ก็มาส่ง
0: ตอนที่เราเทสก็ได้เพราะว่าเราอยากจะทดสอบแบบนั้นก็มาส่งใช่ครับ
1: เหมือนเรียกว่าเหมือนกับว่าประหยัดจากขนาดมาส่งทีเดียวทีละเยอะๆก็ดีลกัน
0: เพราะทุกคนมันรวมกันทุกคนรวมกันสั่งเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยสั่งปุ๊บภายในชั่วโมงนึงมาถึงนะเราสั่งปุ๊บเออรอหน่อยแต่มันถูกมันไม่มีขั้นต่ำมันถูกแต่ว่าเพราะว่าของพวกนี้ปกติมันไม่ได้รีบใช้อยู่แล้วฮะไม่ได้รีบจะต้องรีบเอาเดี๋ยวนี้ในชั่วโมงในอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนอกจากสั่งซื้อสินค้าแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมีบริการอื่นๆอีกที่เครื่องมือทำได้เช่นอะไรบ้าง
0: คือเราไปนั่งสังเกตดูตอนที่เราทำว่าแบบคนคอนโดไม่ได้สั่งของโกเซอรี่อย่างเดียวนะสั่งอาหารด้วยใช่ไหมสั่งอาหารเรียกแม่บ้านเอาผ้ามาส่งแม่บ้านมันความสะอาดอย่างเงี้ยฮะเอาง่ายๆเลยนะฮะที่เราคนว้าวมากก็คือจ่ายบินจ
1: ่
0: ายบินค่าน้ำค่าไฟจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ยก็มีบินอย่างเงี้ยฮะเอามาสแกนนะครับแล้วก็
1: 1,717บาท
0: ตัดผ่านบัตรเครดิตกดก็ตัดผ่านบัตรเครดิต
1: แค่นี้เสร็จแล้ว
0: แค่นี้ไปเลยใช่
1: แค่สแกนบาร์โค้ดแล้วกดโอเค
0: ใช่ใช่จริงๆมันก็เหมือนเป็นการจำลองพวกเคาน์เตอร์ที่เขารับชำระเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็มีสั่งอาหาร
1: ครับ
0: สั่งอาหารเนี่ยตอนนี้เราก็ได้มาแบบได้ความกรุณาของพาร์ทเนอร์มา2เจ้าก็คือแบบบาร์บีคิวพาซ่ายกตัวอย่างนะครับก็จะมีเมนูไหมเลือกแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของ Nasket นะคือว่าคือเราไม่ได้สั่งได้ทุกอย่างนะเราเน้นแค่บอกว่าขี้เกียจสั่งอารมณ์ขี้เกียจสั่งอย่างเช่นบอกว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดีอย่างเงี้ยเราหลายครั้งเราขี้เกียจคิดดังนั้นคือ Nasket ก็เลยคิดว่าอ่ะเมนูขายดีคืออะไรเมนูใหม่อะไรออกมาอะไรกำลังเป็นโปรโมชั่นแค่3วันเนี่ยฮะแล้วก็มีแค่นี้พอแต่ถ้าสมมติว่าแบบเฮ้ยลูกค้าอยากสั่งอยากเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ปรับโปรโมชั่นก็แบบลูกค้าโทรสั่งเลยเพราะมันมีบริการแบบนี้อยู่แล้วอย่างเง
1: ี้
0: ยของ Nasket คือแบบง่ายแค่มีใช่ง่ายๆมีเมนูใหม่เมนูโปรโมชั่นเมนูขายดีแค่นี้เองอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งถ้าเกิดกดสั่งปุ๊บ
0: กดสั่งปุ๊บจะมาในชั่วโมงนึง
1: มาในชั่วโมงซึ่งเขาจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหน
0: เขาก็จะ
1: ไม่ต้องระบุเลยใช่
0: เพราะมันมีโลเคชันอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาโทรถามพี
1: ่ค
0: อนโดพี่เลี้ยวหรือยัง
1: อันนี้ง่ายกว่าการที่เราโทรสั่งเพราะเราต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนด้วย
0: บอกเบอร์บอกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อันนี้สั่งอาหาร
0: แล้วมันคือ Nasket เน้นง่ายเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยทุกคนเน้นเร็วก็มีบริการหลายอันแล้วซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้แล้วก็เราเน้นง่ายแล้วกันแน่ง่ายแล้วก็แบบประหยัด
1: เห็นมีโฮมเซอร์วิสด้วย
0: โฮมเซอร์วิสใช่ครับเพราะว่าโฮมเซอร์วิสเนี่ยเราก็ได้พาร์ทเนอร์มา2เจ้านะครับพาร์ทนัดก็จะเน้นทำงานกับพาร์

0: ก็คือได้ฟิกซี่กับซิกสเตอร
1: ์
0: ฟิกซี่เนี่ยก็คือเน้นเป็นงานที่เป็นผู้ชายเช่นซ่อมแอร์ล้างรถอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานผู้ชายนะครับซิกสเตอร์เขาก็จะเก่งเรื่องงานผู้หญิงเช่นแม่บ้านทำความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น
1: ความง่ายก็คือเราสามารถกดเลือกได้เลยเลือกบริการ
0: ใช่ก็คือแบบแทนที่จะต้องมาโหลดเซิร์ชหาอ่านดีเทลใช่ไหมฮะเราเลือกเฉพาะเมนูที่ท็อปฮิตอ่ะคือตัวที่เรียกแม่บ้านอย่างเงี้ยฮะเรียกช่างมาซ่อมแอร์นะครับกดปุ๊บกดคอนเฟิร์มเดี๋ยวอีก30นาทีก็จะมีคนโทรมาหานัดหมายเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ซึ่งแบบนี้เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าที่เราไปกดในแอปพลิเคชันนิดนึง
0: ใช่เพราะว่าแต่ว่าเวอร์ชันที่คุณแม่ผมใช้อย่างนี้เลยนะครับใช้แบบบาร์โค้ดติดไว้ตรงตู้เย็นอย่างเงี้ยเขาติดที่บ้านติดไว้ตรงตู้เย็นแล้วก็พับเอาแม่เหล็กติดอย่างเงี้ยพอมาอ่านปุ๊บเอ้ยเอาตัวไหนแล้วก็สแกนเลยสแกนปุ๊บขึ้นชื่อ
1: แม่บ้าน2ชั่วโมง
0: กด500เดี๋ยวแม่บ้านโทรมา
1: อย่
0: างเงี้ยอันนี้มันก็จะง่ายเข้าไปอีกนิดนึง
1: แบบซึ่งอันนี้ตัดเงินผ่าน
0: ได
1: ้บัตรเครดิตด้วย
0: จะเป็นตัดบัตรเครดิตใช่ครับ
1: แล้วนี้ถ้าสมมุติว่าผมอยู่คอนโดผมอยากได้เจ้าเครื่องนี้ผมต้องทำยังไงฮะ
0: ก็
1: ขายไหมครับ
0: เราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเปิดขายปีหน้าน่าจะเปิดขายให้ลูกค้าทั่วไปพอเราขายให้คอนโดได้จำนวนนึงก็จะเปิดขายลูกค้าทั่วไปตอนนี้เรากำลังหาโปรโมชั่นแบบ 0% 10เดือนมาช่วยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยครับ
1: ราคาประมาณเท่าไหร่ครับสมมติปีหน้าผมจะซื้อเนี่ย
0: เครื่องนี้ราคาประมาณทีวีสีเครื่องนึงนะครับ7,500 อย่างเงี้ย
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ขาย
0: ตอนนี้ยังขายคอนโดอยู
1: ่ขายแต่คอนโด
0: ใช่ครับ
1: แล้วขายคอนโดก็ราคาใกล้เคียงกัน
0: ขายคอนโดเพราะว่าเราก็มีส่วนลดเป็นเรื่องพอซื้อเบาก็ไม่ได้ขายเครื่องเดียวก็ซื้อเบา
1: ขายทีเยอะ
0: ๆช่างขายทีเยอะใช่ครับ
1: แต่อนาคตสมมติว่าบ้านเดี่ยวจะซื้อบ้างเป็นไปได้ไหมครับนี
0: ่บ้านเดี่ยวเนี่ยอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าซื้อได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบริการทุกอย่างเพราะบ้านเดี่ยวมันมีบางที่ที
1: ่
0: บริการเข้าไปไม่ถึงอย่างเงี้ยครับ
1: โอเคครับแล้วเห็นว่าติดตั้งง่ายด้วยอันนี้
0: ก็ใช่เพราะว่า
1: สมมติว่าได้มาปุ๊บ
0: เสียบปลั๊กอย่างเดียวเลยฮะ
1: จะทำการลงทะเบียนให้เลยรีจิสตั้งแต่แรกว่าเราอยู่ห้องไหน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วก็เสียบปลั๊ก
0: แบบมันเครื่องมันก็เบาๆอยู่แค่นี้ติดเทปกาวของหน้าสามเอ็ม
1: สังเกตว่านี่จริงๆเบามากนะฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เนี่ย iPad เบากว่า iPad
0: เบากว่า iPad เพราะว่ามันไม่มีโลหะใช่
1: สุดท้ายมีการรีวิวอันนี้มีฟีเจอร์พิเศษอะไรไหมครับที่อยากจะนำเสนอ
0: ตอนนี้เพิ่งจะใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาฮะก็คือคุยกับหม
1: อ
0: เทเลเมดคุยกับหมอเพราะว่าบางทีแบบเฮ้ยวันนี้ตาแดงผื่นขึ้นปวดไหล่แบบอยากจะปรึกษาหมอนิดนึงว่าควรไปหาหมอดีหรือยังเนี้ยเราก็ไปโคกับพาร์ทเนอร์สองเจ้าก็คือแบบซีด็อกเตอร์นาวก็เป็นแบบหมอเฉพาะทางที่เกี่ยวกับแบบด้านป่วยร่างกายอะไรเงี้ยแล้วก็อูก้านี่ก็แบบบางทีเครียดอยากคุยกับใครสักคนนึงแบบไม่แน่ใจกำลังคิดอย่างนี้เป็นลักษณะแบบเครียดอะฮะ
1: ครับก็หลังจากที่เราได้ขึ้นไปรีวิวตัวเครื่องนาเซตกันแล้วนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานง่ายจริงๆครับแล้วก็สะดวกสบายในการที่จะสั่งซื้อสินค้ารวมถึงบริการต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะที่จะไปตั้งในคอนโดเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแต่ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับว่ามันใช้งานง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะรู้ครับว่ากระบวนการในการสร้างนะครับตั้งแต่ไอเดียนะครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องนี้มันง่ายเหมือนที่เราใช้งานไหมครับ
0: โหยากตรงข้ามเลยคือยากมากอย่างที่เล่าก็คือเวอร์ชันแรกเนี่ยเวอร์ชันที่2เนี่ยพอทำปุ๊บทำมา50เครื่องทิ้งทั้ง50เครื่องเพราะว่าทำปุ๊บลูกค้าไม่แน่ใจลูกค้ากลัวเรื่องความปลอดภัยดูทรงแล้วอันตรายบางเวอร์ชันทำปุ๊บสแกนของใหญ่ไม่ได้บางเวอร์ชันทำปุ๊บแขวนไม่ได้หนักไปอะไรอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่ยากๆเลยเนี่ยยกตัวอย่างที่เราดีไซน์มาเวอร์ชันแรกเนี่ยเราก็ว่ามันแขวนผนังน่าจะสวยปรากฏพอผนังแบนปุ๊บลูกค้ากดแล้วเมื่อยมือ
1: มันไม่เฉียง
0: มันไม่เฉียงคือกว่าจะรู้ว่าเฉียงเนี่ยก็ต้องเสียตังค์ไปทำโปรโตไทป์มาเทสอย่างเงี้ย
1: เราต้องเฉียงขนาดไหนยังไง
0: ต้องเฉียงขนาดไหนต้องเป็นมุมกับบาร์โค้ดยังไงเพื่อที่จะสแกนได้ง่ายจุดหนึ่งที่ยากเลยคือบาร์โค้ดมันก็ตัวประมาณเท่านี้เครื่องแบบนี้จะทำไงให้มันรวมแล้วมันสมูทมันแบนๆเรียบๆอย่างนี้อยู่ได้อย่างเงี้ยแล้วสแกนมุมไหนก็ติดเมื่อกี้คุณบูธก็ต้องสแกนแป๊บๆก็ติดใช่ไหมอ
1: ัน
0: นี้ไม่ง่าย
1: คือกว่าจะออกมานี้ต้องผ่านวิธีการเทส
0: ถูกใช
1: ่รวมถึงการใช้งานของคนใช้ด้วย
0: ใช่แล้วพอไปทำพอมันเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ยคือพอมันทำปุ๊บพอผิดปุ๊บทิ้งเลยมันไม่เหมือนซอฟต์แวร์ทำปุ๊บแก้เอามาใช้ใหม่ได้อย่าง
1: แล้ว

0: ทำโปรโตไทป์เป็นชิ้นชิ้นแล้วก็ไปเทสทีละรอบ
1: ใช่ใช่ไปเทสทีละรอบก็โปรโตไทป์ก็เป็นหลักร้อยชิ้นอะฮะ
0: ก็เรียกว่ากว่าจะผ่านมาเวอร์ชัน9ที่ใช้งาน
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้พอใจสุดแล้วยังครับ
1: สำหรับผมยังตอนนี้ก็แฮปปี้กับมันมากสุดเลยนะฮะก็คือแบบว่ามันสแกนใช้ก็ได้คีย์ก็ใช้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จุดที่เราคิดค้นมาพร้อมๆกันจริงๆก็คือเราทำเครื่องแต่ว่าเครื่องเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของบริการเพราะจริงๆเนี่ยความที่มันว้าวเนี่ยมันคือระบบทั้งหมดทั้งตัวเครื่องที่ง่ายตัวซอฟต์แวร์ที่ง่ายตัวสินค้าที่โดนใจการจุดรับของที่สมูทอย่างเงี้ยเรียกว่าเราไม่ได้ออกแบบเครื่องอ่ะเราออกแบบประสบการณ์โดยมีเครื่องเป็นจุด
0: เชื่อม
1: เริ่มต้นของมันจุดเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกัน
0: จริงๆมันไม่ใช่มีแค่เรื่องของเครื่องมันต้องมีเรื่องของหลังบ้านอีกเยอะแยะมากมายในเรื่องของการขนส่งด้วย
1: การส่งการรับสายลูกค้าอย่างเงี้ยใช่
0: ก็ต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ทีนี้อันนี้ครับมันเหมือนเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับในต่างประเทศก็อาจจะยังไม่มี
1: ครับ
0: นะครับเรื่องนี้มันต้องสื่อสารให้กับยูสเซอร์หรือผู้บริโภครู้ด้วยไหมครับว่า
1: จริงๆ
0: มันคืออะไร
1: จริงๆเนี่ยเรียกว่าเราโชคดีมากเพราะว่าลูกค้าเข้าใจเราง่ายมากเลยคือพอบอกว่าสแกนปุ๊บแล้วสั่งของในบ้านลูกค้าทุกคนเกือบทั้งหมดจะแบบเอ้ยให้ความสนใจมาเลยมันคืออะไรมันสั่งของได้จากตู้เย็นด้วยการสแกนเหรอเนี่ยมันรู้สึกแบบมันง่ายอ่ะด้วยความที่มันง่ายลูกค้าเลยเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่แปลกแยกอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่ผมเห็นด้วยนะครับว่ามันก็ง่ายจริงๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วสำหรับแผนในอนาคตอะครับคือเท่าที่ผมเห็นมีหลายบริการแต่ในอนาคตมันจะมีบริการอื่นๆเข้ามาไหมรวมถึงว่าพี่อ๋องตั้งเป้าเนี่ยยอดขายเนี่ยเท่าไหร
1: ่ดีอนาคตเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมาติดที่คอนโดเนี่ยรอบๆของคอนโดเนี้ยเราก็จะไปหาโปรโมชั่นมาสมมติว่าข้างหน้ามีร้านนวดสปาร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยอย่างเงี้ยเราก็หาโปรโมชั่นที่แบบยิงขึ้นไปบนเครื่องเพื่อแบบ last minute deal แบบซื้อไปลงไปได้ส่วนลดอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใกล้ๆเลย
1: ใช่เพราะว่าร้านที่มาตั้งแถวๆนี้เขาก็อยากขายลูกค้าคอนโดอยู่แล้วคอนโดก็อยากเดินไปมันสะดวกเราก็จับโปรโมชั่นแมทช์กันเลย
0: อ
1: ย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนี่เป็นตัวอย่างครับอนาคตก็คือแพ็คเกจมันเป็นช่องทางแล้วมันก็สามารถมีบริการอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาได้อย่างเงี้ย
0: แปลว่าเทเลอร์เมดให้กับ
1: แต่ละ
0: คอนโด
1: แต่ละที่แต่ละโลเคชันเรียกว่าเทเลอร์เมดเซอร์วิสให้กับแต่ละแห่งแต่ละโลเคชันบางคอนโดไฮเอ็นเป็นเซอร์วิสไฮเอ็นบางคอนโดเป็นคอนโดแมสก็เป็นเซอร์วิสแบบแมสอย่างเงี้ยฮะ
0: ดีมากๆเลยครับ
1: ครับแล้วก็ปีหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าน่าจะขายไปสักหมื่นเครื่องใน 20-30 คอนโดอย่างเงี้ยครับแล้วก็อยากจะได้ประมาณแสนเครื่องในอีกสัก5ปีใช่ครับ
0: ได้แน่นอนครับพี่อ๋อง
1: ครับ
0: ส
1: ุ
0: ดท้ายครับอยากให้พี่อ๋องฝากถึงท่านผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่สักเล็กน้อยนะครับว่าถ้าหากอยากจะสร้างธุรกิจแบบที่พี่อ๋องทำเนี่ยมีแนวคิดอะไรที่จะแนะนำได้บ้างครับ
1: ก็อยากจะฝากไว้2ข้อสำหรับผู้ประกอบการที่อยากเอาเทคโนโลยีมาใช้ครับข้อแรกก็คือให้เอาลูกค้าเป็นที่ตั้งนะครับคือเราทำงานลำบากเพื่อให้ลูกค้าได้ง่ายอย่างเงี้ยกับข้อที่2ก็คือว่าอย่าเอาเทคโนโลยีเป็นที่ตั้งนะครับเวลาเราทำเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ง่ายมากที่เราจะมักจะเอาเทคโนโลยีตัวนั้นเนี่ยไปขายใช่ไหมครับแต่นักเทศไม่ได้คิดแบบนั้นนักเทศคือเฮ้ยลูกค้ามีปัญหาแบบเนี้ยเราจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาแก้ปัญหานั้นได้มากกว่านี่คือสิ่งที่เราทำนะครับคือพูดง่ายๆก็คือทั้งหมดเนี้ยก็คือเป็นการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางนะครับ
0: เอาลูกค้าเป็นตัวตั้งนั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: นะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือได้ไอเดียดีๆนะครับรวมถึงกระบวนการสร้างนวัตกรรมจากที่พี่อ๋องได้แชร์ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการทำนัสเก็ตนะครับซึ่งวันนี้มีประโยชน์มากๆก็ต้องขอขอบคุณพี่อ๋องเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติมาเล่าแชร์ประสบการณ์ดีๆในวันนี้ครับขอบคุณมากครับพี่อ๋อง
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมนะครับที่นอกเหนือจากจะเป็น product innovation ในรูปแบบของฮาร์ดแวร์แล้วนะครับยังถือว่าเป็น service innovation ที่เป็นการสร้างรูปแบบบริการใหม่ๆขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับในอนาคตสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานที่ทุกคนในคอนโดต้องใช้ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับผมจะพาทุกท่านไปดูนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรกันนั้นคอยติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมนะครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Growโตด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ

ิปความรู้แล้วก็มุมสัมมนาต่างๆให้ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและ SME เข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณที่สถานที่สวยๆดีๆอย่างนี้นะครับจากโครงการแชมเบอร์ชาลาดพร้าววังหินของ SC Asset ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถาน

รือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำล้านได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่สันปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นรู้หรือไม่คดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดและความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายจากการออกกฎคำสั่งหรือการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นการฟ้องเรียกค่าทดแทนการเวนคืนที่ดินผู้ฟ้องคดีต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุของการฟ้องคดีแต่ต้องไม่เกิน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีเหตุของการฟ้องคดีและจะต้องฟ้องภายในระยะเวลาไม่เกิน10ปีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.adminco.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนครับเวลาคุณผู้ชมมาเจอกับฮิมนะครับแน่นอนฮิมก็จะมีเรื่องราวนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนนะครับการออมครับแล้วก็การวางแผนให้กับตัวเองจนไปถึงเกษียณครับและแน่นอนครับเราก็จะเจอกับแขกรับเชิญครับที่อาชีพไม่เคยซ้ำกันเลยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเจอกับเชฟครับเชฟที่ไม่เป็นเชฟอีกต่อไปครับเธอทำได้ยังไงครับวันนี้ครับเธอใช้การลงทุนครับเดี๋ยวไปพบกับเธอเลยดีกว่าครับกับเชฟนกครับไปกินกันกินกัน
1: นันทวรรณวงศ์นิติพัฒน์หรือเชฟนกหญิงสาวที่หลงใหลในการทำอาหารเป็นชีวิตจิตใจเธอตัดสินใจเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองเริ่มต้นด้วยเงินทุนอันน้อยนิดล้มลุกคลุกคลานอยู่นานกับการพัฒนาฝีมือแต่ด้วยความพยายามที่มีเธอสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นเชฟได้ตามความฝันชื่อเมนูอาหารที่แปลกไม่เหมือนใครและรสชาติที่เด็ดจนมีลูกค้าเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจ้างให้เธอจัดงานเลี้ยงมาตลอดติดใจทั้ง CEO ในประเทศและต่างประเทศกันมากมายชื่อเสียงดังขนาดนี้เชฟนกยังไม่หยุดเพิ่มช่องทางหารายได้ให้กับตัวเองเพียงเท่านี้ครับเธอยังหาเครื่องมือที่จะทำให้คนธรรมดาอย่างเธอมีรายได้มั่นคงตามที่เธอคาดหวังไว้ได้เครื่องมือที่จะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นเธอเลือกทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้

0: ชีวิตของเธอประสบความสำเร็จได้จนถึงทุกวันนี้เราไปคุยกับเธอกันครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกแล้วนะครับพี่นกสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นะฮะโอ้โหนี่บ้านพี่นกใหญ่มากเลยนะครับกี่ชั้นครับเนี่ย
2: ที่นี่31ชั้นค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่บ้านพี่ทั้งหมดเป็นแค่เจ้าของร่วม
1: แล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกับพี่นกนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันในเรื่องส่วนตัวของพี่นกนิดนึงผมขอละลาบละลวงนิดนึงนะครับ
2: ยินดีเลยค่ะ
1: ครับผมทราบมาว่าพี่นกเนี่ยเป็นเชฟนะฮะแล้วก็ยังเป็นเชฟอยู่
2: ใช่ครับปัจจุบันยังเป็นอยู่คือแต่เดิมเนี่ยเปิดร้านอาหารนะคะ60ที่นั่งอยู่ที่ซอยอารีแล้วก็มีสาขาอีก 2-3 สาขา
1: ค่
2: ะก็มันผ่านมาแล้ว4ปีแหละก็ไม่ได้เปิดกิจการอาหารต่อค่ะ
1: แล้วทำไมถึงอยู่ดีเลิกกิจการร้านอาหารนะ
2: คือระหว่างที่เราทำร้านอาหารเนี่ยเราก็ศึกษาความรู้เรื่องการลงทุนไปด้วยเราก็พบว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยเราสามารถทำให้โตได้ถึงจุดๆนึงถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มก็พบว่าเราถามตัวเองแล้วล่ะเราบอกว่าเราอยากจะอยู่แบบไหนแล้วก็อยากจะอยู่แบบสงบนิดนึงไม่มีลูกน้องก
1: ็
2: เลยมาศึกษาด้านการลงทุน
1: ก่อนที่จะมาเป็นเชฟเนี่ยพี่นกเรียนจบอะไรมาครับ
2: เรียนวิศวะค่ะวิศวะโลหการค่ะที่จุฬาค่ะ
1: เรียนวิศวะแล้วก็กลายไปเป็นเชฟ
2: สมัยก่อนไม่เรียกเชฟด้วยนะเรียกแม่ครัว
1: ครับผมนะฮะเรียกกุ๊กเรียกกุ๊กที่บ้านเรียกกุ๊กนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บมาเปิดร้านอาหารเลยไหมครับ
2: ไม่ค่ะก็ทำงานวิศวะนะคะประมาณ4ปีอะค่ะเป็นวิศวกรฝ่ายขายดูแลลูกค้านะคะ
1: ครับผมอ๋อก็เลยเอาความถนัดด้านการดูแลลูกค้าออกมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ส่วนหนึ่งก็เป็นทักษะที่ได้มาจากการเป็นวิศวกรนะคะตอนนั้นกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเรียนต่อเพื่อจะหางานทำที่ดีขึ้นกับอยากทำธุรกิจตัวเองก็เลยไปอยู่อเมริกาครึ่งปี
1: ครับผม
2: ค่ะระหว่างที่ไปอยู่อเมริกาเนี่ยก็ไปอยู่กับพี่สาวซึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ที่นู่นนะคะ
1: แล้วก็เรียนไปด้วยทำอาหารไปด้วยเหรอครับ
2: ก็ระหว่างนั้นเราก็ไปหามหาวิทยาลัย
1: ครับ
2: แล้วเราก็คุยกับตัวเองทุกวันมันเงียบเนาะอยู่อเมริกาเราก็คุยกับตัวเองบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิต
1: ครับ
2: แล้วก็บอกเอ๊ะเราไม่ได้ชอบที่จะเป็นพนักงานบริษัท
1: ครับ
2: แล้วก็อยากทำธุรกิจตัวเองมากกว่า
1: ครับ
2: แล้วตอนที่อยู่ร้านอาหารเราก็ชอบด้วยเลยกลับมาทำร้านอาหารที่กรุงเทพ
1: และอะไรกระตุ้นต่อมที่บอกว่าตัวเองไม่อยากจะเป็นพนักงานประจำครับ
2: คือการเป็นพนักงานประจำเนี่ยเวลาของเราอะค่ะเวลาของเราเนี่ย
1: ครับ
2: เราต้องใช้อยู่กับการทำงาน
1: ครับ
2: ซึ่งจริงๆทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ทุกคนมีเท่ากันคือ24ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็บอกเวลาเราเนี่ยถ้าเราบริหารเวลาเราได้ดีกว่านี้เนี่ย
1: ครับ
2: เราจะมีรายได้มากขึ้นแล้วก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น
1: ก็เลยมาเปิดร้านอาหารของตัวเอง
2: ถูกต้องค่ะ
1: แล้วเปิดร้านอาหารของตัวเองเป็นไงฮะกับความคิดที่เราจะมีเวลามากขึ้น
2: มันตรงข้ามกันสิ้นเชิง มันใช้เวลามากกว่าสมัยเป็นพนักงานบริษัทอีก
1: ค่ะ24ชั่วโมงเราต้องมารับผิดชอบกับร้านของเราแล้ว
2: ถูกต้องแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ายิ่งเรารับผิดชอบมากเท่าไหร่ใช้เวลามากเท่าไหร่รายได้เราก็มาก
1: ครับ
2: ตามสิ่งนั้น
1: แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ที่พี่บอกว่าพี่อยากมีเวลาใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: ค่ะ
2: พี่ก็ถามตัวเองแหละระหว่างทำร้านอาหารนะคะก็ถามตัวเองว่านี่มันใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่า
1: ครับผม
2: ส่วนหนึ่งคือใช่ได้ทำงานที่รักแต่ว่าอีกส่วนนึงคือเรื่องเวลาไม่ตอบโจทย์เลย
1: ลูกๆได้ชิมฝีมือคุณแม่บ่อยไหม
2: ชั่วโมงนั้นยังไม่มีนะ
1: หรอก็คือทำงานอย่างเดียว
2: ถูกค่ะ
1: แล้วไปเรียนวิชากุ๊กนี่มาจากคุณพ่อถูกต้องไหมฮะไอ้คุณแม่ถูกต้องไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรียนรู้จากการที่เราเป็นคนชอบทำอาหารแล้วก็ดูพ่อกับแม่ทำกับข้าวในครัวสมัยก่อนทำให้ลูกน้องทานแล้วก็เราก็ไปตอนที่ไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับพี่สาว
1: ก็
2: ไปดูไปดู process ในการทำครัวของเขาด้วยค่ะหลักๆไปได้จากเขาตอนกลับมาเมืองไทยก็เปิดร้านอาหารเลย
1: ไม่ห่วงหน้าห่วงหลังเลย
2: คือ
1: เลยเต็มที่
2: ถูกค่ะเพราะว่า1เราตอนนั้นอายุเพิ่ง25เองอ่ะ
1: คร
2: ับ มันไม่มีอะไรจะเสียไง
1: ครับ
2: คือไม่ได้ทำเนี่ยมันยิ่งเสียซะยิ่งกว่าใช่ไหมคือทำเนี่ยมันยังมีโอกาสได
1: ้ครับ
2: ถ้าไม่ทำคือไม่ได้อะไรเลย
1: ทุนนี้เท่าไหร่ฮะเยอะ
2: เยอะค่ะเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เปิดร้านเนี่ยมันต้องเซ้งตึกจากเจ้าของตึกก่อน
1: ครับ
2: มันก็หลักล้านนะคะ
1: โอ้
2: ถึงตอนนั้นไม่มีเงินหรอก
1: ครับผม คือไม่ได้เกิดมากองเงินกองทอง
2: ไม่มีใช่ไม่ใช่เป็นคนธรรมดา
1: เริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงตอน
2: คือ
1: พออยากได้ร้านแล้วเริ่มต้นหาร้านทำเลแล้ว
2: ใช่เรามีทำเลแล้วเราต้องนั่งคิดก่อนว่าแอสเซทที่เรามีข้างในคืออะไรส
1: ิ่
2: งที่เรามีนะคะคือ1เนี่ยเราดูว่าตัวเรามีเงินเก็บสักก้อนนึงจากการที่เราเป็นลูกจ้างอย่างที่สองคือเรามองว่าที่ผ่านมาเราเป็นคนแบบไหน เราก็พิสูจน์ตัวเองกับพอสมควรนะว่าเราเป็นคนเรียนดีรับผิดชอบแล้วก็เป็นคนรักษาคำพูดผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสผู้ใหญ่คือญาติพี่น้องนะคะก็ให้ยืมเงินมาก้อนนึง
1: พอผู้ใหญ่ให้ยืมเงินแล้วปุ๊บแล้วผู้ใหญ่เชื่อใจเราเรื่องการทำอาหารไหม
2: ไม่เชื่อ
1: เออนี่แหละนี่แหละ
2: ทุกคนก็ปามาแหละว่าที่สุดจะต้องกลับไปทำงานประจำ
1: แล้วตอนนั้นที่เปิดร้านอาหารคิดคอนเซปต์อยากเปิดร้านอาหารเป็นแบบไหนฮะ
2: ร้านอาหารคอนเซปต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีในเมืองไทยนะมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆเราก็เริ่มใส่คอนเซปต์เข้าไปในอาหารเราเรื่อยๆ
1: ครับผมจนออกมาเป็น
2: อาหารที่เรียกว่าเป็นฟิวชั่นร้านแรกๆนะคะในย่านซอยอารี
1: เปิดร้านอาหารมาทั้งหมดกี่ปีนะครับพี
2: ่12ปีค่ะ
1: 12ปีมีกี่สาขาครับ
2: ตอนนั้นนะคะเปิดทั้งหมด4สาขานะคะแต่ว่าก็เปิดแล้วก็ปิดบ้างคือถอยบ้างนะคะ
1: ค
2: แต่จนกระทั่งปีสุดท้ายเนี่ยก็เหลือแค่สาขาเดียวแล้วก็ทยอยเลิกไป
1: โหมีตั้ง4สาขา
2: ค่ะ
1: เอาเวลาที่ไหนดูแลเนี่ย
2: ก็อย่างถึงบอกไงว่าเราใช้เวลาเนี่ยกับสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองมากเกินไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้ลูกเลย
1: ตอนนี้ปิดไปหมดแล้วถูกต้องไหมฮะ
2: ถูกต้องค่ะ
1: สาขาเปิดมาทั้งหมด12ปี
2: ถูกต้องค่ะ
1: แสดงว่าพี่มีเงินรายได้จากทางอื่นเข้ามาพี่ถึงเลิกกิจการทั้งหมดใช่ไหมฮะ
2: แน่นอนค่ะคือระหว่างที่เราทำร้านอาหารด้วยเนี่ยเราก็ต้องลงทุนด้วยนะคะไปศึกษาวิธีลงทุนทางอื่นๆบ้างนะคะทางหนีที่ไล่อะค่ะก็สุดท้ายเนี่ยไอ้วิธีที่เราไปศึกษามาเนี่ยมันได้ผลประโยชน
1: ์
2: เทียบเท่ากับร้านอาหารละเราก็รู้ว่าตอนนี้เราต้องการเวลาแล้วเราก็เลิกร้านอาหารไป
1: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกับเธอกันต่อดีกว่านะครับกับพี่นกของเราครับอย่าพลาดเลยเงินทองต้องวางแผนครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับเชฟนกครับผู้ซึ่งเปิดร้านอาหารมา12ปียอมทิ้งอาชีพตัวเองที่เคยทำทั้งหมดมาสร้างรายได้จากการลงทุนเพียงอย่างเดียวเธอทำได้อย่างไรไปคุยกับเธอกันต่อครับ
1: ทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วว่าพี่นกเนี่ยเปิดร้านอาหารมา12ปีแล้วปิดตัวไปแล้ว
2: ค่ะ
1: เราอยากจะรู้ว่าพี่นกเนี่ยลืมหรือยังเรื่องสูตรอาหารเนี่ยเอาเรามาลองทำแล้วก็ลองทานไปเลยดีกว่าแล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะเริ่มพูดคุยนะในเรื่องของการลงทุนกันไปด้วย
2: นะฮะคุณนิ่มพูดถึงว่าลืมนะเวลาที่เราเป็นอะไรสักอย่างเหมือนขี่จักรยานเป็นนะคะมันไม่ลืมหรอกมันก็กลับมาขี่ใหม่มันก็ขี่ได้ถ้าขี่เป็นไปแล้วทำอาหารก็เหมือนกัน
1: จริงเปล่าแต่เรื่องจีบสาวอ่ะผมลืมไปแล้วนะครับว่าเขาจีบยังไง
2: เออเหรอเชื่อดีไหมเนี่ย
1: ค่ะทำอะไรครับเราจะทำอะไรกัน
2: ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทำเป็นทาร์ตครีมแฮมนะคะ
1: ทาร์ตครีมแฮมเป็นหวานเหรอฮะ
2: ค่ะเป็นอาหารคาวเรียกน้ำย่อยนะคะส่วนใหญ่จะใช้ในงานจัดเลี้ยงนะคะ
1: อ๋อ appetizer
2: appetizer ค่ะ
1: นะฮะวันนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างครับ
2: ก็ดูแล้วส่วนผสมจะเป็นฝรั่งนิดนึงนะคะก็มีเนยมีหัวหอมมีแฮมมีชีสอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะทำเป็นครีมแล้วก็ใส่แฮมลงไปแล้วก็บรรจุลงถ้วยทาร์ตสำเร็จรูป
1: แล้วก็ทานได้เลยเหรอครับ
2: ทานได้เลยค่ะถ้วยทาร์ตนี่ก็จริงๆก็อบเองได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีสำเร็จรูปขายทั่วไปนะคะ
1: แล้วจะอร่อยถ้าเราอบเองเหรอครับ
2: อบเองอร่อยกว่าอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าอย่างว่าเวลาเราทำงานเลี้ยงจัดใหญ่ๆแล้วก็ประหยัดเวลา
1: แล้วแคทเทอริ่งของพี่นกนี่เป็นยังไงฮะแบบว่าเป็นงานเลี้ยงใหญ่ๆหรือว่าแบบเป็นปิ่นโตส่งตามบ้าน
2: อ๋อค่ะก็จะเป็นงานเลี้ยงเหมือนกับงานเลี้ยงค็อกเทลนะคะแขก100 200คนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเป็นงานอีเวนต์อีเวนต์อย่างเช่นกิจกรรมคนดูแลสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะก็ไปออกงานอีเวนต์ค
1: ่
2: ะ
1: ตอนนี้ก็แบบพูดง่ายว่าทำแค่3งานนะฮะ
2: ประมาณ3งานต่อเดือนค
1: ่ะใครที่อยากจะทานฝีมือพี่นกต้องรีบโทรถามก่อนนะฮะว่าเดือนนี้มีครบ3งานหรือยังนะฮะเกินไม่รับแล้วนะ
2: ก็เกินก็ไม่แน่นะ
1: เอามาพูดถึงเรื่องอาหารละเดี๋ยวเราทำไปด้วยเราพูดเรื่องการลงทุนไปด้วยดีกว่า
2: ดีค่ะก
1: ็
2: ใช่ได้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวใส่เนยก่อนเดี๋ยวกระทะจะไหม
1: ้ครับผมพี่นกครับแล้วลงทุนนี่

0: ทำไมหยุดดีๆปิดร้านอาหารมาลงทุนล่ะฮะ
1: คืออย่างแรกเนี่ยเราต้องมั่นใจก่อนว่ารายได้จากการลงทุนของเราเนี่ยต้องมากพอจะเลี้ยงชีพเราเล
0: ี้
1: ยงครอบคร
0: ั
1: วเรานะคะนี่รายได้เราจะมากพอยังไงคือระหว่างที่เรายังทำงานประจำอยู่หรือว่าทำร้านอาหารเนี่ย
0: ร
1: เรามีรายได้จากส่วนนั้นแล้วเราเริ่มมีแล้วว่า เรารู้แล้วว่าความรู้เราเริ่มมากพอที
0: ่
1: จะลงทุนอย่างเดียวได้ค่ะ
0: ค่ะแสดงว่าเราก็ต้องมีเงินสักก้อนนึงใช่ไหมก่อนลงทุน
1: แน่นอนค่ะแต่ว่าก่อนจะมีสักก้อนเนี่ยมันต้องเริ่มจากไม่มีก่อนใช่ไหม
0: ครับ
1: เราก็ค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนะคะระหว่างที่เราเก็บไปลงทุนไปเนี่ยรายได้เราก็มากขึ้นรายได้จากการลงทุนเราก็มากขึ้น
0: ครับผม
1: ใช้เวลากับทุกอย่าง
0: แสดงว่าถ้าให้นกแนะนำในเรื่องของ

0: คนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วอยากจะลงทุนแบบเป็นแบบการเล่นหุ้นเลยอ่ะไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยก็ไม่ควรถูกต้องไหม
1: อ๋อก็ไม่ใช่นะคะคือจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเริ่มให้คุณซื้อแค่ร้อยหุ้นมินิมัมน้อยสุดร้อยหุ้นบางหุ้น3บาทเองลงทุน300ก็ได้ละสามร้อยหวังว่าทุกคนคงมีอะค่ะเข้ากับค่าแรง1วันเองเดี๋ยวเราปรุงรสนิดนึงนะคะระหว่างนี้ค่ะ
0: ครับผมนี่เกลือนะฮะก็มีพริกไทยเมื่อกี้ใส่ครีมลงไปแล้ว
1: ออริกาโน่นะคะก็
0: ไม่เห็นมีอะไรยากเลยครับใส่ลงไปนะ
1: ใช่แต่ยังว่าแต่ก่อนก็เหมือนกับคุณเห็นหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะคะ
0: บ
1: อกว่าเออมันดูเหมือนจะง่ายนะก็แค่คลิกๆอยู่ในคอมพิวเตอร์เขาก็กำไรแล้วแต่จริงๆเบื้องหลังก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวเหมือนเราเตรียมวัตถุดิบอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ศึกษาหาความรู้นะคะ
0: แสดงว่าตอนนี้กำลังเล่นหุ้นหรือว่าการลงทุนไปด้านอาหารนะคร
1: ับค่ะอยากจะเรียกว่าลงทุนนะคะเพราะว่าลักษณะนิสัยคือไม่เล่นเพราะว่าเดี๋ยว mindset มันจะไปติดว่าเราเล่น
0: okay,
1: อยากจะให้ คิดว่ามันคือการลงทุนมันเหมือนกับการที่เราเอาทรัพยากรจริงๆในชีวิตเราเนี่ยไปร่วมลงทุนกับใครสักคนในตลาดทรัพย์เพื่อให้ผลตอบแทนค่ะ
0: แล้วตอนนี้ลงทุนด้านอาหารอย่างเดียวเลยหรือว่าถือตัวอื่นด้วยครับ
1: จริงๆแล้วหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลากหลายธุรกิจนะคะ
0: ค
1: ือนอกจากจะเข้าใจเรื่องธุรกิจอาหารเนี่ยความที่แบ็คกราวด์เนี่ยจบวิศวะเราก็รู้เรื่องการทำอุตสาหกรรมด้วยเราก็ซื้อหุ้นที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะ
0: oh.
1: แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจอย่างเช่นอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจเลยเราก็จะไม่ลงทุนกับแฟชั่นคือการลงทุนในธุรกิจทุกอย่างเนี่ยค่ะมันไม่มีผิดไม่มีถูกก็มันมีแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดของเราบ้างแค่นั้นเอง
0: คิดไหมฮะว่าจะลงทุนด้านอื่นอีกหรือว่าตอนนี้มีการลงทุนเรื่องของซื้อกองทุนอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: กองทุนส่วนหนึ่งก็มีนะคะเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยให้ผลประโยชน์ทางภาษีนะคะในการซื้อ LTF กับ RF นะคะหลักๆก็ลงทุนเพราะว่ารัฐบาลเองส่งเสริมเราก็ได้ผลประโยชน์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ผู้บริหารกองทุนเก่งๆก็มีเยอะนะคะลองศึกษาดูก็ลงทุนร่วมกับเขาส่วนหนึ่งค่ะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะนะฮะคุณทิมลองชิมหน่อยไหม
0: ให้เหมือนลองชิมเลยนะครับชีสเป็นก้อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับงั้นผมขออนุญาตนะฮะถ้าเขาเรียกว่าอะไรดีครับเวลาเรากินนี่คือเราควรจะกินแบบสุภาพหรือว่าเราควรจะกินแบบไหนดีครับ
1: จริงจริงกินยังไงแล้วมีความสุขก็เอาแบบนั้นละค่ะ
0: กินแบบมีความสุขนะฮะงั้นผมขออนุญาตกินแบบมีความสุขนะครับอร่อยมากนะครับผมนะฮะนี่คือวิธีการกินที่ทำให้คุณไม่เละเทะ อันนี้ก็แก้ตัวไปเรื่อยจริงแล้วรสชาตินี้ต้องบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับเหมือนเราได้ทานสปาเกตตี้นะฮะเหมือนสปาเกตตี้คาโบนาร่าเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะคล้ายๆประมาณนั้นครับแล้วก็แต่แค่เปลี่ยนเท็กเจอร์ของเส้นให้กลายเป็นทาร์ตแค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็คือหลักการทำอาหารทั่วไปนั่นเองค่ะ
0: ยังมีการลงทุนด้านอื่นอีกนะฮะเมื่อกี้ยังบอกอยู่เรื่องภาษีนะฮะเรื่องของการลงทุนด้านกองทุนไปด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะมีด้านอื่นอีกมีอะไรอีก
1: ด้านอื่นก็ลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์นะคะสำหรับให้เช่านะคะก็จะมีตึกแถวให้เช่านะคะแล้วก็มีคอนโดให้เช่าแต่ก็ไม่เยอะนะคะไม่กี่ยูนิตแต่ว่ามันก็มากพอจะเป็นรายได้ที่ไว้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
0: นอกจากการลงทุนที่หุ้นนะฮะกองทุนอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: มีอะไรอีกบ้างฮะ
1: ตอนนี้ก็ยังมีบริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับบางคนที่เขาหาผู้เช่าแล้วเขาหาผู้เช่าไม่ได้เราก็ช่วยเขาหาผู้เช่าคือเป็นเอเจนต์นั่นเองแต่เป็นเอเจนต์ในการหาผู้เช่าในอสังหาริมทรัพย์ของเขาอะค่ะ
0: แล้วเราจะได้อินคัมยังไงครับแบบนี
1: ้เป็นเอเจนต์คือเป็นรายได้จากในหน้าเป็นส่วนแบ่งอะค่ะเหมือนกับพอเขาได้ค่าเช่าก็ส่วนแบ่งเรานิดหน่อย
0: คุณผู้ชมครับหายใจนี่เป็นเงินเป็นทองหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทองต้องวางแผนดีๆนะครับเพราะคุณหายใจปุ๊บวางแผนได้เลย
1: ใช่ค่ะคือเงินเนี่ยเป็นธรรมชาติของเขาเป็นเหมือนน้ำอะค่ะถ้าคุณขังเขาไว้เฉยๆเขาจะเน่า
0: ครับ
1: ถ้าคุณปล่อยให้เขาเคลื่อนที่ไปตามกระแสนะคะเลือกกระแสที่ดีเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนกลับมา
0: โอ้คุณผู้ชมครับแบบน่าสนใจมากๆนะครับแต่ช่วงหน้าครับน่าสนใจกว่านี้อีกเพราะเราจะพูดถึงเรื่องของการวางแผนในอนาคตนี่ขนาดปัจจุบันยังมีขนาดนี้อนาคตนี่ไม่ต้องห่วงครับเทคนิคดีๆรอคุณอยู่เพียบช่วงหน้าครับ

0: คุณผู้ชมครับเชฟนกแขกรับเชิญของเราในวันนี้นอกจากเธอจะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เก่งแล้วนะครับเธอยังมีความสามารถในการลงทุนทางด้านอื่นๆอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์อีกด้วยน่าสนใจมากๆไปคุยกับเชฟนกกันต่อครับ
1: ตอนนี้มีการวางแผนด้านอนาคตไว้ยังไงบ้างครับ
2: หลักๆนะคะอนาคตเนี่ยตอนนี้ปีนี้40แล้วนะคะ
1: คร
2: ับ หลักๆก็ฝากความหวังไว้ที่รุ่นลูกแล้วค่ะ
1: ครับเวลาลูกเลี้ยงเหรอครับ
2: จริงๆสินทรัพย์เราก็น่าจะเลี้ยงตัวเรานะคะแต่ว่าเราอยากจะสร้างอนาคตลูกเราเนี่ยค่ะให้เป็นคนที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสามารถในการช่วยเหลือคนอื่นด้วยค่ะก็เวลาส่วนใหญ่ก็อุทิศให้กับลูกนะคะแล้วก็วางแผนสำหรับเขาค่ะ
1: วางแผนนี่คือเรามีการวางแผนเรื่องการเรียนของลูกไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาชีวิตเขาเป็นคนตัดสินใจนะคะแต่เนื่องจากเราเป็นคนอายุมากกว่ามีประสบการณ์มากกว่าเราก็ให้คำแนะนำอะค่ะว่าเส้นทางแต่ละเส้นทางที่เขาเลือกเนี่ยเขาจะเจออะไรบ้างมีปัญหามีอุปสรรคอะไรวิธีแก้คืออะไรอะค่ะ
1: คือเราบอกว่าข้างหน้าจะเจออะไรแต่ถ้าเขาอยากเจอปล่อยเขาไปเจอ
2: ถูกค่ะ
1: ก็คือเราแค่บอกไว้ก่อน
2: หน้าที่เราแค่แนะนำค่ะ
1: ค
2: ไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อ
2: ค่ะ
1: เหมือนคุณพ่อที่สอนพี่มา
2: ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ให้ลองผิดลองถูกเรียนรู้เองก่อนรู้ว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดลองแล้วจะได้รู้ว่าควรจะแก้ปัญหายังไงระว
2: ัง
1: ยังไง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมฮะอย่างน้อยมีคนบอกนำทางก่อนมันไม่ดีจังเลยมี GPS นำทางนะฮะ
2: ใช่ค่ะหน้าที่เราเป็นเนวิเกเตอร์นะคะเราไม่มีสิทธิ์เลือกให้เขาค่ะ
1: ครับผมนะฮะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะฮะอยากจะให้แนะนำครับสำหรับผู้ที่คิดที่จะย้ายฝั่งจากแอคทีฟมาเป็นพาสซีฟแน่นอนไม่ใช่ว่าการจะย้ายมาง่าย
2: ๆ
1: ผมอยากจะถามเรื่องประเด็นแรกก่อนวิธีการคิดก็ควรจะต้องคิดยังไง
2: ค่ะหลักๆเนี่ยคนทุกคนก็เริ่มที่ความคิดอะนะคะถ้าคุณกล้าคุณกล้าตัดสินใจค่ะก็แค่ลงมือทำแค่นั้นเองแต่มันชีวิตมนุษย์มันไม่ถึงกับว่าเราต้องเลือกเลยที่จะทำ passive หรือ active income เราทำสองอย่างควบคู่กันไปค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้ในการหา passive income ก็เดินเข้าร้านหนังสือเข้าห้องสมุดนะคะแล้วก็หาความรู้จากครูที่ยืนอยู่เต็มแผงหนังสือนะคะว่าชอบท่านไหนใครให้คำแนะนำที่เราพอจะทำได้ก็ลองลงมือทำตามที่ครูแนะนำนะคะหรือไม่ก็นั่งอยู่บ้านหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะก็ควันนี้ความรู้เยอะเลย
1: นี่
2: ค่ะ
1: ง่ายมากเลยนะครับคุณสามารถหาจากอินเทอร์เน็ตได้
2: ใช่ค่ะ
1: นะฮะที่ tsi-thailand.org อย่างนี้ก็หาได้เหมือนกัน
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ตอนนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าครูหลายท่านก็พยายามจะหาวิธีสอนนะคะที่มันง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใกล้ตัวมากขึ้นนะคะลองหาดูค่ะ
1: ใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนนะฮะชอบคิดอย่างนึงคืออย่างผมเนี้ยอ่ะไม่ต้องหลายคนเลยเอาตัวผมเองเลยเป็นบรรทัดฐานก็ได้เวลาจะเริ่มต้นสมมติว่าอยากจะเล่นหุ้นสักตัวนึงโอ้นั่งคิดแล้วคิดอีกโอ้หุ้นมันยากเพราะเราถูกปลูกฝังมาไงตั้งแต่เด็กว่าหุ้นมันยากเดี๋ยวพอไปพูดกับเขาเราจะไม่เข้าใจคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรเข้าใจตั้งแต่เกิด
2: ค่ะ
1: คนเริ่มต้นง่ายๆหาครูง่ายๆอ่านหนังสือง่ายๆแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่าหนังสือหุ้นนี่อ่านเข้าใจง่ายมากขึ้นด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีหลายรูปแบบรูปสไตล์ที่เหมาะกับตัวเรานะคะลองหาดูค่ะ
1: ครับผมนะฮะไงก็ลองศึกษาดูได้นะครับ
2: ค่ะ
1: สำคัญเลยฮะศึกษาเรียนอย่างเดียวรับขวานคมแล้วแต่ไม่ไปหาต้นไม้ฟันมันก็ไม่ได
2: ้ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หาต้นไม้เราจะไปตัดก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลงมือรับขวานแล้วฟันต้นไม
2: ้ค่ะ
1: ถ้าต้นไม้ไม่ขาดกลับมารับขวานใหม่ทัน
2: ถูกต้องค่ะคือเริ่มลงมือก่อนนะคะเริ่มจากทุนน้อยๆก่อนก็ได้ค่ะเอาที่รับได้ลงทุนแล้วยังนอนหลับสบายใจนะคะลองดูก่อนแล้วเมื่อเรารู้สึกว่าเราเก่งขึ้นเราก็ลงทุนเพิ่มเข้าไปค่ะ
1: นี่ฮะเคล็ดลับง่ายๆนะฮะวันนี้ที่ได้จากพี่นกวันนี้ต้องขอบคุณพี่นกมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้แล้วก็ที่สำคัญครับผมวันนี้ให้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับผมด้วยนะฮะขอบคุณพี่นกมากเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนจะเริ่มต้นลงทุนลองมาสำรวจตัวเองดูก่อนนะครับว่าคุณมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้หรือไม่1มีความสนใจเรื่องการลงทุนเพราะความสนใจเป็นสัญญาณที่ดีที่บอกว่าคุณกำลังจะก้าวสู่การเป็นนักลงทุนคุณภาพ2มีเงินออมพร้อมที่จะลงทุนเงินส่วนนี้จะต้องไม่กระทบต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน3ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะช่วยให้คุณทราบว่าการลงทุนแบบใดที่เหมาะสมกับตัวคุณเอง4. รู้จักผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อวางแนวทางการลงทุนให้เหมาะกับเป้าหมายหรือผลตอบแทนที่คุณต้องการ 5. รู้จักแหล่งข้อมูลที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนซึ่งมีอยู่มากมายทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เอกสารเผยแพร่ห้องสมุดรวมไปถึงการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆทั้งหมดนี้คือแนวทางในการประเมินความพร้อมในการลงทุนวันนี้คุณพร้อมแล้วหรือยังครับ
1: ผู้ช ผู้ชมครับวันนี้ได้คุยกับพี่นกนะฮะผมบอกได้เลยว่าผมชอบหลายเรื่องมากครับโดยเฉพาะนะฮะการตั้งเป้าของเธอเพื่อเธอจะมีเวลาครับไปใช้ชีวิตแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวของเธอครับพอเธอตั้งเป้าเสร็จแล้วเธอก็หาอาชีพครับหาอาชีพที่จะสามารถทำให้ได้เวลาแบบนั้นครับและในที่สุดเธอก็เจอแล้วพอเธอเจอเธอลงมือทันทีและการลงมือของเธอครับเธอลงมือแบบรอบคอบครับแบบละเอียดอ่อนนะฮะด้วยการศึกษาหาข้อมูลเติมเต็มและพอเธอลงมือทำไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆนะฮะเธอก็แก้ต่อไปครับเพื่อให้มันเป็นหนทางในการที่จะพาเธอไปสู่เป้าหมายครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับกับการหาข้อมูลง่ายๆอย่างที่เธอได้บอกกันไปตามร้านหนังสือก็ได้หรือว่าตามอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: รู้หรือไม่ตอนผู้เยาว์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้หรือไม่กรณีผู้เยาว์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนเว้นแต่ผู้เยาว์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า15ปีบริบูรณ์ศาลอาจอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรในกรณีนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลจะแจ้งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ดังกล่าวทราบและศาลอาจมีคำสั่งให้ผู้แทนโดยชอบธรรมนั้นหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องให้ข้อเท็จจริงต่อศาลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: วันนี้ทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดอยากจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวสุดประทับใจของสองเพื่อนซีที่ทุกวันนี้กลายมาเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันบุญรอดอารีวงศ์ผู้มีข้อจำกัดทางด้านร่างกายแต่ได้กลายมาเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจกับการเป็นตัวแทนของผู้พิการคนไทยใน VTR เปิดกีฬาพาราลิมปิกเกมส์ที่ญี่ปุ่นครั้งล่าสุดและภูเขาพิชชะพสุพัฒน์เจ้าของเพจภูเขาชาแนลที่มีผู้ติดตามมากมายบนโลกออนไลน์
1: งานนี้ไปแล้วไปแล้วเลือกได้เลยใช่ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะได้เลย
1: ค่ะหมุนเลยหมุน
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดี
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ล่าสุดเวียนหัวเลยหนึ่ง
0: มีผมด้วย
3: แล้วก็เวียนหัวด้วย
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์ค่ะกับเรื่องราวความรักความผูกพันของบุคคลในครอบตัวแล้ววันนี้นะคะทอบตัวรับเชิญของเราเป็นคู่พี่น้องที่สนุกมากนะคะน้องภูเขากับน้องบุญรอด
4: ครับสวัสดีครับ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ
3: สวัสดีครับ
0: จริงๆแล้วบุญรอดนี่เป็นลูกศิษย์
4: ครับ
0: ที่ธรรมศาสตร์แล้วเขาก็น่ารักมาก
4: ลูกศิษย์พี่หมวยเลยแหละครับ
0: ลูกศิษย์เลยสอนเลย
4: ดุไหมตอนที่เรียน
3: ใจดีมาก
0: จริงๆแล้วเนี่ยบุญรอดก็เป็นความภาคภูมิใจของที่คณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของครูด้วยเหมือนกันแต่ว่า

0: ่านมามีเรื่องให้น่าภาคภูมิใจมากยิ่งกว่าบุญรอดคือคนไทยคนเดียวที่ได้ไปอยู่ใน VTR ระดับโลกในพิธีเปิดพาราลิมปิกเกมที่ญี่ปุ่นนะคะตรงนี้บุญรอดไปหาโอกาสนี้มาได้ยังไงหรือทำไมถึงได้ไปคะ
1: โอกาสเนี่ยครับมีคนติดต่อบุญรอดมาเป็นเอเจนซี่ทักมาบอกสวัสดีค่ะพี่แบบสนใจจะให้น้องเนี่ยไปแคสโฆษณามีวิทยาพาราลิมปิกซึ่งบุญรอดแบบตกใจมากทำไมถึงเลือกบุญรอดก็เลยลองไปแคสดูสรุปว่าอ่ะเราแคสได้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในผู้แสดงในวิทยาลัยครับผม
2: ใช่
1: คร
2: ับ
0: ค
1: ่
0: ะ
2: แล้วทั้งคู่ไปรู้จักอะไรกันได้ยังไงครับผม
3: คือจริงๆแล้วภูเขากับบุญรอดอ่ะเป็นพี่น้องที่เรียนที่คณะเดียวกัน
2: ครับ
3: ใช่ก็คือคณะวารสารธรรมศาสตร์เนาะคือภูเข้ามาปี1เจอบุญรอดอยู่เป็นพี่ปี2อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
3: แล้วก็เหมือนทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเยอะมาก
1: มาก
3: ก็เลยเหมือนแบบค่อยๆแบบสนิทกันมาเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยค่ะประมาณนั้นอันนี้คือคร่าวๆ
2: สนิทกันมานานแล้วกี่ปีฮะ
3: 10
1: ปี
2: ประมาณ10ปีแล้วจะเลิกสนิทกันเมื่อไหร่ครับ
1: พรุ่งนี้ครับเฮ้ย
2: 10กว่าปีแล้วเห็นบอกว่าตอนภูเขาเจอกับบุญรอดครั้งแรกรู้เลยว่าคนนี้เป็นดาวเด่นของคณะแน่นอน
3: ดังมีความเป็นสตาร์ในตัวเองคือแบบบุญรอดเนี่ยเขาจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรบริวารล้อมรอบคือมันจะไม่มีการยืนอยู่คนเดียวแน่นอน
0: เพราะว่าบุญรอดจะมีเพื่อนสาวคอยยืนอยู่
3: จับแขนขวาแขนซ้ายคอยหนุนหลังคอยอะไร
1: ประคอง
3: ประคองใช่เพราะว่านางก็แบบมีความแบบดูออกว่าเป็นซัมวันดูเป็นที่รักของทุกคนอะไรเงี้ยแล้วพอหนูเข้ามาปีหนึ่งปุ๊บเห็นนางว่าอุ้ยพี่คนนี้เขาน่ารักเนาะแบบถึงนางจะดูแบบว่าอ่ะมีความผิดปกติทางร่างกายซึ่งเราก็พอรู้มาบ้างแต่เราก็อยากเข้าไปคุยกับนางแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่กล้าเพราะว่าเหมือนแบบการเข้าหานางอ่ะคือแบบนางก็เป็นคนดังในคณะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อุ้ยเป็นแค่รุ่นน้องปีหนึ่งตัวเล็กๆ เราคงไม่กล้าที่จะไปพูดคุยกับพี่เขาและอีกปัจจัยนึงคือนางอ่ะการพูดของนางเนี่ยมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเกิดคนที่ไม่ได้สนิทอ่ะมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยอันนี้คือที่อาจารย์ดีนกับพี่มิกได้ยินอ่ะคือยังมีความแบบชัดขึ้นมามากแล้วอ่ะ
2: ครับ
3: แต่ว่าตอนนั้นอ่ะคือมันยากมากจริงๆผู้ก็เลยแบบอยากรู้จักนะแต่ว่ากลัวว่าแบบถ้าไปคุยกับนางอ่ะแล้วฟังนางไม่รู้เรื่องอ่ะนางจะน้อยใจเสียใจหรือเปล่าผู้ก็เลยยังไม่กล้าเข้าไปคุยใช่แล้วพอเหมือนแบบได้ทำกิจกรรมในคณะด้วยกันเรื่อยๆอ่ะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราได้เข้าหากันมากขึ้นแล้วเหมือนภูก็เรียนรู้เขาก็เรียนรู้เรามากขึ้นก็สนิทกันมาเรื่อยๆ
2: แล้วบุญรอดล่ะครับไปสนิทกันได้ยังไง
1: ทำกิจกรรมด้วยกันบ่อยเป็นพิธีกรด้วยกันบ่อย
3: พิธีกรนะจะเป็นการพูดอาจจะดูแบบว่ายูนิคแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพิธีกรด้วยกันยิ่งกว่าในคณะ
1: บ่อยมากครับค่อนข้างบ่อย
2: อ๋อเหรอ
0: แล้วทุกคนก็ชอบมากเวลาที่ภูเขากับบุญรอดเป็นพิธีกรด้วยกัน
3: ใช่จริงๆแล้วมีสเตจเดบิวต์ด้วยนะอาจารย
0: ์อะไรคะ
3: คือจริงๆแล้วว่าตอนปีนั้นเป็นปีที่คณะเรามีการจัดกิจกรรมกีฬาสีเป็นครั้งแรกแล้วพอกลางวันก็แข่งกีฬาสีอะไรไปแต่ว่าตอนกลางคืนก็จะมีเป็นปาร์ตี้เล็กๆมีโชว์มีอะไรของคนในคณะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาจารย์ผู้จำไม่ได้ว่าอาจารย์อะไรคืออาจารย์มาชักชวนภูเขากับบุญรอดเพราะว่าอาจารย์เห็นว่าสนิทกันอยู่แล้วในคณะแล้วอาจารย์ชอบมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นฟีลว่าเราเป็นพิธีกรหน่อยแล้วคือเป็นจริงจังงานแรกเลยจับไมค์คู่กันเพราะปกติเราก็ไม่ได้แบบมาเป็นพิธีกรจริงจังแล้วเขากลัว
1: ตื่นเต้นมาก
3: ตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยไปครั้งแรกของนางที่ได้จับไมค์เป็นพิธีกรจริงจัง
2: แล้วเป็นไงวันนั้นคนชอบไหม
3: โอ้โหมันคือตำนาน
1: ตำนานคนแบบว่าแอพพิเชตเรามากแบบมันแบบทันได้อะไรเงี้ยครับ
2: ก็เลยเป็นคู่หูดูโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นมาเลยหลังจากนั้นคือมีพิธีกรไหนคิดถึงคู่น
3: ี้ใช่เลยเป็นภาพจำเป็นภาพจำพี่มิกคือจริงๆแล้วว่าคนอื่นอาจจะมองเข้ามาแล้วแบบคิดว่าเอ้ยภูเขาเป็นพิธีกรคู่กับบุญรอดเนี่ยภูเขาต้องเป็นคนที่แบบคอยแฮนเดิลคอยแบบต้องคอยประคับประคองบุญรอดหรือเปล่าจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะค
2: ือ
3: เวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันกลายเป็นว่าเวลาเรามีนางอ่ะถึงนางจะแบบทำพิธีกรแล้วนางอาจจะไม่รู้เรื่องบ้างแต่จริงๆแล้วมันทำให้หนูอุ่นใจมากกว่าเดิมล้านเท่าอ่ะนึกออกไหมคือแบบคือมันมี energy ดีอยู่ข้างตัวเป็น comfort zone เราก็รู้สึกอบอุ่นใจเวลาอยู่กับนางอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เราอ่ะได้ดึงศักยภาพของเราออกมาอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่แบบได้ทำงานด้วยกันอะไรประมาณนั้น
0: เราจะเห็นนะคะว่าข้อจำกัดทางด้านกายไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตของบุญรอดเลยมีวิธีคิดแบบนี้มาจากไหนคะ
1: คือต้องบอกว่าครอบครัวบุญรอดปลูกฝังบุญรอดไม่ใช่คนพิการ
0: ค่ะ
1: เป็นคนปกติที่ทำงานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทำได้นะแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ให้บุญรอดเนี่ยได้ลองทำทุกอย่างด้วยเองคือบุญรอดเนี่ยขึ้นรถเมล์เดินทางมาบ้านเบลเบลครับคือแม่ฝึกให้เราดูแลเบลเพื่อเพื่อนายเขาจะได้ดูแลเบลได้อย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นก็เลยแบบทำเรื่อยๆมาตลอดเวลา
0: ก็คือครอบครัว
1: ครับผม
0: มีผล แล้วถ้าในมหาวิทยาลัยในคณะเนี่ยไม่มีคนบูลลี่อยู่แล้ว
1: ไม่มีอยู่แล้ว
0: ค่ะเสียงคนข้างนอกล่ะคะคนที่อาจจะเพิ่งเจอเราในการทำงานหรือไปเจอกันในงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีที่เขาบูลลี่บุญรอดไหมคะ
1: ก็อาจจะมีบ้างเนื่องจากมันไปงานเจอกันครั้งแรกนะผมอาจจะมีแบบตั้งแง่ว่าบุญรอดตั้งในคนแบบแรงเลยนิสัยไม่ดีนั่นแหละด้วยด้วยการพูดต่างๆที่มันมี
3: เป็นความแสดงออกด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาจะมีตั้งแง่บ้างแต่ก็เขาได้รู้จักนะจะรู้ว่าบุญรอดไม่ใช่คนอย่างนั้นบุญรอดแบบเป็นคนเบลลี่มากๆนะครับถ้าจะไม่มีการบูลลี่เกิดขึ้น
2: แล้วทางขอโทษขออนุญาตถามแล้วเรื่องทางเพศสภาพล่ะด้านนอกเรามีทั้งสองคนเลยมีการถูกใครบูลลี่บ้างไหม
1: ก็อาจจะมีบ้างเราเลือกไปหญิงเพราะไม่สวยมาก
2: อุ้ยสวยแล้วสวยแหมน่ารักอ่ะ
4: เราไม่ได้สวยมาก
1: ก็มีแบบมีมองที่สบายที่แบบที่ไม่โอเคบ้าง
2: ครับ
1: แต่เราก็ไม่ได้เคลียร์อะไรอยู่แล้ว
0: แต่เพื่อนเนี่ยรักบุญรอดมากตอนที่ไปเป็นอาจารย
2: ์
0: บุญรอดเขาจะมีปัญหาเรื่องการเขียนใช่ไหมคะแล้วก็พี่ก็ให้งานเด็กทำในห้องแล้วก็อ้าวตายบุญรอดเขียนไม่ได้นี่ว่า
2: อ่
0: ะงั้นไม่เป็นไรบุญรอดบุญรอดก็พิมพ์ส่งมาละกันเดี๋ยวกลับไปพิมพ์ที่โน้ตบุ๊กก็ได
2: ้
0: หรือว่าจะพิมพ์ในโทรศัพท์ก็ได้ตอนนี้ก็คิดแล้วก็แบบลองพิมพ์เอาไว้ก่อนเสร็จแล้วเพื่อนนางเพื่อนสาวของนางอะค่ะยกมือขึ้นจันใครอย่าไปเชื่อบุญรอดค่ะบุญรอดเขียนหนังสือไม่ได้แต่เขาเขียนคิ้วได้เขียนคิ้วได้นะคะ
3: นางมีแฮชแท็กของนางนะเขียนหนังสือไม่ได้แต่กรีดอายปังมาก
0: ใช่จริงๆแล้วดูความสนิทของภูเขากับบุญรอดนะคะภูเขาน่าจะเป็นคนที่ต้องดูแลบุญรอดแต่ว่าในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าบุญรอดเป็นฝ่ายที่ดูแลภูเขามากกว่า
2: อ้าว
3: ใช่ 100% คือถ้าเกิดสมมติเราดูจากแบบฟิสิกอลภายนอกเนี่ยภูก็จะดูเป็นคนที่แบบโอเคร่างกายแข็งแรงตามปกติเหมือนคนส่วนใหญ่แล้วบุญรอดดูแบบมีความบกพร่องทางด้านร่างกายใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอะอินไซต์ข้างในเราอะคือภูเป็นคนแบบอ่อนแอมากเปราะบางเซนซิทีฟสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบุญรอดเขาเป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอะสตรองโพสิทิกิ้งเป็นนางต่อสู้เป็นนางแบบแข็งแกร่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเวลามีอะไรที่มากระทบจิตใจภูเขาอะน้ำตาจะซึมแล้ว1น้ำตาซึมเลยภายใน5 4 3 2มาแล้วนางก็จะเป็นคนที่คอยแบบแซนบายเราเลยแบบอะไรกระทบใจภูเขาปุ๊บบุญรอดก็จะคอยมาแล้วจับมือบีบมือแล้วคอยให้กำลังใจกับทุกอย่างที่ภูต้องแบบผ่านมาในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเป็นในเรื่องแบบของฟิสิกอลอย่างเงี้ยที่อะไรที่ภูซัพพอร์ตบุญรอดได้ก็ทำตรงนี
2: ้
3: มันเหมือนเป็นจิ๊กซอที่แบบ
2: ลงกันพอดี
3: ใช่มันเหมือนแบบมันเหมือนเรามีหลอดพลังคนละ2หลอดเป็นกายภาพกับจิตใจข้างในของเราแล้วแบบเหมือนเรามีอันนี้มากกว่าเราก็ไปเสริมเพื่อนเพื่อนมีอันนี้มากกว่าเพื่อนก็มาเสริมเราอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเลยอาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้เรา2คนอ่ะสนิทกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเหมือนแบบพี่น้องในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ซึ่งเห็นบอกว่าบุญรอดนี่ไม่เคยลืมวันเกิดภูเขาเลย
3: ไม่เคยคือจะต้องเล่าอย่างนี้คือภูอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อว่าคนอื่นอ่ะเขาจะมาแบบ
2: ให้ความสำคัญ
3: ให้ความสำคัญกับเราขนาดนั้นภูก็เลยไม่ต้องการอะไรในวันเกิดอีกแล้วหลังจากนั้นแต่กลายเป็นว่าบุญรอดเขาก็ยังคอยสแตนบายที่จะแบบเป็นหนึ่งในคนที่จำวันเกิดเราได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยคือวันเกิดภูจริงๆปกติก็จะเงียบๆอะไรเงี้ยไม่ได้แบบไป
2: แต่จะมีคนนึงที่จำได้เสมอ
3: ใช่
2: ก็คือบุญรอด
3: บุญรอดแล้วก็จะเป็นชอบส่งเค้กส่งของขวัญมาเป็นแบบคนแรกอ่ะแม้ว่าบางปีไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยภูกับบุญรอดทำงานคนละที่เนาะก่อนหน้านี้แล้วก็แบบก็จะสั่งเดลิเวอรี่อะไรเงี้ยไปให้คอยแบบ
0: ไปส่งที่ที่ทำงาน
3: ที่ทำงานภูอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยทุกปี
2: คือเป็นคนแสดงว่าเป็นคนแคริ่งเป็นคนจิตใจแบบร
0: ัก
2: เพื่อนอ่ะเนาะซึ่งไม่เคยลืม
3: แชร์กันเรื่องนี้ทุกปี
2: ไม่แปลกใจแล้วที่พี่หมวยบอกว่าทุกคนในมหาลัยรักเขา
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับแขกรับแชร์บ้างค่ะวันนี้2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกเป็นพิธีกรมากความสามารถค่ะเป็นคุณพ่อด้วยก็จะได้แลกเปลี่ยนในมุมของผู้ชายส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นนักข่าวบันเทิงขอต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะน้องแอนนาทีวีภูและพี่แอนดี้เข็มพิมุขค่ะ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: ค่ะ
0: สว
5: ั
0: สด
5: ี
0: ค่ะแอนดี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะว่ามีเพื่อนที่สนิทกันแบบรู้ใจเหมือนกับคู่นี้ไหมคะ
5: มีอยู่ครับมีอยู
0: ่
5: โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิด-19ช่วงกักตัวเนี่ยก็จะมีเห็นเขาเรียกว่าความจริงใจของเพื่อนๆที่แบบรักกันอะไรอย่างเงี้ยถึงไม่ได้เจอกันก็จะโทรหากันวิดีโอคอลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอบอุ่นนะแล้วเราก็ไม่เหงาด้วยถึงแม้เราต้องกักตัวอยู่ในบ้านหรือมีการไอโซเลตบ้างเวลาเราไปทำงานข้างนอกจากลูกจากภรรยาอะไรเงี้ยก็ได้เพื่อนโทรหาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเห็นแล้วก็แบบเออเราก็ไม่ได้ต่างแล้วอะไรเงี้ยโชคดีนะที่เกิดมาบนโลกนี้แล้วได้เจอแบบเพื่อนที่ true friend และทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหงาเราสู้ได้เราข้ามผ่านทุกอย่างได้หมดเพราะคำว่าเพื่อน
0: แล้วแอนนามีเพื่อนสนิทที่คอยดูแลคอยให้กำลังใจแบบ
2: เหมือนคู่นี้ไหม
0: คู่นี้ค่ะมีไหมคะ
5: ต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่พิเศษมากนะฮะแอนนาพูดตรงๆอย่าว่าเนาะคือเวลาที่สังคม LGBT อะค่ะเวลาที่จะมีเพื่อนสนิทสักคนนึงเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากนะยากมากที่จะเปิดใจกันแบบ 100% แบบนี้นะฮะซึ่งสังคมที่นาเติบโตมาหรือเจอมันเนี่ยยังไม่เคยเจอที่แบบเนี้ยที่แบบประคับประคองกันน่ะคือเพื่อนน่ะมันหาง่ายแต่เพื่อนแท้เนี่ยหายากมากนะฮะซึ่งก็ชื่นชมน้องทั้งสองแล้วก็ดีใจนะฮะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ในสังคม LGBT มีเพื่อนสนิทแบบนี้กันอยู่ซึ่งอย่างตัวนายเองเนี่ยนายอยู่จนมาอายุ37 38ปีนี้ละก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนแท้จริงๆเนี่ยนับได้เลยคนหรือ2คนระยะเวลาตั้งแต่เด็กจนโตนะเพราะว่ามันจะมีข้อแม้หลายอย่างในการที่เราจะสนิทกันได้นะซึ่งในยิ่งในเคสของน้องบุญรอดกับน้องภูเขาเนี่ยแอนนามองว่าม
2: ันพิเศษขึ้นไปอีก
5: แล้วว่ามันเป็นเรื่องของความพิเศษเพราะว่าคุณมองก้าวข้ามในเรื่องของหลายๆอย่างแล้วมองว่าใจเขาเป็นแบบนี้อันนี้คือเลิศและอยากให้คนในสังคมคิดแบบนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเพื่อนจะรวยหรือเพื่อนจะสวยไม่ได้ดีเท่ากับเพื่อนที่รักเราจริงๆ
2: จริงเคยเจอกรณีถูกคนอื่นบูลลี่ไหมแล้วถ้าเคยเจอเรารับมือกับสถานการณ์นั้นๆได้ยังไง
5: โดนตั้งแต่เด็กเลยค่ะคือการที่เราเกิดมาเป็น LGBT เนี่ยมันเติบโตมากับคำโดนบูลลี่
2: ครับ
5: โดนตุ๊ดบ้างกระเทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนเด็กๆภูมิต้านทานเราน้อยก็จะร้องไห้บ้างแล้วก็จะไม่ค่อยกล้าบอกพ่อแม่ว่าเราคือคนที่สังคมมองว่าแปลกในชั้นเรียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือทำให้เราเนี่ยชินชากับการบูลลี
2: ่ครับ
5: พอโตขึ้นมาเนี่ยนะฮะพออายุมากๆเข้าเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบคนที่บูลลี่คนอื่นน่ะส่วนมากจะเป็นคนที่ชีวิตไม่ได้มีความสุขแล้วพยายามที่จะบูลลี่หรือใช้คำที่จะกดทับคนอื่นให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่เหนือกว่าพอเราคิดแบบนี้ได้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็แล้วแต่ที่จะพูดแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายแล้ววันนี้ที่เราได้ดีพวกนี้เราไม่ได้มองว่าคำบูลลี่มันกดทับเราแต่เรามองว่าเราดีกว่าคำบูลลี่พวกนั้นนะฮะ
2: มาถามทางนี้ต่อบอกว่าจริงไหมที่บุญรอดเป็นเสมือนกับเซฟโซนเป็นพื้นที่ปลอดภัยของภูเขาเลยเรียกว่าปรับทุกเขาก็รับฟังเราทุกเรื่อง
3: คือคนแบบบุญรอดในชีวิตทั่วก็มีแค่หนีมีแค่นางนี่แหละที่เป็นแบบเอเนอร์จีแบบนี้ให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยคือทั่วกว่าจะตั้งแต่รู้จักกับนางมาแล้วเติบโตมามันมีอะไรที่มันแบบเฮิร์ตเราเยอะมากจริงๆอ่ะกว่าเราจะผ่านมาได้อ
2: ่
3: ะซึ่งบุญรอดก็จะเป็นคนแรกที่บางทีภูแม้กระทั่งแบบไม่ต้องคอยไลน์หาหรือว่าโทรหาแต่นางอ่ะจะสังเกตภูอยู่ตลอดว่าภูแบบเจออะไรอยู่เป็นอะไรอยู่รู้สึกอะไรอยู่แล้วคอยแบบเช็คอ่ะแบบถามว่าเป็นอะไรไหมก่อนที่เราจะเอ่ยปากไปขอความช่วยเหลือด้วยซ้ำอ่ะใช่ก็คือเป็นอย่างนี้มาตลอดคือบุญรอดจะเป็นคนที่ไม่เคยหายไปเลยถึงแม้บางครั้งที่เราอ่ะจะต้องแยกจากกันไปทำงานทำหน้าที่ตัวเองแต่สุดท้ายคือในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เคยหายไปอ่ะพี่มิก
2: มีเสมือนมีเซนต์เลย
3: อะไรแบบ
2: หน่อยๆว่าเอ๊ะชักจะแปลกๆด้วยคำพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ครับเวลาแบบน้องแบบไม่ไลน์มาหรือน้องแบบมีสตอรี่แปลกๆใน IG อย่างเงี้ยถามแล้วว่าเป็นอะไรหรือเปล่าแบบโอเคมั้ยเลยเช็คเรื่อยๆ
0: ค่ะบุญรอดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจรายละเอียดอย่างที่พี่มิกบอกแล้วก็ความรู้สึกก็คือเหมือนบุญรอดเป็นพี่สาวจริงๆของภูเขาเลยด้วยความสนิทกันนะคะและการดูแลกันค่ะของบุญรอดแล้วก็ภูเขาก็มีเหตุการณ์นึงค่ะที่ทำให้บุญรอดเนี่ยได้เข้าไปช่วยชีวิตของภูเขาเอาไว้เกิดอะไรขึ้นไปชมจากละครเวทีค่ะ

0: แฟลาเต้ของโปรดใครเอ่ยมาแล้วค่ะเอ้ามึงไม่ลุกอีกกาแฟมาแล้วค่ะกาแฟมีคุณสมบัติทำให้คนเราตื่นด้วยการดื่มไม่ค่ะด้วยการสาดค่ะตื่นแล้วโหบุญรอดอะโหต้าทำร้ายผู้หญิงตัวเล็กได้ลงคอนี่ค่ะกาแฟเทวดาค่ะ
1: ขอบใจนะจ๊ะซีส
0: อุ๊ยหอมด้วยอร่อยด้วยหูยชงเก่งแม่ฉันชงยาแหมรู้หรอกน่ะแม่เธอน่ารักจังเลยอ่ะครอบครัวเธอนี่ดีเนาะทำอะไรเอาใจใส่คนอื่นเสมอเลยอ่ะแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนลูกด้วยฉันก็เลยเติบโตเป็นคนดีคนสวยอย่างนี้ไงคะ อุ๊ยสำลักความสวยหอมแล้วตกลงเธอมีเรื่องอะไรอ่ะจะเล่าให้ฟังได้ยังถึงได้ปี่มาหาฉันเมื่อคืนเนี่ยจะจำได้ไหมวันที่ฉันโทรหาเธอจากสมุยแล้วฉันก็บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกัน
2: จำได้คนสวยไม่ได้สมองเสื่อม
0: โอ้ยอย่าเล่นดิ
2: ก็จำได้ก็บอกไปแล้วไงว่าวันนั้นน่ะเดี๋ยวหาโอกาสไปกันโอเคว
0: ันนั้นน่ะกูขอกำลังจะฆ่าตัวตายที่ภูเขารักคนที่ภูเขาอุตส่าห์ไปหาอยู่ดีๆเขาก็บอกเลิกอ่ะภูเขารู้สึกแย่มากเคว้งมากจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้เพราะอยู่บนเกาะอยากจะเดินลงน้ำทะเลให้จมน้ำตายแต่เขาดันว่ายน้ำเก่งซะนี่เขาอยากคุยกับใครสักคนแล้วบุญรอดก็เป็นคนแรกที่นึกถึง
2: โหถึงว่าเราวันนั้นเสียงสั่นเชียฉันก็นึกว่าเธอหนาวแล้วทำไมเธอไม่เล่าให้ฟังแต่วันนั้นเลยล่ะ
0: อ
2: ้
0: าวก็พอได้คุยกับบุญรอดแล้วมันก็สบายใจขึ้นนี่ก็ไม่อยากพูดย้ำเรื่องแย่ๆแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าอยากให้บุญรอดไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันน่ะก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ไปเที่ยวด้วยกันแต่ภูเขาอ่ะอยากมีใครสักคนที่ทำให้รู้สึกว่าปลอดภัยให้ยึดเหนี่ยวแล้วคนนั้นก็คือเธอ
2: โอ้โหมานี่มา

0: ฉันยินดีจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับภูเขาตลอดไปนะโอเค
1: สึงจังเสีย
0: ไม่ต้องร้องแล้วแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยนะต่อไปสเต็ปต่อไปก็ต้องมูฟออนเข้าใจไหมไม่ใช่จมปลักกระเทยไม่ใช่กระบือค่ะหรือว่าใช่ค่ะ
2: ว้ายเขาเนี่ย
3: บ้า
1: อ
3: ื
1: มก็เก่งอ่ะ
0: ไง
1: เรื่องร้ายเรื่องหนังมันตั้งมากมาย
0: โห
1: เรื่องภูเขานี่ขี้เล็บเลยนะถามจริงเหรอทำได้ไง
0: ก็ฉันศรัทธาแล้วก็เห็นค่าในตัวเองอ่ะก็ไม่เห็นก็ไปแคร์เลยเลยนี
1: ่โอ้ยพูดง่ายเนาะแต่ยากยากนะบอกเลย
0: แล้วรู้ไหมคะว่าสเต็ปแรกที่จะทำให้เราศรัทธาในตัวเองได้คืออะไร
1: คือ
0: ตื่นค่ะสายแล้วค่ะไปทำงานค่ะอุ้ย
1: นอนแล้วอย่ามากวน
0: แล้วเมื่อกี้คนสวยที่ไหน

0: ไม่ทราบค่ะ
1: เมื่อกี้ละเมอไง
0: ไม่ไหวแล้วค่ะมันสายมากแล้วค่ะไปทำงานค่ะ
1: ไม่ไปผมรอดไว้ไอ้เดี๋ยวจะไปไอ้ทำอะไรโอ้ยอย่าให้แม่ขาแม่ขาแม่มันจะฆ่าหนูค่ะ
0: บุญราชหยุดเลยนะหยุดไปเองได้มานี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มค่ะ
1: นี่
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกี่ปีมาแล้วคะ
3: ปีที่แล้ว
2: ป
3: ี
2: ที่แล้วเอง
3: ใช่ค่ะปีที่แล้วเอง
2: ทำไมถึงนึกถึงบุญรอดอะคะ
3: ถามว่าทำไมจะไม่นึกถึงบุญรอดดีกว่า
4: ทำไมถึงจะไม่นึกถึงบุญรอด
3: คือบุญรอดเป็นคนแรกเสมอเลยที่ผู้บอกเมื่อกี้คือคนที่ผู้จะรู้สึกแบบไว้ใจพูดเรื่องที่หนักขนาดนี้ให้ฟังได้ก็จะเป็นบุญรอดคือด้วยพื้นฐานแล้วผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าหรอกว่าแบบเวลาเราเจอความรู้สึกหนักๆอะผู้ก็จะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะมีคนสักคนหนึ่งขอรบกวนเป็นบุญรอดแล้วกันเพราะว่าผู้ก็ค่อนข้างไว้ใจสบายใจอะไรแบบนี้ใช่แล้วมันก็เลยทำให้ผู้แบบรู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอ่ะผ่านมาได้ด้วยอะไรเงี้ยอาจารย์หน่อย
4: เอางี้ดีกว่าตอนที่ผู้โทรหาบุญรอดบุญรอดเซนไหมว่ามันมีบางอย่าง
3: รู้สึก
4: ปกติ
5: เอาจริงไม่เซนเลยเพราะน้องแบบเสียงน้องคือก็ปกติดีก็ไม่ได้แบบไม่มีแบบมีแบบจะเกิดขึ้นอะไร
3: คือไม่ได้บอกตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าผู้เจออะไรแต่ผู้พูดประมาณว่าแบบอยากให้
5: มาด้วยกัน
3: อะไรเงี้ยเพราะตอนนั้นความรู้สึกเรามันไม่ไหวแล้วมันอยากต้องการแค่นี้อะไร
4: ใครสักคนที่นั่งอยู
3: ่ใช่แบบแล้วก็พูดเหมือนพยายามผู้พยายามหาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยแบบไร้สาระแค่ต้องการจะให้ลืมสิ่งที่ผู้กำลังเผชิญอยู่อะไรแบบเนี
2: ้ยแล้วพอผู้โทรมาหาบุญรอดบุญรอดให้คำแนะนำยังไงทางโทรศัพท์ตอนนั้นยังไม่ได้ไปสมุยนะ
5: ใช่ครับคือตอนที่น้องโทรมาเป็นตอนเช้าเนี่ยน้องกลับมาพอดีน้องวิดีโอคอลมาบุ๊บแล้วน้องก็ร้องไห้เลย
3: โอ้ใช่มีซีนี้ด้วย
5: บนสกายวอล์ก
3: บนสกายวอล์ก
5: แล้วน้องก็ร้องไห้แบบร้องไห้หนักมากเป็นอะไร
3: บนสกายวอล์กอุ้ยเพิ่งนึกได้ว่ามีเหตุการณ์นี้ใช่ฉันลืม
5: น้องบอกว่าน้องเลิกกับแฟนแบบ
3: เออใช่นั่นคือวินาทีที่บอก
5: แล้วน้องก็ร้องหนักมากเราก็เอาแล้วยังไงต่อ
3: บนสกายวอล์กคือมันเป็นวันที่ภูกลับมาจากสมุยหลังจากที่เลือกกับแฟนเรียบร้อยแล้วภูยังไม่ได้บอกบุญรอดเลยแต่วันนั้นอ่ะมันที่ภูต้องตื่นขึ้นมาเพื่อไปทำงานแล้วภูรู้สึกว่าภูไม่ไหวแล้วอ่ะคืองานก็ต้องไปทำอ่ะแล้วความรู้สึกตัวเองจัดการไม่ได้เลยระหว่างที่เดินสกายวอล์กปุณณวิถีเพื่อที่จะขึ้น BTS ภูก็เลยจัดการโทรหาบุญรอดเลยด้วยวิดีโอคอลแล้วเดินไปด้วยและร้องไห้ไปด้วยและคนก็เดินส่วนไปส่วนมาเขาก็งงผู้ร้องไห้แบบไม่กักเลยอ่ะร้องแบบร้องแบบคนร้องไห้จริงๆอ่ะ
4: ปล่อยเต็ม
3: ใช่
4: น
3: ี
4: ่คือระหว่างที่จะต้องไปทำงานไม่ใช่ทำเสร็จแล้ว
3: กำลังจะไปทำงานที่ออฟฟิศที่ทองหล่อใช่ครับ
4: แล้วเราพูดอะไรกับน้องวันที่น้องโทรมาร้องไห้
5: ก็เลยบอกน้องว่าเย็นนี้มันหนักกับพี่ไหมแบบไม่ถึงด้วยกันไหมแบบจะเริ่มสบายใจขึ้นหรือ น้องโอเคเดี๋ยวน้องมาหา
3: ไม่ลังเลเลย
5: พูดแค่นั้นว่ามันหนักกับพี่ไหมแค่นั้นเลยครับ
4: ถ้าเกิดวันนั้นที่โทรไปบุญรอดไม่ได้รับสายคิดว่าตัวเองทำงานไหวไหม
3: หนูคิดว่าหนูคงจะไม่มีชีวิตกลับมาถึงกรุงเทพด้วยซ้ำอ่ะ
4: อันนี้แสดงว่ามีเซฟโซนรอแล้วเย็นนี้มันเลยมีเป้าหมาย
3: ใช่ใช่เย็นนั้น
4: เย็นเนี้ย
3: ใช่ใช่
4: ที่ไปคุยแล้วเอาวันนี้ให้เสร็จก่อน
3: ใช่เลยพี่มีความรู้สึกนั้นเลยใช่ไหมรีบทำงานเย็นนี้จะได้ไปน้ำมันมุนรอดอะไรอย่างเงี
4: ้
3: ยแล้วเราจะได้แบบคุยกันจะได้แบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบรู้สึกดีขึ้นมาอะไรเงี้ย
4: ครับ
2: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะทำให้เราสองคนยิ่งสนิทกันมากขึ้นขนาดไหนคะ
5: มันเริ่มรู้สึกว่าน้องเอาไว้ใจเรามากขึ้นพอน้องเล่าให้เราฟังคนเลยและคนเดียว
3: คนเดียวใช่
5: ก็เรียกว่าน้องไว้ใจเราแล้วก็เลยรู้ว่าต้องสนิทกันมากขึ้นแล้วเพราะน้องไว้ใจเรามากมาก
3: คนเดียวเพราะว่าแบบกว่าคนรอบตัวครูจะรู้เรื่องปัญหาของครูอย่างเงี้ยบางทีมันผ่านไปเป็นปีแล้วด้วยซ้ำแต่บุญรอดก็คือเป็นคนที่เรียลไทม์อยู่คนเดียวอะไรแบบนั้นนะคะท่าน
2: เล่าให้ฟังทุกอย่างทุกเรื่อง
5: ทุกอย่างทุกเรื่อง
2: แล้วบุญรอดเล่าให้ครูฟังทุกเรื่องไหมคะ
5: เล่านะครับทุกเรื่องเหมือนกัน
4: อ้าวถ้าอย่างงั้นบุญรอดเองเคยมีปัญหาอะไรที่ต้องมาปรึกษาภูเขาบ้างไหม
5: คือบุญรอดอาจจะเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากเกินไป
3: มากเกินไป
5: จะมาดีแบบโดนเอาเบียด
3: เป็นภัยกับตัวเองยิ่งกว่าใช่
5: เขาจะเป็นคนเดิมว่าต้องมองโลกในแง่ร้ายบ้างในบางเรื่องต้องเซฟตัวเองบ้างบุญรอดจะไม่เคยเซฟตัวเองใช่
3: คือใจบุญรอดอ่ะมันอยากจะช่วยทุกคนอยากจะทำทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะแต่เราก็จะบอกว่าเธอต้องมาชั่งน้ำหนักนะว่าอันนี้มันเฮิร์ทเธอหรือเปล่าหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยเพราะครูก็

0: เป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนแท้เป็นเพื่อนตายให้กับเราได้ฝากชีวิตไว้กับบุญรอดได
1: ้ใช่จริงๆแล้วมันรู้สึกมาก่อนหน้านั้นอีกอาจารย์หมวยแต่อันนี้มันเป็นจุดที่มันแบบมันย้ำเลยอ่ะว่าแบบมันใช่แล้วแหละมันถูกต้องเลยอ่ะคือภูอ่ะไม่ใช่เด็กกรุงเทพเนาะเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วภูต้องเข้ามาเรียนในกรุงเทพเรียนที่ธรรมศาสตร์แล้วก็มาทำงานในกรุงเทพแล้วภูก็ต้องห่างกับที่บ้านแต่ว่าภูได้มาเจอบุญรอดได้รู้จักครอบครัวบุญรอดมันทำให้ภูรู้สึกว่าภูไม่ค่อยเป็นโฮมซิกภูก็เหมือนแบบมีครอบครัวบุญรอดเป็นอีกครอบครัวหนึ่งของภูที่ภูจะได้พักใจได้อะไรเงี้ยนอกจากบุญรอดก็จะมีพี่บุญรอดมีคุณแม่มีป้ามีแมวบุญรอดอะไรเงี้ยที่แบบเหมือนเป็นที่พักพิงเหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งของ
2: ภูเป็นบ้านของเราอีกหลังนึง
1: ใช่ซึ่งแม่ภูครอบครัวภูก็เป็นแฟนคลับบุญรอดอีกอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบสองบ้านเราก็เหมือนฝากลูกด้วยนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ภูก็เลยรู้สึกสบายใจด้วยในการใช้ชีวิตในกรุงเทพอะไรเงี้ย
0: จริงๆแล้วทั้งคู่สนิทกันเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมคะ
1: no, ไม่ได้เป็นแฟนก
0: ัน
1: แต
0: ่
1: คนชอบคิดว่าเราเป็นแฟนกัน
2: ทุกคนคิดเลย
1: ทุกคนคิดแล้วเราก็มานั่งถามตัวเองว่าทำไม
3: ถึงคิดอย่างนั้น
1: คือเราสองคนอ่ะเป็นคนที่สกินชิปกันแบบหนักมากคือเวลาไปเดินข้างนอกอ่ะเราบนต้องจับมือเดินอย่างเงี้ยจับมือเดินกันเกาะแขนอะไรกันอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในแก๊งเพื่อนเราอ่ะสมมติเดิน3คนก็เกาะแขนกัน3คนเดินแบบนี้เหมือนเด็กกับอาจารย์หวยเหมือนเด็กเลยพี่มิกแบบไปเดิน5คนเดินจับมือกันโค้งนึงคิดแฟนกันอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ใช่
0: แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติ
1: ใช่ใช่แล้วแบบเวลาเราแบบเอาใจใส่กันจำรายละเอียดของกันได้อะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำกันเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ครับ
1: จนเราไม่รู้สึกว่ามันแปลก
0: แล้วความรักของแต่ละคนล่ะคะเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่เราสนิทกันแล้วความรักของภูเป็นยังไงความรักของรอดเป็นยังไง
3: ของบุญรอดเนี่ยก็เคยมีความรักมาบ้างครับแต่มันค่อนข้างลำบากด้วยแบบด้วยร่างกายเราที่ไม่แข็งแรงหรือด้วยเพศที่เราเป็นด้วยหรือด้วยอะไรต่างๆทำให้เราเนี่ยประสบปัญหาเรื่องความรักค่อนข้างยากถามว่ามีไหมก็มีครับแต่คนที่มีเนี่ยก็ต้องยอมรับในบุญรอดจริงๆเหมือนพิเศษเรามากจริงๆเลยมันจะพบกับเราได้ใช่ก็คิดว่าไม่มีก็ได้มีก็ได้คือไม่ได้ดีเลยมันจะต้องมีหรือไม่มีคืออยู่กับเพื่อนก็โอเคก็มีความสุขดีครับครอบครัวก็แฮปปี้ดีครับผมถ้ามีก็ดีครับ
0: แล้วของครูล่ะคะ
1: คือครูเป็นคนที่ไม่ได้มีpriority หลักเป็นเรื่องความรักในชีวิตคือถ้าเกิดสมมติว่าจะมาก็มาได้ก็มาก็พร้อมจะเรียนรู้แต่ภูไม่ใช่คนที่ขวนขวายเพราะฉะนั้นเวลาจะมีความรักแต่ละครั้งของภูมันยากมากเลยอาจารย์หมวยคือภูรู้สึกว่าแบบมันไม่มีใครเข้าใจเราหรือว่าจะรับทุกอย่างที่เราเป็นได้นอกจากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือที่สุดแล้วคือการรักตัวเองนี่แหละคือแบบ number one ในการที่ภูใช้ดำเนินชีวิตแต่ถ้าเกิดสมมติมันต้องมีจริงๆอ่ะคืออยากได้อยากให้เป็นคนที่เข้าใจความเป็นเราความเป็นมนุษย์ของเราอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะเหนื่อยกับการคบใครแล้วจะต้องมาคอยเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างอันนี้คือภูแอบแชร์ให้ฟังว่าคือภูมีความสัมพันธ์มาก็ค่อนข้างหลายคนนะอาจารย์หมวยแล้วทีเนี้ยทุกคนอ่ะจะค่อนข้างมีคำถามกับตัวตนของเราที่มันอาจจะดูไม่ตรงกับขนบไม่ตรงกับสังคมส่วนใหญ่ภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องการแต่งตัวคำพูดคำจาหรือแบบไลฟ์สไตล์ของเราอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยแบบว่าไม่เข้าใจเขาพยายามจะฟอร์สเราให้อยู่ในมาตรฐานที่สังคมวางไว้แล้วเขาจะได้ไม่อายคนอื่นหรืออะไรฟิลเนี้ยใช่ซึ่งภูก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณค่าชีวิตของภูอ่ะภูให้ความหมายกับมันคือถ้าเราพอใจเราแฮปปี้เราไม่ต้องมากดทับความรู้สึกของตัวเองอ่ะภูขอเลือกใช้ชีวิตแบบนี้ดีกว่าดีกว่าการที่ต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วทุกเพื่อใคร
2: ก็ไม่รู้
1: อะไรแบบนั้นฮะ
2: ไปถามแขกรับแชร์
0: คุยกับแขกรับแชร์ถามแอนนาเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยแอนนาบอกว่าการเป็น LGBT จะมีเพื่อนสนิทสักคนมันยังยากเลยทีนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักมันยิ่งยากกว่ากี่เท่าตัวคะ
4: คือถ้ายุคเมื่อประมาณ 20-30 ปีก่อนนะฮะคนที่เป็น LGBT จะมี2แบบก็เป็นเกย์กับเป็นกระเทยถ้าเป็นเกย์เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าคนที่เป็นเกย์เขาจะไม่อยากให้สังคมรู้แอนนาเองก็เคยสับสนนะไปคบกับเกย์แล้วแบบเขาไม่อยากให้เราเป็นสาวไม่อยากให้เราแบบออกอาการมากคือเราต้องถามตัวเองว่าเราอยากจะรักเขาจนลืมตัวเองหรือเราจะรักตัวเองและหาคนที่รักเราจริง
0: ๆ
4: ตอนหลังเนี่ยแอนนาก็เลยเปลี่ยนตัวเองมาเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นก็คือแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรใช้ชีวิตเป็นผู้หญิงทุกอย่างแล้วสุดท้ายเนี่ยเราดิ้นรนมาทั้งชีวิตนะฮะเราหาไม่ได้สุดท้ายพอเราเป็นตัวเองเนี่ยมันจะมีวันนึงที่คนนึงที่รู้สึกว่าความเป็นตัวเองของเราเนี่ยมันเข้ากับเขาแล้วเขาจะรักเราแล้วแบบเนี้ยเราจะไม่ต้องฝืนตัวเอง
5: อย่างพี่เขาพูดมาถูกต้องเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่เราอยากเป็นเนาะใครจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกจะเป็นเพศกลุ่มไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยชายหญิงหญิงชายอะไรชายชาย

0: ือขอให้ทุกคนแบบดูแลกันแล้วก็ปกป้องศักดิ์ศรีตัวเองอย่าให้ใครดูถูกเหยียดหยามเพราะคนที่เขาดูถูกคุณเนี่ยมันหมายความว่าเขาจะไปดูถูกคนอื่นๆที่เป็นเพศเดียวกับคุณด้วยก็เป็นได
1: ้มาถามถึงเรื่องชแนลของพวกคุณดีกว่าผู้ขาวชแนลจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: โอเคจริงๆภูเขาชาแนลเนี่ยเห็นช่องมันสนุกสนานขนาดนี้จริงๆแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากความดีเพรสเลยจุดเริ่มต้นของมันแบบคือมันเป็นช่วงที่ภูอ่ะตกงานแล้วภูว่างานนานมากแบบประมาณ6เดือนครึ่งปีเลยอ่ะคือนานมากสำหรับเด็กจบใหม่ที่ว่างานนานขนาดนั้นอ่ะเราไม่ได้มีแบบบัดเจ็ตที่จะมาสำรองเลี้ยงตัวเองได้อ่ะในบ้านเมืองที่แบบทุกอย่างมันแพงอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องทุกข์มากเพราะว่าคนทำงานอ่ะจุดหมายมันคือเรื่องเงินแล้วเราไม่มีรายได้6เดือนอ่ะพี่มิกมันเลยทำให้ผู้แบบดีเพรสมากแล้วแบบชีวิตตอนนั้นคือมันลอสมันไร้คุณค่ามากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่วันนึงผัวแบบเดินไปเดินจตุจักรไปเดินเจเจไม่มีตังค์ด้วยไปเดินเฉยๆแบบอยากออกจากห้องตัวเองสี่เหลี่ยมไปเปลี่ยนบรรยากาศแบบให้ตัวเองได้เฟรชขึ้นมาบ้างก็ไปเดินที่จตุจักรแล้วบังเอิญเจอรุ่นน้องที่สนิท2คนรุ่นน้องในคณะเนี่ยนะฮะแล้วผัวก็แบบพอเจอหน้าของน้องสองคนอ่ะเราทักทายกันแบบอุ้ยวันดีอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ผัวแบบเฮ้ยจริงๆแล้วว่าความสุขหรือ energy ที่มันดีๆอ่ะคือได้แค่เราอยู่กับคนที่เราแบบคอมฟอร์ตคนที่ยอมรับในตัวที่เราเป็นได้แล้วก็ใช้เวลากับเขาแค่ผู้นั่งกินข้าวกับเขามื้อนึงอ่ะมันทำให้ผู้อ่ะสามารถเอา energy เนี้ยไปต่อพลังตัวเองให้ใช้ชีวิตต่อได้อีกเยอะมากจริงๆนะครับจุดเริ่มต้นคืออยากแชร์แค่ในคณะก่อนเออแต่กลายเป็นว่าพอทำคลิปแรกออกมาซึ่งคลิปแรกอ่ะก็เป็นบุรอดเลยแค่นั่งกินข้าวตั้งกล้องกันง่ายๆเลย
3: เป็นแขกรับเชิญคน
2: แรกก็เห็นไหมที่หนูบอกว่าแบบสุดท้ายก็นึกถึงนางคนแรกเสมอละนั่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นว่าคนก็ดูเยอะเลยตั้งแต่ EP แรกต้องแบบที่ภูยังตัดต่อไม่เป็นด้วยสามภูโทรหาเพื่อนบอกว่าอันนี้กดยังไงกดยังไงแล้วกดทีละตัวจนตัดต่อได้ทำเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เลยแบบคนชอบตั้งแต่แรกเลยมันก็เป็นอะไรที่เราก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
3: จากความเป็นพี่น้องที่มหาวิทยาลัยอยู่คณะเดียวกันทำกิจกรรมด้วยกันก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนมามีช่องของตัวเองภูเขาชาแนลแล้วผลที่มันเกิดขึ้นจากการทำภูเขาชาแนลเนี่ยแหละค่ะมันเกิดขึ้นในหลากหลายมิติจะเป็นมิติไหนบ้างชมจากละครเวทีค่ะ

0: และจานแรกนะคะที่ทางร้านจัดมาให้ก็
1: คือ
0: ผัดไทยกุ้งสดค่ะ
1: กุ้งเป็น10ตัวเลยอันนี้เป็นกุ้งขาวหรือกุ้งแชบ๊วยคะ
0: กุ้งแห้งค่ะ
1: ความแห้งจริงด้วยค่ะ
0: กุ้งเหรอคะ
1: เปล่าค่ะมุกเธอแหละค่ะแห้งจนเสียงแอร์ดังหึ
2: จะแห้งจริงแหละมากนะมุกแบบนี้ผู้ชายผู้หญิงเล่นไม่ตลกหรอกก็ต้องพวกชนกลุ่มน้อยพวกนี้แหละเล่นถึงจะขำกันเขาเรียกขายความไอ้พวกนี้ไม่ได้มีความสามารถเลยจริงจังหรอกตลกกบเกลื่อนไปวันๆดูดิสภาพ
1: ใจเย็นค่ะซิดไม่แลกค่ะไม่คุ้มค่ะ
0: ก็มันด่าเราสักแรงขนาดนี้แต่แม่จะยอมได้ยังไงเล่า
1: ที่โกรธเนี่ยเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันไม่จริงหรือมันจริงคะเลยโกรธ
0: ก
1: ็ถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยเราจะไปตบให้เขาเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่ได้หรอกนะคะเราก็ต้องทำตัวเองให้ดีค่ะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะมันไม่จริง
0: พอที่วูวาม
1: มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ
3: ช้อนค่ะ
1: ขอบคุณค่ะมาจานใหม่แล้ว
0: มา
1: ค่ะ
0: จานต่อไปนะคะ
1: ค่ะ
0: จานนี้ไม่แห้งนะคะ
1: แห้งแล้วค่ะ
0: เพราะว่า
1: คือ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ำค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแต่ที่แห้งกว่าคือมุกค่ะเฮ้ยผมน้ำหน่อยครับจะได้ไม่แห้งค่ะ
0: โอ๊ยไม่เอา
1: เปียกหน่อยนะคะอย่างนี้แหละค่ะ
3: หายอยู่ค่ะพี่บุญรอดพี่บุญขาว
0: สวัสดีค่ะลูกสาวมีอะไรล่ะคะ
3: คือหนูแอบเห็นคนตรงนั้นนะคะเขาว่าพวกพี่หนูกลัวพี่ๆจะเสียใจนะคะคือหนูขอเจ้าของร้านมาคุยกับพี่ๆหนูเป็นแฟนคลับช่องพี่นะคะ
1: อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยรออะไรคะรีบถ่ายสิคะคอนเทนต์
3: คือหนูอ่ะมีปัญหาที่บ้านหลายอย่างค่ะเรื่องเงินเรื่องที่บ้านไม่เข้าใจแต่พอหนูดูรายการพี่ๆหนูก็ได้กำลังใจค่ะพี่ๆทำให้หนูเห็นว่าการที่เราจะมีปัญหามากมายหลายอย่างเนี่ยถ้าใจเราไม่เก็บมาเป็นปัญหามันก็ไม่เป็นค่ะ
1: อุ๊ยคอนเทนต์แม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอลูก
3: จริงๆนะคะถึงรายการพี่ๆจะดูตลกฮาทำอะไรแปลกๆแต่ด้วยความที่เป็นพวกพี่ต้องเจออะไรมากมายหลายอย่างแล้วก็ยังต้องพยายามทำให้คนอื่นยิ้มได้อีกหนูว่ามันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วอีกอย่างนะคะมันทำให้หนูคิดได้ค่ะว่าอาชีพเด็กเสิร์ฟธรรมดาอย่างหนูเนี่ยก็มีคุณค่าแล้วก็สร้างความสุขให้คนอื่นได้เช่นกันค่ะ
1: เป็นฝันที่แม่เคยฝันที่ไม่กล้าฝันที่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่กล้าฝันค่ะ
0: และหนูก็ให้มาโดยที่ฉันก็แอบฝันและหนูเนี่ยก็เป็นคนสร้างฝันให้พวกพี่ได้ปะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: สู้ๆนะคะพี่
1: ค่ะ
3: หนูไปทำงานก่อนนะคะ
1: โอเคค่ะขอบคุณนะคะลูกสาว
0: ขอบคุณนะคะนี่ใช่ไหมอ่ะคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเหรอพี่บุญรอด
1: ใช่ปริ่มนะ
0: มากแม
2: ่จะโอ้ว่าป่ะดีกว่าเจ้าของร้านกะสร้างซีนแบบดราม่าไงเรียกยอดไลค์ไง
4: นี่ไงขยี้ดราม่าไงเรียกยอดวิวด้วยแล้วก็โปรโมทร้านด้วยจะอยากให้คนมาร้านก็เลยแบบว่าให้เด็กเสิร์ฟเป็นหน้าม้ามาชม
1: มุก
5: คือคนจะไม่รู้
4: ลองหยิบยกมือเดินหยิ
0: บยังไงอ่ะคนมันจะเกลียดมันก็เกลียดนะเนาะคงหาเรื่องด่าได้อยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ค่ะเราก็ทำได้ในสิ่งที่เราทำได้แค่นั้นแหละค่ะมาค่ะ
0: มาต่อกันนะคะนี่กินถึงไหนแล้วนะ
1: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้ง
0: ก๋วยเตี๋ยวไม่แห้งแล้วน้ำแห้งไหม
1: น้ำลองดูสิ
0: คะตอนนี้ยังไม่แห้ง
1: แห้งเลยคะ
0: ทนหนักเลย
1: มากินข้าวดีกว่าค่ะชีสเค้กด้วยนี
0: ่ขอบคุณค่ะ
5: แล้วมีคน
6: ซลแล้วก็บูลลี่เรา
1: อย่างแบบไซเบอร์บูลลี่เงี้ยก็มีอยู่แล้วแน่นอนในการทำตรงนี้มันก็จะมีอย่างที่เขาบอกแหละคนที่เขาไม่ชอบยังไงเขาหาเรื่องมาว่าเราได้อยู่ดีอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติที่ครีเอเตอร์หลายๆคนในออนไลน์ต้องเจอ
6: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
7: ทำให้เรามีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้
1: อย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งภูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
8: ฟ้าเหลืองมันแบบว่า
7: เรื่อง
8: แมมมี่เลย
1: เอาเคยแมมมี่ป่ะ
8: ไม่เคย
1: ฉันก็อ่อนมาก
8: มันลอยข้างด
1: ิบรอดเลือกชุดแกงฉันมาก
8: มันน่ารักดี
1: ท้องฟ้ามันเป็นแบบฟ้าซามิซูมา
9: ไอซูมิซาย
1: บ้าทำ
8: ร้ายบ้าไหนร้ายกัน
10: ฮะเพลงเดียวกัน
11: ต้องถามว่าความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการได้ทำงานกับคนที่เราไว้ใจมันมีความสุขมากขนาดไหนมันได้อะไรนอกเหนือจากกระแสตอบรับที่ดี
1: คือภูตอนนี้ทุกวันนี้ที่ภูทำงานใน YouTube อ่ะความรู้สึกของภูอ่ะเหมือนภูยังเป็นเด็กที่เรียนมากับบุญรอดอยู่กับเพื่อนในช่องมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าภูได้ถูกอบรมด้วยกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราตลอดเวลาจริงๆมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าทุกครั้งที่ภูทำอะไรหรือว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกจะตลกไม่ตลกแต่ว่าอย่างเราก็ยังมีคนคอยอบอุ้มเราอยู่มันเลยทำให้เราคอมฟอร์ตและรักตัวเองมากขึ้นในขณะที่เราทำงานและเราเหนื่อยทุกวันแต่เรากลับรักตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆพี่นึกออกปะมันเหมือนเป็นกำไรครับตอนหมวยแบบเฮ้ยแบบเราเหนื่อยจากงานแต่เราก็แบบได้ความรักกับเพื่อนๆไป

0: พร้อมกันอะไรเงี้ยซึ่งความรู้สึกเนี้ยมันต่างกับการที่ภูอ่ะทำงานประจำอะไรเงี้ยมันต่างกันมาก
1: อย่างที่บอกเนื้อมันเราเห็นคือขั้นตอนเองมากขึ้นจริงๆครับคือเราอ่ะได้แค่คนทั่วไปธรรมดาแล้วก็ทำชอบแบบกับแบบว่ามีคนอ่ะมาแอบพิเศษเราไม่แบบไม่ยอมรับน้ำในตัวเรามากๆแบบมันเล่นเก่งจังแบบให้กำลังใจเรามากยืนหรือแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีคนซัพพอร์ตเราแล้วก็เพื่อนทุกคนในช่องครับเหมือนกับว่าบางคนนี่มาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตกับเราแบบหนูเครียดแม่ขายเรื่องกับแฟนเขาปรึกษาผู้รอดมาเขาปรึกษาบอกเขาดีขึ้นมากๆเหมือนเราเป็นแบบเป็นอะไร
0: เพื่อน
1: เขาปรับทุกข์กับเราเองครับเราก็มีคุณค่ามากมาก
0: เพราะหลายๆคนก็มักจะบอกกับพวกเราเสมอว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันกลายให้ที่เราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้กันและกันแบบนี้มันทำให้เขาเองก็รู้สึกว่าเราเป็นคอมฟอร์ตโซนให้เขาด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราอ่ะยินดีมากๆเลยที่มี

0: แล้วรู้สึกยังไงกับการที่เราทำอะไรที่มันมีความสุขให้กับตัวเราทั้งสองคนมันมีผลกระทบยิ่งใหญ่มากในการทำให้คนอีกหลายหลายคนเป็นแสนมีความสุขตามไปด้วย
1: ทำให้เรามีคุณค่าตัวเองมากขึ้นจริงๆครับพี่มิ้นแบบเราแบบเราดีใจที่เราแบบเป็นทุกอย่างคนอื่นแบบมีเป็นสบายใจที่คนอื่นได้แบบให้เขามีชีวิตอยู่ต่ออย่างมีความสุขได้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะแบบมีคุณค่ามากขนาดนี้ด้วย
2: ใช่ฮะคือผมก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าคนเราอ่ะแบบอย่างเราสองคนอย่างเงี้ยเราซื่อสัตย์กับตัวตนของเรามากๆเลยซึ่งคนอื่นอาจจะดูมองว่าเราสองคนเวียดไหมในสังคมอะไรเงี้ยแต่เราสองคนมองว่าเฮ้ยเราสองคนอะเราเป็นแบบน
1: ี้
2: ใช่เราเป็นมนุษย์หนึ่งมนุษย์กับอีกหนึ่งมนุษย์แล้วเราก็สื่อสารความเป็นเราแบบจริงๆแบบเป็นเราจริงๆอะออกไปแล้วสิ่งที่มันได้กลับมาคือคนมองเห็นว่าเราสองคนอะมี energy แบบไหนซึ่งเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้เฟคไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งครูก็มองว่าแบบจริงๆแล้วความแตกต่างหลากหลายอ่ะมันก็มีความสวยงามของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เหมือนคนดูก็ได้รับพลังบวก
2: อะไรแบบนั้น
3: จากภูเขาชาแนลด้วยเหมือนกัน
1: ค่อนข้างเยอะ
0: ความสนิทสนมกันมาตั้งแต่มหาลัยจนถึงทุกวันนี้เรียกได้หรือยังครับว่าทั้งคู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: สุด
1: เป็นทั้งพี่สาวและเป็นน้องสาว
2: ใช่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือจะพูดอะไรหรือมันจะเป็นเพราะว่าบุญรอดอ่ะเป็นลูกคนเล็กของบ้านแล้วภูเขาอ่ะเป็นพี่คนโตของบ้านมันเลยเหมือนเป็นจิ๊กซอว์อะไรอย่างมันดูแบบเป็นฟีลแบบเนาะต้องมาคอมพลีทกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ภูรู้สึกว่าแบบพอเป็นพี่คนโตมาจากในบ้านตัวเองอ่ะแล้วได้มาเจอบุญรอดอ่ะมันก็เหมือนแบบโอเคเราไม่เคยมีพี่แล้วเราก็มีพี่สาวคนนี
1: ้บุญรอด
2: เป็นน้องสุดท้องไม่เคยมีน้องก็มีน้องภูเขาอะไรแบบเนี้ยฮะ
0: ชอบคำว่าจิ๊กซอว์ที่เขาใช้แล้วใช้อีกคู่นี้คือตัวอย่างที่ถูกต้องของคำว่าจิ๊กซอว์ที่มาจากคนละครอบครัวเลยนะแต่พรหมลิขิตทำให้จิ๊กซอว์สองตัวนี้มันมาต่อกันได้แบบพอดีเป๊ะเลยอ่ะ
3: ทุกวันนี้ยังมีอะไรที่เป็นห่วงกันและกันไหมคะ
0: โอ้โหขันแรงมากเลยขันควับ
2: อย่างบุญรอดอย่างเงี้ยคือบุญรอดเป็นคนที่ใจดีเป็นคนใจกว้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบปฏิเสธคนไม่เป็นหรือบางทีหลายๆคนอาจจะเข้าหาพร้อมผลประโยชน์บางอย่างอะไรเงี้ยผู้ก็เลยรู้สึกว่าบุญรอดอาจจะต้องมีกลไกในการปกป้องตัวเองมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ย
0: ด้วยความเป็นห่วง
2: ใช่ฮะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเราแบบใจดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าโลกใบนี้ทุกคนบนโลกไม่ได้ใจดีกับเราหมดอ่ะ
1: อยากให้ผู้แบบว่าเหมือนเห็นคุณค่าตัวเองให้มากๆหรือบางทีแบบน้องโดนจ้าแบบอย่างเช่นนะน้องแบบทำงานไม่เก่งน้องจะเหนื่อยแล้วเหนื่อยหรือว่าแบบน้องมันไม่เก่งหรอทำไมต้องมาว่าน้องอยากให้น้องแบบรักตัวเองให้มากๆแบบเห็นคุณค่าตัวเองเห็นแม่รู้ตัวเองให้มากๆเลย
2: คร
1: ับ
2: ใช่คือแบบครูแอพพิเชตมากเลยนะกับการที่บุญรอดอ่ะเขาบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนปกตินี่แหละแค่ทำบางอย่างไม่ได้ 100% เท่ากับคนอื่นซึ่งเนี่ยแหละมันคือความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะความเป็นมนุษย์อ่ะมันไม่มีใครที่ทำได้ร้อยคะแนนเต็มในทุกอันอ่ะซึ่งครูก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราไม่ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้เราเต็มที่กับมันหรือยังเราแฮปปี้กับมันหรือเปล่าพูดว่าแค่นี้มันก็พอแล้ว
0: นี่คือสิ่งที่ทั้งคู่ห่วงซึ่งกันและกันมาถามอีกนิดนึงมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันบ้างไหมมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ได
1: ้คือวิลเลอร์เราเป็นห่วงน้องภูเขามากแบบคือน้องอ่ะจะขั้นแบบดาวค่อนข้างง่ายหรือแบบเวลาแบบเวลามีในมันท้าใจบุ๊มน้องจะแบบดาวเลยน้องบอกว่า
2: ไวต่อความรู้สึก
1: แบบรักเลยแบบให้มากๆแบบรักไว้ยังก่อนแบบให้มากๆเลยเพราะว่าบางทีน้องดาวอ่ะเราดูว่าน้องดาวแต่เราอ่ะไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามันจะเข้าไปยังไงพอดีแบบน้องดาวอ่ะทำยังไงต่อดีวะถ้ามี

0: เนี่ยบอกพี่เสมอ
1: แ
0: ต่พี่ก็ไม่รู้
1: หยิกทำไมล่ะ
2: เอ้าร
0: อพี่อยู่พี่อยู่ตรงนี้เสมอไป
1: อยู่ตรงนี้เสมอก็คือรายการจบก็จะนั่งตรงนี้ไม่ไปไหน
3: ไม่ไปกลับบ้านแล้วภูเขาล่ะครับมีอะไรอยากจะบอกบุญรอดไหมครับ
1: ขอบคุณนางนะอันดับแรกเพราะว่าคือภูก็เข้าใจว่าคนแบบภูอ่ะมันก็จะไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะมาเข้าใจได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งก็ต้องขอบคุณนางที่นางอ่ะใจเย็นกับภูเสม
4: อ
1: แล้วไม่เคยจัดไม่เคยเปลี่ยนไปไม่เคยที่จะแบบทิ้งหน่วยให้เคว้งอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละมีบางมูที่เราอาจจะแบบไม่ได้คลิกกันในบางสถานการณ์แต่พอสุดท้ายแล้วมันผ่านไปอ่ะเราก็ยังกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมใช่ก็ขอบคุณ
3: นั่นแหละ
4: ค่ะถามคุณอนาบ้างนะคะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของบุญรอดของภูเขาแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
5: รู้สึกดีมากๆเลยค่ะคือความที่สองคนเคมีเข้ากันมากแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ในชีวิตได้ดีมากเรามองว่าในสังคมอะค่ะมันต้องการโลโมเดลหรืออะไรแบบนี้นะฮะว่าแบบการที่เรามีพาร์ทเนอร์ในชีวิตอะมันช่วยอะไรให้เราแบบได้มากๆเลยอะค่ะพอนั่งฟังนี่รู้สึกอิ่มใจเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ไม่ค่อยได้เห็นที่จะเป็นคู่เพื่อนสนิทนะฮะแล้วแบบเปิดใจกันมากขนาดนี้ฮะ
4: ค่ะแอนดี้ล่ะคะ
6: ครับก็ดูแล้วก็มันยิ้มอ่ะไม่รู้ยังไงคือมันรู้สึกแบบมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์เนาะคุณก็เป็นคนมีทักษะในการพูดที่เก่งส่วนคุณก็เป็นโมดิเวเตอร์เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่เขาต้องการข้ามผ่านในจุดที่เขาเรียกว่าอุปสรรคของตัวเองนะต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอให้เป็นคนดีๆแบบนี้แล้วก็เก็บสิ่งดีๆเหล่านี้เอาไว้แล้วก็แจกจ่ายให้กับทุกๆคนครับ
4: ในฐานะอาจารย์ด้วยนะพอเห็นลูกศิษย์เติบโตได้งดงามแบบนี้ค่ะมันชื่นใจมากจากความที่เขาเป็นคนคิดดีจิตใจดีงามอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเห็นวันนี้หน้าที่การงานเขาก็ดีการศึกษาก็ดีแล้วก็ยังมีเพื่อนแท้ในชีวิตด้วยภูมิใจแล้วก็ชื่นใจกับทั้งคู่ค่ะ
1: ครับพูดตรงๆเลยว่าไม่จำเป็นต้องเป็น LGBTQ คนปกติทุกคนผมจริงๆว่าทุกคนในโลกอิจฉาคู่นี
4: ้
1: อยากมีเพื่อนอย่างนี้สักคนหนึ่ง
6: จริงๆ
1: พอแล้วเลยเป็นเซฟตี้เน็ตไม่ว่าเราจะเกิดปัญหาอะไรเจออะไรมาก็ตามหนักเบามีคนหนึ่งที่เรารู้ว่ามีปัญหาอะไรก็ตามเรากลับไปหาคนนี้แล้วเราหายแน่ไอ้ปัญหาทั้งหมดอ่ะเราจะหายเลยน่าอิจฉามากจริงๆอยากให้ทุกคนหาเพื่อนอย่างนี้ให้ได้สักอย่างน้อย1คนพอมีคนเดียวดีกว่ามีเพื่อนเป็นร้อยที่ไม่แคร์คุณเลย
4: ค่ะแล้วที่ภูเขาบอกว่าชอบความใส่ใจของบุญรอด
1: ครับ
4: คือดูแลรายละเอียดทุกอย่างวันเกิดนี่ไม่เคยลืมเพิ่งจะผ่านวันเกิดของภูเขามาเมื่อวานนี้ค่ะวันนี้นางก็มีอะไรมามอบให้ภูเขานะคะ
1: ครับจริงหร
4: อ
1: แรงมากโอ้ย
0: ขอบคุณครับ
1: โอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับยันดีพี่นายขอบคุณค่ะโอ้ my god อุ้ยแล้วรูปนี้เป็นรูปที่แบบมีแบบเพื่อนๆในเพจชอบกันมากอะไรอย่างเงี้ยแบบมีความจับมือเดินไปด้วยกัน
3: สวยเราอ่ะ
1: สวยไม่ได้เลยอุ้ยขอบคุณพี่ทุกคนมากเลย
3: สวยเราอ่ะ
1: อุ้ยแล้วเครื่องบินการเซ็นเพื่อออกทีวี
3: เ
1: รียกเป็นว่าดาราได้เลยหรือเปล่าคะเนี่ย
3: ดาราทั้งหนึ่ง
1: ดาราทั้งหนึ่ง
6: รู้สึกไหมน้ำตาที่ออกมาคือน้ำตาบริสุทธิ์แล้วก็ดีใจนะขอจับมือได้ไหม
1: ครับ
6: ผมพี่อะไรขอบคุณมาก
1: ก็ตามยิ้มกว้างคือรูปเนี้ยเราไปเที่ยวด้วยกันแบบเป็นทริปล่าสุดเราไปด้วยกันคือมันมีความสุขมากเนอะคือเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันแบบนานมากเพราะโควิดแต่ก็ไปไหนไม่ได้เนอะจนบุญเราไปเที่ยวด้วยกันแบบทริปเนี้ยคือเราแบบเหมือนไปชาร์จพลังด้วยกันแบบเต็มที่จริงๆแล้วบุญเราก็มีความสุขมากที่ได้ไปเที่ยวเขาในทริปนี้รูปเนี้ยคือเราชอบมากแบบมันจับมือกันเหรอ
3: ธรรมชาติ
1: มันไม่ใช่ที่แบบ1 2 3 4แล้วแชร์มันคือการที่แบบเดินแบบเดินไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านก็สแนปมาพอดีอะไรอย่างเงี้ย
4: นี่ไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะ
0: หัวหินครับผมไ
4: ม่อ
0: ยากบอกเขาว่าเวลาจะบุกเขาตลอดไปเนาะ
1: โอ้ย
4: วันนี้ อิ่มเอ็มใจนะคะกับเรื่องราวของภูเขาแล้วก็บุญรอดรวมทั้งแง่คิดจากแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยพี่แอนดี้แล้วก็คุณแอนนาขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกับความรู้สึกที่งดงามแบบนี้ในครอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกาย

อีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: เนี่ยครับคือเขาอยากได้งานประมาณนี้ครับคือคอนเซ็ปต์มันจะชื่อว่างานลานร้อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือคนเนี่ยจะนั่งรอบๆเสาต้นหนึ่งที่มันเป็นไฟแล้วก็จะมีปาร์ตี้กันในนั้นนะครับ
1: ที่ว่าที่ไหนนะ
0: ที่ประจวบครับแต่คือถ้าอาไม่ไหวอาบอกผมได้นะครับคือผมมาลองปรึกษาคุณพ่อดูว่าแบบพี่เอกแกออกไปกลางเดือนแล้วแบบจะทำไงดีผมไปถามคุณพ่อดูคุณพ่อก็บอกให้ลองมาถามอสินดูครับ
1: พี่ว่าได้นะ
0: นั่นดีเลยครับงั้นเดี๋ยวยังไงผมปิ้นไว้ให้ที่โต๊ะอสิทธิ์เลยนะครับ

0: นี่ลุงไม่ไปหาหมอเหร
1: อโอ้ยเดี๋ยวกลับมาค่อยไปก็ได้นะมันอะไรกันนักกันหนาวะเฮ้ยรีบจัดเขาสิมันดึกแล้วเว้ยอืม

0: ต้องขอโทษที่ให้คอยจริงครับคุณลุงพอดีเรื่องข้อมูล8สติ๊กเกอร์ครับทางข้อมูลบอกว่าอีก10เดือนถึงจะหมดสัญญาครับ
1: หมดสัญญาแล้วยังไงต่อล่ะ
0: ก็ถ้าหมดสัญญาแล้วมันขึ้นอยู่กับสัญญาฉบับใหม่ครับผมไม่ทราบจริง
1: สัญญาฉบับใหม
0: ่ครับ
1: และคนนี้เขาขึ้นรถไฟแล้วเขาอยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะดูวิวเขาจะทำยังไง
0: อันนี้ผมต้องขอโทษจริงผมก็ไม่รู้ครับไม่ทราบ
1: ฮะหมอใหม่เหรออืมไม่ต้องคนเดิมก็ได้อืมเดี๋ยวกลับไปแล้วค่อยคุยกัน

0: ับเฉยๆครับชินแล้ว
1: แล้วก็ไม่ใช่ของเราแล้วมันก็อยู่แค่เราเห็นเฉย

0: าช่วยหรือเปล่าคะ
1: สรุปก็คือคุณลุงรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะที่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแปะบังไว้ที่กระจกจนทำให้มองไปเห็นข้างนอกไม่ชัดแล้วพอไปปรึกษากับทางการรถไฟแล้วเนี่ยเขาบอกว่าต้องรออีก10เดือนจนกว่าจะยกเลิกสัญญาถึงจะยกเว้นการติดสติ๊กเกอร์ให้ได้ใช่ไหมคะจากที่หนูฟังคุณลุงเล่านะคะหนูว่าคุณลุงสามารถฟ้องได้นะคะเรื่องนี้มันเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะ
2: แล้วผมต้องทำไงต่อไม่ต้องมีทนายอะไรเหรอ
1: ไม่ต้องมีค่ะไม่ต้องเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลท่านจะเป็นคนไต่สวนให้แทนเองค่ะ

0: หลังจะ9โมงแล้วนะหมอนัดไม่ใช่เหรอเตรียมรถเตรียมอะไรหรือยัง
1: ก็ลงให้ไปดูคำพิพากษาอะไรเนี่ยก็ลอกมาให้แล้วเน
0: ี่
1: ย
0: ไหน

0: ฟังนะศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีต้องคำนึงถึงคนโดยสารรถไฟเป็นหลักและการติดสติ๊กเกอร์ก็เป็นการบดบังทิวทัศน์ของผู้โดยสารศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาที่พิพาทออกจากบริเวณกระจกรถโดยสารและทำความสะอาดภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคราวนี้แหละทุกคนจะได้มองเห็นวิวทิวทัศน์กันชัดแจ้งสักทีแล้วแล้วนั่นอ่านอะไรอยู่อะเห็นสิยื่นอุทธรณ์เหรอ
1: เขาบอกอะไรสติ๊กเกอร์ที่ลุงบอกมันเหมือนกับที่แปะรถยนต์นะลุงใครๆเขาก็แปะกันอะลุงแก่ไปเองเปล่ามองไม่เห็น
0: อืมไปไปเลยไปเตรียมรถไป

0: อาการดีขึ้นนะครับงั้นเดี๋ยวหมอขอลดยาบางตัวออกนะครับยังชอบดูวิวอยู่หรือเปล่าครับถามว่าที่พี่เป็นอย่างเงี้ยเพราะแก่เหรอครับ
1: หมอเรื่องแก่เนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะหม
0: ออย่าเพิ่งเครียดสิครับพี่ผมเห็นด้วยกับพี่นะครับผมว่าพี่ทำถูกแล้วผมเคยเขียนวิจัยไว้เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสติ๊กเกอร์ที่แปะไว้ที่กระจกแบบเดียวกันจริงๆแล้วมันทำให้มีผลเสียนะครับเพราะสมองของเราจะมีส่วนหนึ่งที่คอยทำให้ตาของเรามองเห็นภาพชัดอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราต้องมองผ่านสติ๊กเกอร์แบบนั้นจะเหมือนกับมีคนเอาไฟมากระพริบเร็วๆใส่

วันนี้พิจารณาคดีหมายเลขดำที่อ37/2550คดีหมายเลขแดงที่อ231/2550ระหว่างนายเอกสินคงกล้าผู้ฟ้องคดีกับการรถไฟแห่งประเทศไทยผู้ถูกฟ้องคดี

0: ดูดีๆล่ะเอาไปเฉพาะตัวที่ไม่มีปลอกคอนะ
1: โอเคอ๋อ
2: คุณคะ
3: นี่แมวป้าทั้งนั้นเลยโอ้ยโอ้อยู่นี่
0: นี่คือแมวของป้า
3: แมวของป้าทั้งนั้นเลยค่ะ 4-5 ตัวนี่ของป้าทั้งนั้น
0: นี่คือของป้าหมดเลยใช่มั้ย
3: ของป้าค่ะมันตัวมันก็ไม่มีปลอกคอป้าต้องออกมันออกมันแพ้แพ้ปลอกคอป้าก็เลยถอดออก
0: เอางี้คุณป้าเข้าไปแล้วกันนะ
3: โอ้
0: เดี๋ยวฝากป้าดูแลแมวหน่อยแล้วกันนะครับเพราะมีคนมาแจ้งมาให้เรามาจับนะครับ
4: นี่ครับอันนี้เป็นแผ่นพับไว้สำหรับอ่านคู่มือเลี้ยงแมวให้ถูกสุขลักษณะคร
3: ับ อ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
0: ก็ฝากดูหน่อยนะครับเพราะผมจะได้ไม่ต้องมีอะไรจับแมว
3: ค่ะค่ะค่ะอ๋อเดี๋ยวคุณเจ้าหน้าที่เดี๋ยวนะคะป้าทำขนมไว้เยอะป้าทำขนมไว้เยอะค่ะวันนี้
0: ไม่ต้องก็ได้ครับป้าจริงใจครับ
3: ป้าผู้ใจวุฒิสูง
0: โอ้ยเราต้องรับแล้วล่ะครับขอบคุณมากครับ
3: ค่ะไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะ
0: แหมน่ากินด้วยนะ
3: โอ้เห็นไหมบอกแล้วว่าอย่าออกไปร้อนละสิท่า
5: แม่เดี๋ยวนี้มีการรับสินบนด้วยนะคะคุณชัยวุฒิ
3: โอ้ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะลูกเดี๋ยวก็โดนก็ฟ้องศาลหรอก
5: อยากจะขำป้าไม่รู้หรอว่าชัยวุฒินั่นแหละจะโดนฟ้อง
3: หรอจ้าจ้าจ้าจ้าไปเราเข้าบ้านกันนะลูกนะไปเถอะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้
5: อย่าเพิ่งเดินหนีสิคะคุณชัยวุฒ
0: ิโอ้อะไรเหรอคุณผมก็ทำตามหน้าที่แล้วไงครับ
5: นี่เหรอคะเรียกว่าทำแล้วคุณปล่อยปะละเลยทำแบบขอมาไปทีที่มันเรียกว่าปกครองญาติที่ชัด
0: เอาละเอาละคุณจะให้ผมทำยังไงผมก็บอกมาเลยนะ
5: มาถามฉันได้ยังไงล่ะนี่มันใช่หน้าที่ฉันไหมเหนื่อยนะเนี่ยพวกคุณเนี่ย
0: โอ้ย
6: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าทางเขตยังไม่ได้ส่งแจ้งคำชี้แจงอะไรกลับมานะครับถ้าเป็นกรณีนี้คุณอุตสาจะต้องรอให้ครบ90วันก่อน
5: 90วันเลยเหรอคะ
6: แต่ถ้ากลับบ้านไปแล้วเนี่ยทางเขตเขาเพิกถอนคำร้องของคุณอุตสาเนี่ยคุณอุตสาสามารถเขียนคำร้องได้ที่นี่เลยทันทีไม่ต้องรอ90วัน
0: เนี่ยแล้วก็พูดให้มันจบๆไปเดี๋ยวผมต้องไปธุระต่อนี่ไอ้หน้าตาแบบนี้เนี่ยทำให้ดีหน่อยได้ไหมคนก็กลัวทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย
5: พวกคุณจะไปไหนอ่ะ
0: เฮ้ยมันเรื่องอะไรของคุณล่มเฮ้ย
5: คิดจะดิ่งอย่างนั้นเหรอมีหน้าที่อะไรก็หันรับผิดชอบบ้างนะ
0: นี่คุณผมก็ตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาให้แล้วไง
5: แต่แมวมันก็ยังเต็มไปหมดเลยอ่ะนี่คุณดูสิแล้วนี่โอ้คุณดูอึแมวนี่ก็อึแมวนี่ก็อึแมวเป็นภาพของแมวที่บ้านป้าสร้อยมาอึที่บ้านฉัน
0: โหคุณก็แค่อึแมวที่ไหนมันก็มีแมวทั้งนั้นแหละคุณไอการที่คุณเป็นคนเจ้าอารมณ์แบบนี้เนี่ยแหละมันทำให้คุณถึงอยู่เป็นสาวทึมทึกไม่มีใครเอาแบบเนี้ย
5: ชัยวุฒิเธอเป็นผู้อำนวยการเขตฉันมาร้องเรียนกับเธอก็ต้องมีหน้าที่จัดการไปตามที่ประชาชนร้องเรียนสิคะใช่ฉันไปเดินทางสายกลางนี
0: ้มันไม่เกี่ยวกับสายกลางหรอกคุณจะซ้ายคุณจะขวาก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่มันเกี่ยวกับความเหมาะสมนี่ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ประนีประนอมกันได้ประเทศไทยเราต้องการการสมานฉันท์ไม่ใช่มาทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเรื่องอึแมวแล้วเนี่ยจดหมายที่คุณไปร้องเรียนที่เขตเนี่ยเขาตอบรับกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเอาไว้อ่านให้เข้าใจเอานั่งทำไมอ่ะลงไปดิ
5: ได้ฉันลงแน่ค่ะเจอกันที่ศาล

0: นี่พวกคุณดูนะ
1: แมว
0: ห้องอื่นในบ้านฉันเต็มไปหมด
2: นี่ครับสามารถตรวจสอบได
0: ้ทำได้แค่นี้เองเหรอคะ
1: ได้รับบาดเจ็บจาก
2: เป็นแมวของป้าซอยเพราะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเอาแมวของเขากลับที่เขตเพราะนั้นผมได้ท
3: างฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไม่มีอะไรจะให้การแล้วศาลขอจบการไต่สวนแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหลังจากนี้ศาลจะทำการเดินไปเชิญสืบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นศาลจะส่งหมายนัดเพื่อฟังคำแถลงคดีอีกที
4: นก

วนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ให้ใส่นะลูกนะตัวนี้ละเหมือนสีเก่าเลยอ่ะ

0: เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ศาลมาหาป้าเหรอ
1: ใช่มาแล้วไปแล้วเขาก็มาถามเรื่องการทำงานเขาก็เจอวุฒิธรรมดาไม่มีอะไร
0: แล้วป้าตอบเขาไปว่าไง
1: อ้าวป้าก็ตอบไปตามความจริงใครทำยังไงป้าก็ตอบไปตามแล้วป้าไม่มีอะไรนี่ทำยังไงก็ได้ไปอย่างนั้นแหละ
0: นี่ป้าคิดจะหักหน้าหนูเหร
1: ออีสาอีสาฟ้องศาลอีสาต้องการอะไรอีสาฟ้องศาลเรื่องอะไร
0: ก็เพื่อทวงสิ่งที่เราควรจะได้ไงแล้วป้าก็รู้ไว้ด้วยนะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพราะป้าด้วยนั่นแหละ
2: เหงาและความว้าเหวของป้ามันทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อน

0: บ้าหยุดเดินไปเดินมาสักทีได้ไหมเนี่ยฉันเป็นหัวจะแย่อีกแล้วโอ้ยแล้วจะให้ป้าทำยังไงจะเจี๊ยบที่ขี้หลงขี้ลืมอยู่ลูกๆป้าป่านนี้หิวแย่แล้วป้าก็เทไปแบบสวดๆที่ป้าเคยทำไงนี่จู่ๆจะมาทำอะไรที่ถี่ถันเราตอนนี้ล่ะแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวอะไรกับป้าด้วยล่ะป้าอย่าลืมนะว่ายังไงป้าก็เป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ยังไงป้าก็เกี่ยวพวกเดียว
1: ดูจากรูปการนี้แรกแล้วอะยังไงเธอไม่ชนะถ้าฉันไม่ชนะนะฉันก็จะอุทธรณ์ต่อฉันมีสิทธิ์ที่จะร้องขอคำอุทธรณ์ต่อถ้าฉันต้องการคำพิพากษาโอ้ยเสียเวลาโอ้ยป่านนี้ลูกจะถี่แย่แล้ว
2: ขอเชิญทุกท่านที่ห้องพิจารณาคดีได้เลยครับ
3: ว่าคุณแก้ปัญหาผิดวิธีนะลองกลับไปคิดดูไหมว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กวนใจคุณถึงแน่

0: วันนี้ก็มีนัดอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขกรรมอ921ทับ257ระหว่างผู้ฟ้องคดีนางสาวสาสุวรรณภูวิชาผู้ฟ้องคดีผู้ในการเขตมีนบุรีโดยมีนางสาวต้อยอนุโชคเป็นผู้ร้องสอบ
1: คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามเหตุรำคาญมาตรา25วงเล็บ2และวงเล็บ4แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขอความร่วมมือไปยังผู้อำนวยการกองสัตวแพทย์สาธารณสุขกรุงเทพมหานครให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการจัดแนวจรจัดหรือแนวไม่มีเจ้าของนี่คือไม่ได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง
2: สาออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกเนี่ยกลับบ้านเองแล้วนะทำไมช่วงหลังนี้คุณทำตัวไม่น่ารักเลย
3: ตาวันพอเธอแค่นี้มันก็มากพอแล้วนะแค่นี้มันมากเกินพอแล้วสา
4: อย่ามาบอกให้คนอื่นก็พอเลยค่ะถ้าป้าไม่คิดจะคุมแมวตัวเองทั้งขยงอย่างเงี้ย
2: อุสานี่คุณจะมาแบ่งแยกแตกแยกกันทำไมอ่ะก็พวกเราก็เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันทั้งนั้นน่ะแล้วต่อให้คุณจะอุทธรณ์สักกี่ครั้งเนี่ยสรุปว่าต้องกลับมาที่พวกเราต้องคุยกันอยู่ดีนี่แหละเพราะอะไรเหรอคู่กรณีของคุณน่ะมันไม่ใช่รัก
3: แต่ป้าไม่อยากเห็นลูกป้าต้องขึ้นเตียงอีกแล้วนะโดนผ่าตัดที่ป้าไม่อยากเห็นนะ
2: ไม่มีอะไรหรอกนะครับป้าแต่ผมว่าเนี่ยมันทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะรักษานะ

0: การซีรีส์วิถีคนวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดเสียมเรียบเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศกัมพูชาแม้ว่าการท่องเที่ยวจะทำให้ที่นี่เติบโตขึ้นมากแต่ว่าผู้คนไม่ละทิ้งการใช้ชีวิตในแบบวิถีเดิมๆที่เคยเป็นมาวันนี้เรามาเจอกับสุขสันต์ซึ่งเป็นชาวเสียมเรียบตั้งแต่กำเนิดสุขสันต์สามารถพูดและฟังภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว
1: สวัสดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เสียมเรียบครับ
2: สุขสันต์เรียนภาษาไทยจากไหนคะ
1: อ๋อผมเรียนภาษาไทยที่นี่ครับสิ่งที่ยากสำหรับภาษาไทยคือการออกเสียงชอบพูดพี่ก็คือเสียงสูงกับเสียงต่ำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคำว่าท้องเนี่ยเราจะพูดเป็นทองส่วนคำว่าทองเลยไปพูดเป็นท้อง
0: สุขสันต์อธิบายเมืองเสียมเรียบให้เราฟังดังนี้ครับ
1: เสียมเรียบครับผสมผสานระหว่างวิถีเก่ากับวิถีใหม่ของเสียมเรียบนะครับวิถีเก่าที่เราเห็นชัดๆก็ในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับการใช้ชีวิตของชาวเสียมเรียบการที่จะต้องไปตลาดการซื้อของการจับใช้สอยต่างๆ
2: คนเสียมเรียบเป็นเอาจริงๆเนี่ยต้องไปตลาดทุกวันนะ
1: มากกว่า 80% น่ะจะต้องไปตลาดทุกวันคุณกัมพูชาจะนิยมทานของสดอยู่ในตลาดจะมีทุกอย่างที่ขายอยู่แต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องปกติของผมแต่อาจจะเป็นเรื่องแปลกของคนอื่นที่เขาไม่เคยมีไปดูนะครับ
0: สุขสันต์พาเราเข้าเมืองมาเรื่อยๆจนถึงตลาดสดที่นับว่าใหญ่ที่สุดของเสียมเรียบนั่นคือตลาดซาเลอทมทมัย
1: เห็นไหมครับจะมีรถมอเตอร์ไซค์จอดเยอะๆนี่ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ของคนที่มาจ่ายตลาดแต่เช้าเราเห็นมีจักรยานขายตะกร้าหวายข้างหน้านะครับก็จะขนมานะครับเพื่อจะมาขายในเมืองดูขนาดของตะกร้านะครับแต่ละไซส์แต่ละชิ้นเนี่ยคือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็จะเป็นตะกร้าเตี้ยๆเพราะว่าแม่ค้าที่นี่จะต้องเอามาวางของเพื่อขายเห็นไหมครับที่นี่เขาจะมีการใช้หวายนิยมการใช้หวายที่เป็นเครื่องจักรสานของกัมพูชานะครับเอามาตากปลาเอามาวางของขายหรือว่าจะขายพวกผักอย่างเงี้ยครับก็ใส่ในจักรยานแล้วก็ปั่นมาแล้วก็มาขายไข่ห่านนะครับส่วนใหญ่ทำไมถึงมีไข่ห่านขายอยู่ที่หน้าตลาดคนกัมพูชาเขาเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องอ่ะต้องพยายามทานไข่ห่านให้ได้สัก 2-3 ฟองลูกจะได้ฉลาดแล้วก็ราคาก็สูงพอสมควรนะครับ
2: ราคาลูกละเท่าไหร่ครับ
1: บ้องอันนี้มากรอบหมานบ้องก็ประมาณ140บาทต่อลูกนะครับดูสิครับไข่ค่อนข้างจะต่างกันในการไซส์คนละไซส์เลยนะครับ
0: สุขสันต์บอกกับเรานะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของคนกัมพูชาเรียกได้ว่าใครต้องการใช้อะไรก็มาหาซื้อกันได้ที่ตลาด
1: นี่คือขนมปังฝรั่งเศสนะครับหรือในภาษากัมพูชาจะเรียกว่าขนมปังซึ่งจะเป็นขนมปังที่แบบมีไส้กับไม่มีไส้ด้วยอันนี้คือขนมปังฝรั่งเศสแต่ไส้ในเป็นหมูยองนะครับแล้วก็จะมีเป็นต้นหอมแล้วก็จะมีทาพวกเนยอยู่ข้างบนบ้องอันนี้มุ้ยหมัน
3: ทั่ว
1: ประมาณ20บาทตีไปประมาณนั้นนะครับประมาณนั้น

0: ําหรับเด็กๆที่อยู่ที่บ้านถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ยได้มาจ่ายตลาดเวลากลับไปเขาก็จะซื้อขนมปังฝรั่งเศสไปฝากลูก
1: บาแกตเป็นขนมปังยอดนิยมในกัมพูชาเพราะเราจะเห็นว่าวางขายไปทั่วท้องถนนทั้งแบบเปล่าๆและแบบใส่ไส้ที่เรียกว่าปาเตเราจะเห็นรถขายปาเตแทบทุกถนนในเสียมเรียบเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ในกัมพูชาจะมีโรงงานอบขนมปังเก่าแก่อยู่มากมายในตอนเช้ามืดโรงงานขนมปังจะอบขนมปังสดๆใหม่ๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็จะไปรับมาขาย
0: จะเรียกว่าขนมปังฝรั่งเศสเนี่ยเป็นอะไรที่ฝรั่งเศสได้ทิ้งไว้ให้กับกัมพูชาคนกัมพูชาก็เลยนิยมต่อยอดตรงนี้ขึ้นมาอย่างเช่นขนมปังเนี่ยสามารถเอาไปทานเปล่าๆก็ได้จิ้มกับนมข้นหรือว่าจะเป็นของฝาก
1: ได้ความรู้เรื่องขนมปังกันแล้วเราไปต่อกันในตลาดนะครับสุขสันต์บอกว่าที่นี่ของแพงต้องอยู่กลางตลาด
0: ข้างหน้านะครับไฟสว่างข้างหน้าเลยร้านขายเสื้อผ้านี้ไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของร้านทอง
2: มีร้านทองอยู่ในตลาด
0: เห็นไหมครับทุกท่านครับจะมีเนี่ย1 2 3 4 5 6เนี่ยเต็มเลยเต็มทั้งอาคารนี่เลยก็จะเป็นร้านทองอย่างเดียวเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยเขาก็นิยมมาตลาดกันใช่ไหมครับก่อนที่จะไปซื้อกับข้าวแม่บ้านจะได้สัมผัสทุกวันไงฮะแล้วก็สามารถเลือกแบบได้ทุกวันก็เลยต้องมาขายที่ตลาดสดแบบนี้นะครับง่ายในการซื้อขาย
1: ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับว่ามีธุรกิจขายทองกันในตลาดแบบนี้เลยแล้วดูสิครับไม่ใช่มีแค่ร้าน2ร้านแต่ว่ามีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเป็นตู้กระจกแบบที่คนขายจะนั่งอยู่ข้างในซุ้มลูกค้านั่งอยู่ด้านนอกแต่ละซุ้มก็จะมีป้ายชื่อร้านมีหมายเลขของการส่งทองคำและมีเบอร์ติดต่อว่ารับซื้อทองคำและทองคำผสมทุกชนิด
0: คนกัมพูชาจะนิยมใช้ทองกันทองที่เขาใส่ทั่วไปจะเป็นทองรูปพรรณก็จะเป็นทองผสมแล้วก็จะเป็นทองแท้แต่สีทองของเขาเนี่ยมาเอาสีเข้มกว่าของไทยนะครับ
1: เราจะเห็นว่าแต่ละร้านจะมีลูกค้ามาพูดคุยเจรจาซื้อขายทองกันอยู่ไม่ขาดนะครับ
2: ต้องกำลังทำอะไรครับ
0: น่าจะกำลังคุยราคากันแล้วก็ต่อรองราคากัน
1: อย่างคุณน้าสางเครือคนนี้เดินทางมาจากอำเภอบายอนซึ่งอยู่ไกลออกไปจากตัวเสียมเรียบเพื่อจะมาซื้อทองเอาไปให้กับลูกนะครับ
0: จิ้มจะไปอ๋อเขามาซื้อแหวน
2: ก็แหวน
0: มั่นลูกเขาว่าที่เจ้าสาวเอาไหนหนึ่งพี่ชอบปีอธิบการไหมเนี่ยอันนี้เขามาเลือกที่ตลาดเลยนะครับนี่เป็นแหวนมั่นนี่คือแหวนของนี่ฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับ
2: อ
0: ันนี้ของเจ้าสาวเลือกที่นี่ซื้อที่นี่แล้วก็ทำการซื้อขายกันในตลาดนี่เลยกระทาจิตุเตอร์อ้นมาเลือกมาเลือกไอ้บองปลอกถึงมาลองนะปล่อยกินมิ้นพิสบูไม่ได้ไอ้เรื่องเช้าเนี่ยนะครับเวลาก็ซื้อขายทองกันเนี่ยเขาจะมีการชั่งน้ำหนักนะครับว่าเท่าไหร่กี่กรัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะลงในนั้นแล้วก็จะจ่ายตังค์เลยแล้วก็จ่ายเงินสดสมมติว่าราคาทองเท่าไหร่เขาก็จะแบกเงินถือเงินนั้นมาเป็นจำนวนนั้นแล้วก็จ่ายเลย
1: คนที่มาซื้อทองคำที่นี่ก็มีหลากหลายอายุนะครับแทบจะทุกวัยเพราะว่าที่นี่ขายทั้งทองคำแท้และทองคำผสมเนื้อทองคำที่ขายนั้น 99.99% เลยทีเดียวสำหรับคนที่นี่มีทองคำมันก็เหมือนการเก็งกำไรเก็บไว้ดีกว่าเก็บเงินนะครับ
2: มันเดินซื้อทองอย่างนี้บ่อยไหมคะไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะว่าโอ้ยน้อย
0: เป็นพวกแหวน
3: อันนี้ก็เข้าร้าน
0: แหวนแล้วก็จี้สร้อยนะครับที่เอามาซ่อมอันนี้ให้เห็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ
1: เนื่องจากร้านทองนั้นตั้งอยู่ในตลาดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยเหมือนกับในบ้านเราดังนั้นเจ้าของร้านทองแต่ละร้านก็จะเก็บทองกลับบ้านต่อแล้วก็จะหอบหิ้วเอามาจัดร้านเป็นแบบนี้ทุกวัน
0: คือจะไม่มีทิ้งอะไรอยู่ในร้านเลยในร้านก็จะมีแต่ตู้เปล่าๆตอนเช้ามาก็มาจัดใหม่ทุกวันตอนเย็นก็เ

0: เก็บแล้วก็กลับบ้านนี่แหละคือปัญหาก็คือการเดินทางในตอนกลางคืนจะกลัวอย่างนี้มากกว่าหรือตอนเย็นที่ตลาดปิดนะครับ
1: ตลาดทองที่นี่ถือว่าครบวงจรเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งการขายหรือว่าใครอยากจะทำก็เอามาสั่งทำได้หรือว่าจะเอามาซ่อมในตลาดก็มีให้บริการนะครับ
0: ก็มาดูนะฮะในซุ้มแต่ละซุ้มในตู้แต่ละตู้ก็คือช่างเขากำลังจะทำอยู่ที่ทำนี่คือเครื่องประดับมีทั้งทองผสมนะครับสุดสุดใดวองวางปุ้งถวยเกดายหนึ่งหวังใส่กอเหม็นอ๋อสร้อยครับสร้อยคอครับคุกเคลือบเคลือบให้ความคงทนของสีครับ
1: อย่างที่บอกนะครับว่าตลาดนั้นเป็นทุกอย่างของผู้คนที่นี่ดังนั้นสำหรับบางคนที่ยังนิยมตัดเสื้อผ้าก็จะต้องมีการพึ่งพาการตัดเย็บที่มีในตลาดนี่แหละครับ
0: นะฮะนี่ก็เป็นชุดสำเร็จรูปนะก็จะมีช่างแบบนี้นะครับกระทาเดบิวต์นี่คือระบบในการมีอย่างการฝึกไอเดียออกเลยเนี่ยกระทาพี่เราไปเดมกัดนั่นก็โยกกระนัดมาครูนไอที่ก็กระนัดบ่อยเยอะ
2: กระโยกกระนัดมาครูนไอยังชื่อแต่ชโนกัน
0: กระทาตะไลชโนจิ้งเดี๋ยวยังมือจิ้มมาชมว่าตะไลพายจะจับไปมาชดประมาณเลย
2: มาชดห้าสิบล้านเลย
1: ก่อนมาถ่ายทำที่นี่เราได้คุยกับสุขสันต์ถึงวิถีที่น่ารักของชาวบ้านที่นี่นอกจากเรื่องความนิยมในการไปตลาดแล้วเรื่องหนึ่งที่เราสนใจมากๆก็คือการที่ชาวบ้านที่นี่ยังนิยมบริการการขายแบบถึงที่หรือที่เรียกว่า delivery โดยมาจากหลายพื้นที่ครับอย่างเราเจอพี่งาท่านนี้เริ่มต้นการขายตั้งแต่เช้ามืดขายขนมปังโดยใช้รถจักรยานด้านหลังก็มีตะกร้าหวายเพื่อใส่ขนมปังแบบต่างๆปั่นเร่ขายนะครับในแต่ละวันลูกค้าก็จะเป็นขาประจำอย่างเช่นพวกลุงๆป้าๆที่วัดที่พี่งาจะต้องไปแวะจอดขายทุกวันก่อนที่จะออกตระเวนปั่นขายในเมือง
0: สำหรับตัวขนมปังเปล่าๆนะครับไม่ต้องปั่นไปที่อื่นก็คือมาขายที่นี่ก็หมดเลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะขายดีเฉพาะวันพระเพราะว่าคนเยอะคือพี่งาบอกว่าพี่งาเขาไม่ได้มีเงินทําบุญเยอะเหมือนคนอื่นเขาแต่วันปกติแกจะขายอยู่ที่ 1,200 เหรียญต่อ1อันแต่ถ้าวันพระแกจะขายแค่ 1,000 เหรียญต่อ1อันเพราะว่าจะได้ทําบุญไปในตัว
1: อย่างที่เราเห็นนี้คือพี่มนนะครับพ่อค้าขายถ่านที่มาจากอำเภอบานทายสีห่างจากเสียมเรียบประมาณ30กิโลเมตรพี่มนใช้รถซึ่งคนที่นี่เรียกว่าเรือเมาะโมโตคันนี้ไปรับซื้อถ่านตามหมู่บ้านแล้วขนเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับ
0: ในส่วนประกอบของเรือเมาะโมโตนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นเหล็กเป็นมอเตอร์ไซค์ธรรมดาเพียงแต่ว่าจะมีการเสริมขึ้นมาในการพ่วงหลังอย่างเงี้ยนะครับถังนี้คือถังน้ําและสายนี้คือสายที่จะเอาน้ําไปรอเลี้ยงตัวเครื่องข้างหน้าให้มันเย็นให้มีแรงเร่งเครื่องพอเวลาเราบรรทุกหนักๆนะครับ
1: รถเร่ขายถ่านของพี่มนจะวนอยู่ในเมืองและตามตรอกซอกซอยถ่านกระสอบหนึ่งก็หนัก25กิโลกรัมราคา 15,000 เรียลตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ140บาท
0: พี่มนบอกว่าพี่มนมีความสุขแล้วก็มีความดีใจในการที่มีอาชีพในเป็นคนขายถ่านแบบนี้นะครับ
1: คนเร่ขายถ่านแบบพี่มนจะเร่แบบไปกลับนะครับหมายความว่าขนของมาเร่ขายในเมืองแล้วก็กลับบ้านในตอนเย็นแต่ก็ยังมีคนเร่อีกประเภทนึงที่ขนสินค้ามาเร่ขายจากที่ไกลๆเร่ขายมาเรื่อยๆจนกว่าสินค้าจะหมดถึงจะกลับบ้านนะครับอย่างที่เราเห็นว่าขายเตาดินเผาคนนี้ครับ
0: สุดสดายบองโอ้นี่คนขายอยู่ข้างบน
3: นอนอยู่ข้างบนเหรอคะ

0: อยู่ข้างบนนอนบนเปล
1: สวัสดีค่ะ
0: บ้องมอปีนานี้มอปีใครนาใดพี่เขาเดินทางมา300กิโลแล้วเดินทางมา3วันแล้วก็ขายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็เมื่อวานให้จิ้มมาโตยังไงเมาไปเนี่ยบ้อง
2: บ้าก่อนจะโตลงเมา
0: ระหว่างทางก็จอดที่ปั๊มก็นอนอยู่ในรถเนี่ยจะต้องมีเสบียงตามมาด้วยแกบอกอันนี้อยู่ในตะกร้านี้จะมีถ้วยชามเห็นไหมครับ
1: ข้าวสาร
0: นะครับ
1: กองหู
0: จะชนังน้ำใบนั่นน่ะ
2: ยี่ถ้าก็จุ่มขี้เนี่ยบานยมลำเขาจุ่มขี้เนี่ยยมไทยเนี่ยยมติงใบสา
3: อุปกรณ์นั้นพร้อมมากนะครับอาชีพ Delivery ที่นี่นั้นเดินทางมากันแต่ละครั้งก็มากันหลายวันดังนั้นเมื่อขายเสร็จแล้วก็มักจะมีที่พักริมทางร่วมกันเราเจอกับกลุ่มรถเร่ขายของกลุ่มใหญ่จอดรวมตัวกันอยู่ตรงนี
0: ้อันนี้ก็คือนี่แหละกลุ่มที่เป็นพ่อค้านี่แหละตอนเย็นก็จะมารวมตัวกันตรงนี้แล้วก็รวมกลุ่มกันทานข้าวแล้วก็พักผ่อนอยู่ที่ศาลาหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับระหว่างทางที่เขาเดินทางมา
3: อย่างพี่วันคนนี้เดินทางมาจากกำปงทมนะครับมากับรถเร่ของน้องๆอีก5คนสินค้าก็เป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ที่รับมาจากคนในหมู่บ้านแล้วก็นำมาเร่ขายตามเส้นทางจนมาถึงเสียมเรียบ
0: ตอนกลางคืนแกก็นอนอยู่นี่ครอบครัว6คนมาขายกันทั้ง6คนอันนี้คือครอบครัวของพี่คุณโตแล้วก็น้องถัดไป
3: ทั้ง2คนนี้ใช้หัวรถไถเป็นตัวช่วยเดินเครื่องยนต์นะครับ
0: ตรงนี้เราจะเห็นว่าจะมีรถบรรทุกพวกมีดนะครับหรือของมีดคมเนาะเป็นของใช้เต็มทั้งคันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับเป็นพ่อแม่ลูกเขาจะมีรถอยู่2คันนะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกนี่คือพ่อแม่นะครับ2คนก็จะนอนในรถคันนี้นะครับซึ่งจะมีอาวุธอยู่2ข้างเลยนะครับรักษาความปลอดภัย แล้วก็ของลูกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับ
3: ตอนนี้รถทุกคันกำลังทำอาหารเย็นและรวมกลุ่มพูดคุยพักผ่อนหลังจากออกไปทำงานมาแล้วทั้งวัน
0: บองพิจารณาอย่างนี้แล้วคือบองแต่งแต่มาจุ่มพี่ยำใบหนึ่งแต่รอไม่ได้บองสร้างได้หนึ่งไหมเขาบอกว่าอยู่ที่จังหวัดของเขาเนี่ยทำได้แค่ทำนานะครับแล้วก็ไม่มีโรงงานอย่างมากก็ทำนากับปลูกยาปลูกมันสำปะหลังเขามีความสุขเพราะว่าเขาได้อยู่กับลูกอยู่กับญาติอยู่กับทุกคนเหมือนกับว่าเขามีมิตรอยู่ทุกที่มีเพื่อนอยู่ทุกที่อะไรประมาณนี
3: ้การกินอยู่ใช้ชีวิตทั้งหมดระหว่างเดินทางก็จะอยู่บนรถเสียเป็นส่วนใหญ่โดยบริเวณหน้ารถตอนกลางวันนั้นเป็นส่วนของคนขับและครอบครัวก็นั่งเล่นพักผ่อนแต่ว่าพอตกกลางคืนก็จะเป็นที่หลับที่นอน

0: ตอนนี้เขากำลังจะเตรียมนะครับที่จะออกเดินทางก็เริ่มที่จะมีการเก็บข้าวเก็บของหลังจากที่ได้ค้างคืนที่นี้มา1คืนแล้วก็เตรียมที่จะตระเวนขายนะครับ
1: จุดที่จอดรถนั้นเป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับซึ่งอนุญาตให้คนขายของเหล่านี้เข้ามาใช้ได้เช้าๆทุกคนก็พร้อมจะออกไปขายส่วนกลางคืนก็กลับเข้ามาใหม
0: ่แต่ละคนก็ต่างคนต่างทำภารกิจของตัวเองนะครับให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่เกิน 7:30 นแบบนี้นะครับแล้วก็จะรีบออกเดินทางไปนะครับคือพี่ลาวีซึ่งเป็นเจ้าของรถคันนี้ผมถามว่าพี่ลาวีใช้เวลาในการขายของเนี่ยใช้เวลากี่วันพี่แกบอกว่าใช้เวลาเป็นเดือน1เดือนเต็มๆในการขายรถคันนี้ล้อแตกนะครับเขาก็เลยซ่อมนะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเช็คอีกรอบนึงนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็หลังจากนั้นก็จะออกนะครับไปขายของกันเต็มทั้งคันนี่ไม่ได้เบานะครับเขาก็เลยมาช่วยกันเข็นรถนะครับ
1: พวกพี่คนขับรถเร่ทุกคนที่นอนที่นี่จะมีเส้นทางของตัวเองในแต่ละวันนะครับอย่างที่โทรนขายชั้นวางของที่ทำได้หวายวันนี้จะไปจอดอยู่หลังตลาดขายได้ด้วยนะครับ
0: เห็นไหมครับเวลาเขาเอาของมาวางขายแบบนี้นะครับเราก็จะตั้งของขายอย่างนี้แล้วก็จะมีคนสนใจลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนกัมพูชาหรือต่างชาติก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ในราคาแล้วก็ต่อรองราคากันไปนะครับถ้าเกิดว่าตกลงราคากันแล้วเขาก็จะเอาของขึ้นรถไปนะครับเดี๋ยวสังเกตดูเนี่ยวันนี้จะมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อนะครับตู้อันนึงคือในราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ
1: พี่ทีกับพี่วันสองสามีภรรยาขายต้นไม้ก็ไม่พลาดเพราะว่ามีลูกค้าประจำ
2: จะถึงเทศกาลส่วนหนึ่งคือพี่เขาชอบด้วยแล้วก็มีความเชื่อว่าสีนี้เป็นสีมงคลสีเหลืองสีแดงนะครับแกก็เลยชอบก็เลยเอามาประดับหรือมาปลูกอยู่ที่บ้านนะครับ
1: การทำอาชีพขับรถเร่ขายของทำให้ห่างจากบ้านที่อยู่อาศัยก็จริงแต่ว่าพวกเขาก็ยังยินดีที่ได้ทำอาชีพนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มีครอบครัวแล้วก็จะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวพวกเขาบอกกับเราว่าถึงแม้ว่าจะห่างบ้านแต่ก็ยังสามารถอยู่กับครอบครัวได้ทุกวันมันทำให้เขารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับ
3: ยังคนจะต้องลุกว่าตัดตาบินนั่งห้องนี้นั่งบอเดิมนั่งแบบยังครอบเราไว้แบบ
0: อาชีพนี้สามารถให้เขาอยู่ได้มันไม่ได้มีเงินเป็นกอบเป็นกำที่เหลืออยู่ก็ตามมันสามารถดำรงชีวิตได้แล้วก็จะทำไปเรื่อย
1: การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยังไม่เร็วเกินไปทำให้เราได้เห็นการขายของแบบนี้ได้อยู่ทั่วไปนะครับยิ่งถ้าเราออกเดินทางออกนอกเมืองเสียมเรียบก็ยิ่งจะได้เห็นมากขึ้นโดยเฉพาะการขายของสดอย่างไก่ที่เราเห็นอยู่นี้เราเจอระหว่างทางก็เลยคุยกับเขานะครับ
0: บองบิบซูตอนนี้เราอยู่ที่ระหว่างทางอำเภอปวกนะครับที่นี้ชาวบ้านก็จะเลี้ยงไก่ที่เป็นไก่บ้านเห็นไหมครับบ้องมวนนิตนาตะขนมแค่ได้บ้อง
4: แค่ได้ทำแค่ตอน
0: ก็จะมีคนที่ขนไก่นะครับจากตัวอำเภอปวกเนี่ยจะเข้าไปในเมืองเสียมเรียบนะครับพี่เวิร์นบอกว่ามอเตอร์ไซค์ของพี่เวิร์นเนี่ยสามารถขนได้ประมาณ200กิโลนะครับก็ร้อยกว่าตัวอะไรประมาณนี้นะครับ
1: คนกัมพูชานิยมกินไก่เลี้ยงตามธรรมชาติหรือที่บ้านเราเรียกว่าไก่บ้านนั่นแหละครับเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ขายหมด
0: บองไม่บังไว้จุดเจ็ดปลาหรือกับมูลให้บังไว้ปลาโมโตโครงการดักมอนเมาเด็ก

0: น้องคนนี้ชื่อเวือนนะครับทำอาชีพนี้ต่อจากพ่อวิธีการก็คือเมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะตระเวนซื้อไก่ตามหมู่บ้านต่างๆแล้วก็นำไปส่งให้ลูกค้าอีกทีอย่างวันนี้เวือนกำลังจะไปส่งไก่ที่หมู่บ้านโดรนนมให้กับพี่ไตลูกค้าประจำ
1: พี่ไตเป็นลูกค้าของเวือนนะครับพี่ก็บอกว่าพี่ไตเนี่ยจะสั่งไก่จากเวือนเนี่ยเป็นประจำอาจจะบางครั้งถ้าขายดีก็1วันก็โทรไปบอกเขาก่อนนะครับหรือบางครั้ง2หรือ3วันอย่างเงี้ยอยู่ที่การขายในตลาดด้วยนะครับบอกว่าเขาเคยขายที่ไกลกว่านี้ไปถึงอำเภอตำบลดอมแดกไกลจากนี้ไปอีกประมาณ60โลพี่ใจบอกว่าถ้าไกลขับมา2ชั่วโมงครึ่งเวินขับ40นาที
0: วันนี้เวือนขายไก่ได้ 1,256,000 เรียวหรือว่าประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับอาชีพนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำเงินได้ไม่เลวเลยจริงๆเวือนบอกกับเราว่ายังสนุกกับการใช้มอเตอร์ไซค์ในการไปรับซื้อ

0: ไก่เพื่อขายรู้สึกอิสระแล้วก็ทำรายได้ได้ดีด้วยครับ
1: โลกนี้มีความแตกต่าง
0: ขอขอบคุณชาวเสียมเรียบทุกคนนะครับที่เปิดโอกาสให้รายการซีรีส์วิถีคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่น่ารักน่ารักเราดีใจที่ได้มาที่นี่นะครับยังจำรสชาติแสนอร่อยของปาเต้ได้หวังว่าจะได้กลับไปกินอีกและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ All Cloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น All Cloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ All Cloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน All Cloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ All Cloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีครับช่างประจำบ้านมาแพร่นะฮะวันนี้นี่ถ้าเกิดพูดถึงแพร่เนี่ยก็ต้องนึกถึงไม้สักอย่างแน่นอนเลย
1: ดู
0: ด้านหลังของเรานี้ก็ค
1: ือนี่ซะก่อน
0: นี่ดงสักนะครับไม้สักนี่ถือเป็นทรัพยากรที่เรียกว่าทรงคุณค่าของประเทศนี้นะและนับวันก็จะมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับส
1: ่
0: วนการทำไม้สักนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นมีตอนตั้งแต่แหล่งของทรัพยากรคือแหล่งการปลูกสักเองเดี๋ยวนี้มีหลากหลายเลยเนาะรวมถึงพวกความเชื่อที่ผิดต่างๆเกี่ยวกับการทำไม้สักด้วยบางทีอุ้ยคิดว่าอุ้ยคนไปตัดไม้ทำลายป่ามาเพื่อจะได้มาซึ่งไม้สักบางทีแหล่งที่มาเนี่ยมันถูกต้องแล้วแหละ
1: เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ตัดมาจากป่าธรรมชาติแล้ว
0: เ
1: ขามีปลูกเป็นหลักแหล่งแล้ว
0: เอาเป็นว่าเทปหลายๆเทปหลังจากเนี้ย
1: ใช่
0: ทั้งประจำบ้านจะพาคุณเที่ยวแพร่แล้วกัน
1: ใช่แล้ว
0: ไปดูแหล่งของไม้ไปดูแหล่งที่เขาทำไม้การนำไม้สักมาแปรรูปได้อย่างไรบ้างกลายเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างแล้วเกี่ยวงานช่างอย่างไรรวมถึงการซ่อมสร้างต่างๆช่างประจำบ้านเราก็ไม่ขาดนะครับติดตามได้ในช่างประจำบ้านทั้งหมดนี้ครับแพร่ในปัจจุบันนี้ครับจังหวัดแพร่ก็ยังคงทำเกี่ยวเรื่องไม้สักอยู่ดี
1: เดี๋ยวเรามีคนที่จะมาให้ความรู้ลึกๆกับเราเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยววันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้นะ
0: เราอยู่กันที
1: ่
0: DM Furniture Design ไม้สักแพร่นะฮะวันนี้เรามาขอความรู้กับหรือเราไปกัน2ที่วันนี้นะฮะนี่คือที่แรกของเราซึ่งจะมีเตาที่เป็นเตาเรียกว่าเตาอบไม
1: ้เวลาเขาทำไม้มาเขาต้องผ่านการอบผ่านกระบวนการก่อน
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปพูดคุยกับผู้รู้กันเลยครับด้านในเลยไปอันนี้คือเรามาอยู่ในโอ้ยนี่พี่สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
0: พี่น้อยคือที่นี่เราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
2: ใช่
0: คร
2: ับ ใช่
0: เราเริ่มมายังไงมันแต่เดิมเราทำอะไรแล้วทำมานานยังพี
2: ่ร่วม40ปีแล้ว
0: โอ้ยยาวเลยเฟอร์นิเจอร์ของ DM เราเนี่ยแตกต่างกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอื่นๆอย่างไร
2: ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ปรับปรุงแล้วเน
0: า
2: ะเรียกพัฒน
0: า
2: พัฒนาสินค้าให้ทันสมัยเป็นลักษณะของคนรุ่นใหม
1: ่เนี่ยอย่างที่เราเดินมาเราเห็นเลยนะว่าจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ไม้สักที่เราเห็นในภาพจำเราเมื่อก่อนที่จะต้องเป็นแบบหนาๆยิ่งใหญ่แบบว่าที่เห็นทุกบ้านมีเหมือนๆกัน
0: รสนิยมเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่มีผิดไม่มีถูกเลยต้องเรียนอย่างนี้ก่
1: อ
0: นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นใช้กับบ้านที่เป็นบ้านสมัยใหม่ได
1: ้
0: หรือแม้กระทั่งใช้กับบ้านสมัยเก่าก็ยังได้ก็ยังดูเข้าอยู
1: ่
0: เฟอร์นิเจอร์ที่นี่ผมว่าตอบโจทย์เลย คือหน้าตาก็ไม่ได้ดูทันสมัยเกินไปอ่ะคือเหมือน
1: ใช่มีความคลาสสิก
0: ใช่
1: มีความคลาสสิกอยู
0: ่ในฟอร์มภาพรวมคลาสสิกอยู่แต่เท็กซ์เจอร์ผิวสัมผัสรวมถึงฟินิชชิ่งต่างๆทันสมัยแล้วอ่ะ
1: ดูโมเดิร์น
0: ซึ่งไม้สักเนี่ยมันก็จะมีอายุของมันเน
2: า
0: ะใช่ไหมมีตั้งแต่ไม้สักที่เป็นไม้สักเก่าเลยจนถึงไม้สักที่เป็นไม้สักอายุน้อยแบบที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้อันเนี้ยรบกวนพี่น้อยช่วยอธิบายความแตกต่างหนึ่งว่าเอ้ยไม้สักเก่าไม้สักใหม่มันแตกต่างกันนอกจากในแง่ของราคา
2: ไม้สักเก่าเนี่ยเป็นไม้สักที่มันอายุร้อยกว่าปีเนาะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็จะเป็นพวกบ้านเรือนมันจะเป็นไม้ทรงเก่า
0: อยู่ในรูปของบ้านเรือนเสาเรือนรุ่น
2: เสาเรือนใช่
0: ครับ
2: ก็ไปซื้อมาตรงนั้น
1: นะ
2: ซื้อมาแล้วมาแปรรูปแปรรูปก็มาทำผลิตภัณฑ์แต่ไม้ของมันเนี่ยอายุของมันจะเยอะ100ถึง200ปี
0: แน่น
2: แล้วเนื้อมันจะสวยมาก
0: นวลแห้ง
2: แตกต่างจากไม้สวนป่าสวนป่านี่ลำต้นมันจะอยู่ประมาณสัก50ปีลงมา
0: ครับผม
2: 50ปีลงมามันก็เนื้อมันก็จะสวยอีกแบบนึง
0: เด็กกว่า
2: แต่มันก็จะลายสวย
0: ไลท์หน่อย
2: ครับลายเสือใช่งั้นมีดำมีทอง
0: เดี๋ยวเราจะต้องขอให้พี่น้อยพาไปดูอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการอบ
2: ครับ
0: คือการอบเป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับการทำไม้สักให้มันคงทนยังไงพี่ช่วยอธิบาย
2: หน่อยไหมก็ในเรื่องของไม้สักเนาะเราซื้อมามันจะเป็นไม้สักที่มันมีความชื้นอยู่ในตัว
0: ใช่
2: ครับแล้วก็ทำการแปรรูปแปรรูปแล้วก็ถึงจะผ่านกระบวนการอบแต่เดี๋ยวพาไปดูเตาอบแบบโบราณ
0: นี่
2: นะครับ
0: สุดยอดเลย
2: ครับ
0: แต่หน้าตาเป็นยังไงอบยังไงโบราณยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปตอนนี้เราก็อยู่หน้าเตาอบเลยนะฮะคือหลายคนคิดว่าเตาอบมันเป็นเตาแบบเล็กๆเตาจริง
1: ก็คือคำว่าเตาอย่างที่เรา
0: เนี่ยเป็นบ้านใหญ่มาก
1: ใช่
0: เป็นโกดังที่ก่อด้วยตัวไอ้เขาเรียกอะคอนกรีตคอนกรีตบล็อก
2: ครับ
0: คอนกรีตบล็อกแล้วก็ด้านในก็คือเราฉาบไหมด้านใน
2: ไม่ฉาบ
0: ไม่ฉาบ
2: เคลือบไอ้แผ่นเหล็ก
0: อ๋อเคลือบด้วยแผ่นเหล็ก
2: ครับ
0: อ๋อทำเตาแบบนี้เลย
1: มันจะได้แบบอบอยู่ข้างใน
0: อบอุณหภูมิ
1: อันนี้คือยังไม่ได้อบใช่ไหมคะ
2: ยังครับ
0: ยัง
2: เลยเรียง
0: คุณผู้ชมจะเล่าสัมผัสได้ฟังนะอันนี้คือจับแล้วรู้สึกว่ามีความชื้นด้านในเลย ืออันนี้เป็นไม้ใหม่เลย
2: ไม้ใหม่ครับ
0: ไม้ใหม่นี่คือยังไงเราตัดมาแล้วก็ค่อยมาแบ่งส่วน
2: ครับก็คือไม้เป็นไม้ท่อนสูงเนาะท่อนสูงอายุนี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วก็มาผ่าผ่าเป็นไม้แปรรูป
0: โอเคหลายๆคนอาจจะเห็นว่าอุ้ยลายยังไม่เห็นขึ้นเท่าไหร่เลย
2: ตอนนี้ยังไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวถ้าอบไปแล้วไม้แห้งก็จะเริ่มลายขึ้นออก
0: ไม้มันจะเริ่มแบบเค้าเรียกอะไร
2: หดตัว
0: หดตัวเพราะว่าความชื้นนะไม้ฟูใช่ม
2: ั้ยใช่ครับ
0: พอเราอบแห้งปุ๊บเนี่ยมันจะบีบลงมาแล้วลายมันจะเด่นชัดขึ้นมาอีกทีนึงอบนานมั้ยพี่อุณหภูมิประมาณอะไรอ
2: ุณหภูมิเริ่มแรกก็อยู่ประมาณสัก40นวดไปก่อน
0: เบาๆ
2: นวดเบาๆไปก่อน
0: อ๋อไม่ใช่มาเหมือนว่าเบื้ออย่างเงี้ยเออเบาๆก่อน
2: ก็จะนวดไปประมาณสัก 4-5 วันแล้วก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีก
1: ไปถึงเท่าไหร่คะ
2: ไปถึง80แล้วคงที่
1: เ
2: อ
1: าเริ่มแล้ว
0: ค่อยๆให้ไม้เนี่ยค่อยๆปรับตัวใช่มั้ยฮะไม่ใช่บอกอุ๊ยเอาปึ๊บ
1: ถ้าสมมุติแบบ80ปุ้มไปเลยทีเดียวเกิน
2: บิดความเสียหายก็จะเยอะ
0: บิดนี่โกงบิดแน่นอนอุณหภูมิเปลี่ยนเร็ว
2: ครับ
0: โกงบิดแน่นอนนะฮะโอเค
1: เดี๋ยวก็ตอนแรกเมื่อกี้40องศาประมาณกี่วันคะ4-5
2: วัน
1: แล้ว80นี่กี่วันที่อบถึง80
2: นี่จะรอบสุดท้ายนี่ก็คือหลังจากสมมุติ15ก็หลัง5วันถึงวันที่15
0: โอ้10วันเหรอ
2: บวก5วัน
1: กระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่เข้าห้องอบเย็นเสร็จออกมาเลยกี่วันคะ
2: ก็เล่นขึ้นอยู่กับไม้หนาไม้บางด้วยเนาะถ้าหนาสักครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็ประมาณ15วัน
0: โอเค
2: ถ้านิ้วก็อยู่ประมาณ20ถึง25วัน
0: โอ้เกือบเดือนนะ
2: ใช
0: ่ๆอบกันไม่ได้อบ
1: ครึ่งเดือนถึง1เดือนแล้วแต่
2: งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพ
0: ครับวันนี้เราไม่ได้มาเดินทัวร์พี่น้อยเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของไม้สักกันธรรมดาวันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาโชว์สกิลเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าพี่น้อยเป็นช่าง
2: ครับ
0: นะครับ
2: เดี๋ยวไปที่โรงงาน
1: เวิร์คช็อปสตูดิโอ
0: มีหลายจุดมากที่ต้องไปเยี่ยมชมวันนี้เชิญครับพี่น้อยนี่ก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นที่มีชื่อว่า
2: เก้าอี้ญี่ปุ่น
0: เก้าอี้ญี่ปุ่นครับเฮ้ยนี่เพราะว่าอะไรว่าตรงนี้ก็มีแบบ
2: มีจิ้ม
0: คานมารับอย่างนี้นะเหมือนหลังคาญี่ปุ่นอย่างนี้นะสวยงามเลยแล้วมันมีทีเด็ดตรงไหนฮะยังไงบ้าง
2: ก็สามารถถอดประกอบโดยที่ไม่ต้องใช้ตะปู
0: ฮะจริงเหรอ
2: ครับ
0: เฮ้ยแต่มันแน่นมากเลยพี่มันไม่ได
1: ้ตรงไหน
0: ยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวถอดเดี๋ยวลองถอดให้ดู
1: อุ้ย
2: ป๊อปๆๆโดนเสียงหน่อย
1: เฮ
0: ้ยอ๋อมีเป็นแบบว่าเดือยไม
1: ้เฮ้ยเหมือนของเล่นเหมือนกันเนาะเหมือนประกอบล่างเงี้ยไม่ตายแล้วเฮ้ย
0: จบเลยเฮ้ยสวยมาก
1: เพราะเขาออกแบบให้มันไม่ต้องมีส่วนไหนที่รับแรงเกินม
0: ันก็แข็งแรงเรื่องอะไรอ่ะเข้าย
1: ิ่งนั่งยิ่งแข็งแรง
0: ซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่น้อยจะมาสาธิตการทำตัวนี้ให้ดูอย่างไรนั้นก็ไปชมกันเลย
2: ครับผมเตรียมไม้ไว้ก็ประมาณ6แผ่นเริ่มต้นคือการตัดตกแต่งไม้ก่อนตกแต่งไม้วัดขนาดวัดไซส์ให้เรียบร้อย
1: ขนาดต้องเป๊ะ
2: ขนาดต้องเป๊ะฮะไม่งั้นมันจะทำการให้การโยกขยับไม่ต้องฟิตให้มันเป๊ะพอดีเลยเราเรียกเก้าอี้ญี่ปุ่นเพราะว่าเราสามารถ

คอร์ดแล้วพับสามารถนำพาไปได้ทุกที่ออกไซต์งานนี่สบายจับแค่3ชิ้นก็สวมมันใช้ได้เลยจริงเราทำเป็น3ชิ้นก็ได้1 2 3ตัวนี้ติดกับท็อปมาถึงก็สับวาง

0: ย่อมาจาก
1: ดอนมูลค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงไม่ได้อํา
2: ตำบลดอนมูล
0: โหนเท่มากเลยโลคอลมาก
1: ดอนมูล
0: รู้แล้วว่าจากไหน DM ดอนมูลแน่นะฮะขอบคุณขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยครับ
3: ที่พา
0: ทัวร์ครบเลยครบวงจรเลยตั้งแต่เตรียมตั้งแต่เอาไม้มาเตรียมไม้ไปจนถึงการผลิตต่างๆดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เรามีอยู
1: ่นะใครที่สนใจก็พัฒนา
0: ใช่
1: เฟอร์นิเจอร์ไม้สักด้วย
0: นอกจากจะได้ของดีเป็นของที่แบบว่าคุณภาพแล้วยังเป็นการสนับสนุนคนพื้นที่ด้วย
3: ครับ
0: เดี๋ยวเราไปอีกที่นึงวันนี้เต็มอิ่มแน่นอนนะจะเป็นที่ไหนตามไปเลยและตอนนี้เราก็มาอยู่กันอีกร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้เหมือนกันนะครับแท้ไม้ไทยเฟอร์นิเจอร์นี่ร้านนี้นะครับก็คือเรามาดูเฟอร์นิเจอร์อีกลักษณะหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่มีความเป็นอินดัสทรีขึ้นมานะคะก็ผลิตอย่างใหญ่โตมีโชว์รูมอันนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโชว์รูมเนาะนี่จัดสวยงามมากเลย
0: เซตติ้งนู่นนี่ให้ดูมีโต๊ะอาหารมีชุดรับแขกมีโซฟาโอ้เยอะมากเลยมีโต๊ะอาหารโต๊ะประชุม
1: ใช่
0: แต่ดูลักษณะของสไตล์ของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเรียบง่ายกว่าคือว่าจะไม่ได้แบบว่าเป็นคลาสสิกขนาดนั้นจะเป็นแบบว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นโฮมยูสมากขึ้น
1: อันนี้เป็นแบบว่าไลฟ์สไตล์แล้ว
0: เข้าได้กับทุกบ้านแหละเอองี้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยว่ามีคอนเซปต์ดีไซน์อย่างไรไปคุยอะไรครับไปสวัสดีครับพี่เติ้ล
4: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมชอบมากเพราะว่าจัดชุดที่นั่งไว
4: ้
0: แต่เรายืนคุยกันยืนคุยกันตรงนี้เลยเอาก็ดีมกัน
1: เป็นกันเองจะได้ตื่นตื่น
0: โอเคมาพูดถึงประเภทของไม้สักบ้างเมื่อกี้แอบคุยกันไว
4: ้
0: อย่างของพี่น้อยเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสักปลูกใช่ไหมเป็นป่าปลูก
4: ป่าปลูก
0: แล้วของเราอ
4: ่
0: ะ
4: หลักๆนะครับจะแบ่งเป็น3อย่างไม้สักนะครับ1คือป่าปลูกแล้วก็ตัดเองแล้วเอามาใช้เนี่ยอันนี้คืออย่างที่1อย่างที่2คือสักจากรัฐก็คือองค์การป่าไม
0: ้
4: แล้วอย่างที่3ก็คือไม้เรือนเก่าหรือเขาจะเรียกว่าไม้เก่านั่นเอง
0: นี่แพงเลย
4: อันนี้แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้จะหายากครับเพราะว่าบ้านเก่าๆเนี่ยตอนนี้มันถูกรื้อไปหมดแล้ว
0: ใครๆก็ซื้อหมดแล้ว
4: ใช่ใช่ใช่
1: มันไม่ได้มีมาใหม่เพิ่มไงมันลิมิตแล้วมันก็กระจายไป
0: ใช่ใช่ใช่
4: แต่ของเราจะใช้แบบที่2ก็คือขององค์การป่าไม
0: ้ก็คือจากรัฐ
4: ของรัฐครับก็คือหมดปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็คือถูกต้องหมด
0: ของพี่น้อยเขาอบเครื่องจักรชาวบ้านใช
1: ่
0: ไหม
1: ก
0: ่อกำแพงขึ้นมาเลยใช้อิฐใช้คอนกรีตบล็อกก่อขึ้นมาที่นี่การอบไม้เป็นยังไง
4: ก็เมื่อก่อนของที่นี่ก็ใช้เป็นแบบอบแบบฟืนเหมือนกัน
0: ครับ
4: เพราะว่าฟืนเนี่ยมันง่ายคือเพราะว่าไม้สักเวลาทำเหลือเนี่ยทำโต๊ะทำเตียงทำตู้มันเหลือเศษไม้เราก็แค่โยนเข้าเตาเอาเป็นฟืนไปอย่างเงี้ยมันถึงเชื่อมเพลิง
1: อ
4: ันนี้ก็ใช้เรื่องอินฟลาเรดเรื่องฮีเตอร
0: ์
4: เอาไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับ
0: เป็น
4: ก็คือเราไม่ต้องใช้คนมายุ่งละกดเปิดแล้วก็กดปิด
0: คือมาตรฐานแหละ
4: ใช่ครับ
0: ลดมลภาวะแล้วก็ความเป็นมาตรฐานควบคุมอุณหภูม
4: ิ
0: ควบคุมเวลาได้นี่ผมชอบคุณพ่อมากคุณพ่อยืนหนึ่ง
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องลูกพูดดีอ่ะโอเคนั้นผมขอเจอคุณพ่อนะ
4: ได้เลยครับ
0: เราต้องเจอคุณพ่อตรงไหน
4: เดี๋ยวจะเจอกันที่หน้าเตาอบเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะโ
1: ชว์วิ่งเดี๋ยวเจอกันหน้าเตาอบแล้วยังไง
0: เจอพ่อหน้าเตาอบเลย
4: โอเค
0: เตาอบไม้โอเคได้ถ้างั้นเดี๋ยวไปเจอคุณพ่อกันเลย
4: ครับผมครับเชิญครับ
0: เชิญ

0: เอาละครับคุณเติ้ลส่งไม้ต่อมาที่คุณพ่อครับสวัสดีพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อันนี้เป็นระบบอะไรยังไงครับหมออ
3: ันนี้เป็นระบบไฟฟ้า
0: ครับ
3: แต่ว่าการทำร้อนระบบไอฮีเตอร
0: ์ครับ
1: ใช่ฮีเตอร์
0: คือเราต้องมาอบเองถูกไหม
3: อบเอง
0: เรารับไม้มาแล้วก็มาจัดการแบ่งส่วนแล้วก็มาอบเองเหรอ
3: ใช่ครับคือถ้าเป็นสวนปลูกสวน
0: ครับ
3: ก็ปลูกแหละแต่ว่าถ้าเป็นของไม้อปอที่คุณต้นคุย
0: กัน
3: เม
0: ื่อ
3: กี้มันจะยุบไม้ประมาณ30ปีขึ้นนะ
0: โอเค
3: แล้วทีนี้พอเราจะซื้อไม้เป็นท่อนมาแล้วมาแปรรูป
0: ครับ
3: แปรรูปมันจะเขาจะตัดไว้ในป่า1ปีก่อน
0: โอเค
3: ให้มันไปแห้งอยู่แล้วปกติ

0: อย่างไม้อีกประเภทก็เป็นนสเนี่ยจะเป็นเขาเรียกนสนสนางสาวอ่ะ
1: ครับนางสาว
0: ไงเออเป็นไม้มันจะอ่อนมันจะต่ำกว่า15ปี
1: อ๋อ
0: พอต่ำ15ปีพวกพอตัดปุ๊บ
2: ตลาด
0: อย่างชาวบ้านทั่วไปนะเขาจะเอามาทำเลยอย่างเงี้ย
2: เ
0: ออรามาเรื่อยแล้วโอ้โหเป็นน้ำอยู่เลยนะ
1: เออยังแฉะอยู่
0: ความชื้นนี่80-100%เลย
1: เออแบบเปียกเลย
0: แต่ไม้อปอที่ไม้ขององค์การป่าไม้เนี่ยความชื้นอยู่ประมาณไม่เกิน40
1: อ๋อก็เรียกว่าตัดลงมาแล้ว
0: ใช่แต่ตัวนี้อะไรที่เรามาอบที่ผมจะใช้เพราะมันจะไม้จะมีคุณภาพกว่าผมก็เลือกใช้ไม้ขององค์การป่าไม
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการอบในตู้
2: ข้อดีข้อเสียของระบบอบแบบนี้
0: สองระบบนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าอายุการอบจะสั้นกว่าเพราะตอนนั้นตัวนั้นมันจะทำความร้อนที่นี่เราค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ตัวนั้นคืออ๋อตัวเก่าที่อยู่ตรงนู
0: ้น
2: คือระบบอะไรคะนั้น
0: อันนั้นเป็นระบบอินฟราเรด
2: อินฟราเรดต
0: ั
2: วเก่าอ๋อแล้วก็เรามาเปลี่ยนเป็นฮีเตอร์แล้ว
0: ใช่ครับ
2: ฮีเตอร์ข้อดีของฮีเตอร์ตัวนี้เขาบอกเห็นบอกว่าคุมอุณหภูมิอะไรได้
0: คงที่ฮะคงที่แล้วก
1: ็จ
0: ะต้องมีระบบข้างในนะมีพัดลมฮะพอมันร้อนทำความร้อนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีคอนโทรลเนา
2: ะ
0: จะตั้งอุณหภูมิไว้ว่าก็แล้วแต่แล้วว่าไม
2: ้
0: ขนาดไหนความหนาเท่าไหร่นะฮะอาจจะ2วันแรกอาจจะประมาณ50องศาอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ไว้อีก2วันก็มา
2: ปรับขึ้นเป็น60
0: 80อยู่80แล้วก็ไม
1: ่
0: ได
1: ้ไม่ได้ไม่ได้คุยนะก็คือแบบว่าถ้ามันอยู่มันเปียกไปแห้งเลยมันก็จะงอเสียรูป
0: บิดคือมันแบบมันเหมือนสะดุ้งเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ตกใจ
0: อะไรอยู่ๆมาเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรเงี้ยประมาณ
1: ไม้อ
0: ะ
1: เจ้ย
0: ไม่ได้
1: คันนี้เราไปอยากไปดูการทำเฟอร์นิเจอร์บ้างแล้วได้งั้นแหละ
0: เ
1: พ
0: รา
1: ะว่าไปทางไหน
0: ทีนี้นะครับ
1: โอเคได้
0: เชิญเลย
2: ขอบคุณมากนะคะ
1: ปุ๊บนี่รับลูกหล่อมาจากคุณพ่อเรามาอยู่กับคุณ
2: ต้องยังทันแบบว่าเปลี่ยนไม่ทันเลยนะเมื่อกี
1: ้เราอยู่คุณติ้งนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้โหนี่คือไม้อะไรเนี่ย
3: อันนี้จะเป็นไม้สัก
1: ไม้สักเลย
3: ว่าหนาความหนาก็คือ4x4 นิ้วเลย
1: เป็นก้อนเลยนะเป็นก้อนไม้เลยอันนี้เห็นมีมาร์กอะไรไว้ด้วย
2: ใช่
1: ก็คืออันเนี้
2: ย
1: ถ้าเกิดว่าเห็นชิ้นเนี้ยเดาๆเลยก็คือเอาไว้ทำเป็นขาอะไรสักอย่างมันก็ลักษณะเหมือนจะเป็นขาแบบขาคู่
3: ใช่ค่ะขาคู
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะก็คือของทางติ้งนะคะก็คือจะมาทำเป็นตัวเตียง
1: เ
3: รียกว่าขาคู่ทำเตียงได
1: ้
3: แหย่งได้ต่างได้นะคะก็เราจะใช้ตัวนี้ค่ะในการอ
1: ันนี้คือเทมเพลต
3: ใช่เทมเพลตแล้วก็ใช้ฝีมืองานคราฟต์ก็คือเรามาวาดใช้ปากกาวาดตรงส่วนนี
1: ้
3: นะคะแล้วก็วาดเป็นตัวขาได้เลย
1: ครับผม
3: คว้านได้เลย
1: อ๋อแล้วก็คว้าน
2: ไม้หลังจากที่เมื่อกี้ทำการอบเสร็จแล้วคือมาลงตรงนี้ทำได้เลย
3: ใช่ก็ประกอบเป็นส่วนขาส่วนท็อปส่วนข้างอะไรเงี้ย
2: ค่ะ
3: ที่จะมาประกอบเป็นเตียงเป็นแยง
1: เออพอทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักอ่ะมันมีข้อควรระวังอะไรบ้างไหม
3: ข้อควรระวังก็เวลาการขนย้ายนะคะเวลาการยกการอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีการบินการอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
1: คือไม้สักไม่ใช่ไม้เนื้อแข็ง
3: ค่ะ
1: นะต้องบอกก่อนนะหลายคนเข้าใจผิดนะว่าไม้สักปวกไม่กิน
2: เ
1: ป็นไม้เนื้อแข็งแน่ๆไม่ใช่นะครับเป็นไม้เนื้อกลางนะ
3: มัน
1: และเป็นไม้เนื้อเนียนด้วยเหมาะสำหรับการแกะสลักต่าง
2: ๆ
1: งานคราฟต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่ขนย้ายจำเป็นต้องระวัง
3: ใช่
1: มันจะเนี่ยอย่างขอบคมๆเงี้ยไปกระทบปุ๊บนี่บิดเลย
3: ก็มีบิดมีหักนิดนึงค่ะ
1: ต้องระวังนะคือไม้มันสวยจริงแต่ว่าต้องดูแลรักษาด้วยถูกไหมฮะ
2: นี่เห็นอะไรด้วย
1: เอ้ยอะไรอ่ะ
3: มีตัวงานแกะสลักเป็นรูปช้างนะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งตัวนี้สามารถเอาไปอะแดปทำเป็นพนักพิงเก้าอี้นะคะหรือว่าพนักพิงในส่วนของแยงต่างๆได
2: ้ก็เป็นลายตกแต่งหรือว่าสร้างเอกลักษณ์ให้กับชิ้นงานนั้นๆได้
3: ใช่
2: อ
3: ัน
2: นี้เห็นมีแบบว่าเป็นเทมเพลตวาดมาเหม
1: ือ
2: นก
1: ัน
2: อันนี้คือแกะสลักยังไงคะคือทำมือเลยหรือว่า
1: ฉลุนี่คือเขาใช้ฉลุใช่ไหม
3: ใช่ฉลุ
2: ฉลุ
3: คือเบื้องต้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยคือเราพอเราเตรียมไม้เสร็จแล้วนะคะไม้แผ่นเนี่ยก็จะมีทีมช่างงานฝีมือนะคะเขาก็อาจจะนำรูปภาพมาดูไว้ก่อนแล้วเราก็ใช้ปากกาเนี่ยค่ะวาดได้เลย
1: ครับ
3: หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใส่ในเครื่องฉลุ
1: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ใช้มือเนี่ยทำตาม
1: คือ
3: เลื่อนลายได้เลย
1: คุณผู้ชมนะชี้ดูนิดนึงอันนี้ที่เห็นเขาจุดๆเนี่ยไม่ใช่เขาเจาะเล่นนะฮ
3: ะ
1: เขาเจาะไว้ให้ใบเลื่อยลงนะฮะใบเลื่อยลงแล้วเขาจะได้เดินเลื่อยตามเส้นนี้ได้นะฮ
2: ะ
1: แล้วหลังจากที่มันฉลุเป็นรูเป็นร่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยเอามา
2: ตัดมาแต่ง
1: เจียน
3: ใช่ไ
1: หมฮะเจียนให้มัน
2: เรียกตะไบ
3: ได้สวยงาม
2: มันมีความแฮนด์เมดอยู
1: ่ใช่ใช่
2: มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนแบบใช้เลเซอร์ตัดอะไรอย่างเงี้ยจะมีความแบบว่าองศาของการขัดนี่มันมีความหย
1: าบ
2: นิด
1: มันดิบๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่ก็คือทำมือเป็นงานคราฟจริงๆนะฮะ
2: เรามีวิธีการเลือกไม้ที่จะเอามาแต่ละส่วนเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะวิธีการเลือกไม้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากอย่าง

0: นี่คือตัวอย่างของเราเนาะเราก็จะเลือกส่วนที่มันเป็นแกนไม้นะคะเพราะว่าเราจะไม่เลือกส่วนที่มันเป็นตัวกะพี้ขาวหรือว่า
1: ตัวนี้นะขาวๆเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ใช่
1: ก็คือเวลาเขาเจียออกก็เจียส่วนขาวออกนั่นแหละใช่ไหมฮะเหลือตัวที่เป็นแก่นไว
0: ้
1: ครับผม
2: โอเคแล้วอย่างนี้อย่างไม้สักเนี่ยมันมีปลวกมากินบ้างไหมคะ
0: ปลวกนะคะต้องอธิบายก่อนเลยว่าอย่างไม้ที่เรามาทำนะคะก็จะมีอายุการใช้งานประมาณ 20-30 ปีในการทำเนาะแล้วก็เราก็มีตั้งแต่เตาอบอ
1: ิน
0: ฟราเรดแล้วก็มีแบบฮีเตอร
1: ์
0: ซึ่งความชื้นเนี่ยจะไม่เกิน 12% นะคะก็ตัวเนี้ยก็คือจะลดการ
1: ลดความเสี่ยงในการที่ปวดจะมากิน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เพราะมันแห้ง
0: แต่ว่าเดิมเนี่ยไม้สักอะค่ะถ้าเป็นจากบ้านเรือนเก่าเนี่ย 50-100 ปีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนน้ำยาในการป้องกันปลวกนะคะเวลาปลวกเนี่ยมันจะได้กลิ่นอะไรพวกนี้มันจะกลัวเลย
2: ค่ะ
0: มันจะค่อนข้างกลัวนะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราจะมีทั้งการป้องกันในการใส่น้ำยาการปลวกเข้าไปเนาะแล้วก็รวมถึงเตาอบที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะส่วนมากเนี่ยปลวกเนี่ยเขาจะกินในส่วนที่มันเป็นตัวกะพี้สีขาว
1: ตัวขาว
0: แบบนี้นะคะแต่ส่วนที่เราแบบเป็นตัวแกนอย่างเงี้ยคือปลวกเนี่ยจะเข้าไม่ถึงอยู่ละ
1: คือเหมือนอันนี้มันจะอ่อนกว่าแหละขาวๆเนี่ยอันนี้จะเหมือนเป็นเนื้อที่แบบว่าแน่นกว่าเนาะปลวกน่ากินอะไรอย่างงี
2: ้ต่อให้เป็นไม้สักเขาก็กินพวกกะพี
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆนะคะปกติคือปลวกเนี่ยเขาจะเข้าถึงประมาณแบบไม้อายุประมาณ 5-10 ปีแต่ถ้าเป็น 20-30 ปีเนี่ยคือค่อนข้างแบบลดความเสี่ยงละใช่
2: ขึ้นอยู่กับอายุของไม้ด้วย
1: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งปลอดภัย
2: ใช่ที่บอกว่าเรือนไทยเก่าๆที่แบบ50ปี100ปีก็คือไม่มีแล้วเหมือนเขาแก่งกล้าแล้วเลเวลอัพแล้วปลวกไม่มาแล้วอ
1: ๋
2: อแต่เด็กๆก็อาจจะยังมีอยู
0: ่
2: ก็คอยระวังเอาไว
0: ้ค่ะแต่น้อยมากๆ
1: ก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของการทำเฟอร์นิเจอร์ไม้สักนะฮะเรามากันถึงแหล่งเลยช่างประจำบ้านออนทัวร์มาทัวร์ถึงแพร่เลย
2: มาไกลเลยมาดูแหล่งเลย
1: ใช่ที่เรียกว่าเป็นแหล่งไม้สักทองที่ดีที่สุดในประเทศ
2: ค่ะ
1: เนาะคือถ้าคิดถึงไม้สักทองก็คิดถึงแพร่ขอบคุณคุณติ้งมากเลยที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะรวมถึงคุณพ่อและคุณเติ้ลด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้เราไปเจอพี่น้อยมาพ
2: ี่
1: ดีเอ็มเนาะก็ได้เจอการทำงานอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเป็นโลคอลแล้วก็อาจจะมีกรรมวิธีที่ชาวบ้านแล้วก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึ่ง
2: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นกึ่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานต่างๆแล้วก็มีกรรมวิธีต่างๆที่อาจจะใช้ความทันสมัยเข้ามาช่วย
2: ได้เห็นทั้งสองสเกลเลยในอุตสาหกรรมนี้
1: สไตล์ของเฟอร์นิเจอร์ถ้าคุณยังชอบสไตล์ที่เป็นทรดิชันนอลยังชอบสไตล์ที่เป็นเก่าแพร่ก็ยังไม่ทิ้งครับก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นให้คุณได้เลือกซื้อไปใช้ในบ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคนไหนยังชอบก็เลือกใช้ได้แต่ใครที่เป็นเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่เป็นวัยรุ่นที่รู้สึกว่าอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่โมเดิร์นขึ้น
2: ม
1: ินิมอลขึ้นเรียบง่ายขึ้นเท่ขึ้นแพร่ก็มีให้คุณแล้วปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีคร
2: ับ ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
1: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ตั้งแต่สร้างเลยค่ะ
1: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
1: ้
3: วก็เด็กๆกันตอนนั้นก็ประมาณขวบกว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะถ้าลมมาฝั่งเนี้ยก็จะมีปัญหาน้ำเข้า
1: เนี่ย
3: ก็จะ
1: ลอยน้ำเลย
3: ลอยน้ำใช่
1: นี่
4: เราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได้
1: ใช่ใช่ใช่
4: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
5: ้ Amarin TV
6: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องสัตว์ปกครองได้ค่ะ
7: ที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปป

0: ปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
1: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีละเลยหรือล่าช้าของหน่วยงานของรัฐตอนที่1ในคดีที่ฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเช่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่โดยไม่ยอมเข้าตรวจตราและออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารหรือถอนอาคารที่ก่อสร้างหรือต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นต้นในกรณีเช่นนี้ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
2: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็น

ชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับพร้อมที่จะมอบสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของกฎหมายนะครับทั่วไปนะครับที่เราใช้สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับนั้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่อง
0: เกี่ยวกับสัตว์เหมือนเดิมค่ะ
1: ที่เดิมนะฮะ
0: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ค่ะในตอนที่ชื่อว่าการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ค่ะ
1: แค่ไหนเรียกว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์นะครับแต่กฎหมายก็จะมีเกณฑ์มีกติกาต่างๆเหล่านั้นว่ากรณีไหนบ้างที่สามารถทำได้กรณีไหนบ้างที่ถือว่าเข้าเกณฑ์ครับเอาไม้ไปตีสุนัขอันนี้ถึงเข้าขั้นไหมเดี๋ยวต้องไปถามอาจารย์เนาะนะครับต้องตีกี่ทีถึงจะเข้าขั้นทารุณกรรมนะครับหรือแค่บางครั้งเห็นนะครับว่าเราฝึกสุนัขก็จริงแต่ว่าสุนัขไปยืนหลบมุมเคยดูในคลิปนะแล้วก็ทำท่าจะตีโอ้น่าสงสารนะครับอันนั้นถือว่าทารุณกรรมไหมหรือเป็นการสอนนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะได้รับความกระจ่างในวันนี้นะครับท่านวิทยากรเป็นใครครับวันนี
0: ้ค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญค่ะท่านเป็นนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมายกรมปศุสัตว์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: จริงๆอาจารย์เคยดูใช่ไหมฮะคลิปที่เขาสอนให้สุนัขไปยืนแล้วก็หลบเวลาเขาขู่ตีทารุณกรรมไหมเดี๋ยวถามอาจารย์อีกทีนะครับและเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมรายการ2ท่านนะครับเป็นใครบ้างครับอาจารย์ดอยครับ
0: ค่ะท่านแรกนะคะคุณไพศิษฐ์ถุงทองค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะคุณอินทิราพรหมจารีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: นั่นคือทั้งเลี้ยงสุนัขบ้างไหมครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงบ้างไหมฮะ
3: เลี้ยงครับ
1: แล้วเคยตีมันไหมเคยตี
3: ไม่เคย
1: ไม่เคยเคยตีไหมครับ
4: ก็เคยตีเหมือนกัน
1: ตีกี่ทีครับ
4: เหมือนตีทีเดียวเหมือนแบบสั่งสอนเวลาแบบดื้อเกินไปครับ
1: แล้วเชื่อไหมครับ
4: ไม่เชื่อครับ
1: ตีครั้งละทีใช่ไหมสรุปรวมแล้วพักเดียวนะครับ20กว่าหนเนี่ย
0: ตีไม่หยุด
1: ตีไม่หยุดเอาละครับไปดูสาระนะครับว่าวันนี้จะสะท้อนมุมมองต่างๆเหล่านั้นให้เห็นอะไรบ้างเชิญครับ
5: งานที
6: ่
5: ส
6: ั่
5: งมาส่งค
6: ่
5: ะ
6: เออดีจ้ะดีจ้ะเออนาย
5: เป็นการลองตรวจดูนะคะเรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: จ้ะขอดูหน่อยสิน
5: ี่จันเลขยังผู้จัดการโดยเฉพาะเลยนะคะเนี่ย
6: ขอบใจจ้าเออก็ใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวขอตรวจดูรายละเอียดอีกทีถ้าเกิดว่ามีอะไรแก้ไขเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะ
5: ค่ะแต่ว่าจันจะขอรางวัลอะไรผู้จัดการหน่อยนะคะ

0: างวัลอะไรเหร
1: อนี่ค่ะซองกฐินพอดีว่าที่บ้านที่ต่างจังหวัดของจันนะคะปีนี้จันเป็นเจ้าภาพรับสร้างศาลาการเรียนนะคะ
0: โอ้โหเนี่ยได้ได
1: ้
0: ก็นึกว่าลงวงรางวัลอะไรเฮ้ยสาธุสาธุอนุโมทนาบุญด้วยจะให้ทำบุญเลยไหมล่ะ
1: อ๋อสิ้นเดือนก็ได้ค่ะขอบคุณผู้จัดการล่วงหน้าด้วยนะคะ
0: จ้าวันหลังน่ะจะทำบุญน่ะก็บอกกันแล้วกัน
1: ค่ะงั้นจันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
0: จ้า
1: อุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครบทุกคนเลยแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะจันจะชวนทำบุญนะคะทำบุญทอดกฐินพอดีปีนี้บ้านจันเป็นเจ้าภาพงานกฐินค่ะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมค่ะ
2: ขอบใจนะที่ชวนพี่ทำบุญนะ
3: สร้างศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้คนมานั่งสมาธิอย่างนี้ได้บุญดีนะ
4: ถ้าสร้างเสร็จอะโดนอยากไปปฏิบัติธรรมที่บ้านจันก็ดีเหมือนกันนะถือโอกาสไปเที่ยวบ้านจันด้วย
1: ก็ไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จสิก็เนี่ยไปเที่ยวบ้านจันวันทอดกฐินเลยไหม
2: ดีพวกเราไปกันเลยไหม
3: เออดีนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันนานแล้ว
4: ใช่
3: นี่แต่พี่อะเวลาไปงานบุญที่วัดต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะตามหมู่บ้านอะพี่อะเวลาเห็นเขาฆ่าหมูฆ่าไก่มาเลี้ยงแขกที่มางานอะนะเห็นแล้วเนี่ยสงสารสงสาร
4: คงไม่เป็นไรมั้งคะฆ่าหมูฆ่าไก่เป็นอาหารไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนี่คะ
2: อืมใช่เขาฆ่ากันเยอะแยะเขาไม่ฆ่าแล้วที่ตลาดอะจะมีขายให้พวกเราเหรออื
1: มใช่พี่ยุพูดถูก
5: จากกรณีดังกล่าวการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารในงานต่างๆถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ก็เป็นขอไม่เป็น
6: นะครับก่อนตอบฟังกติกานะครับก็คือเอามือวางที่แป้นนะครับมือวางที่แป้นแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถูกได้2คะแนนนะครับถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับคุณอินทิราครับเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่ข้อกอเป็นข้อขอไม่เป็น
7: ตอบข้อขอค่ะ
6: ข้อขอทำไมคิดว่าไม่เป็นนะครับ
7: เหมือนมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ
6: ของเขาอะนะ
7: ใช่ครับ
6: นะครับนั้นไม่น่าจะผิด
7: ใช่ครับ
6: นะครับไม่น่าจะถือว่าเป็นการทารุณครับขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์นะครับ
8: คิดว่าไม่ผิดเหมือนกันครับ
6: ไม่ผิดเหมือนกันทำไมคิดว่าไม่ผิดฮะ
8: เหมือนกับว่าน่าจะมีการระบุไว้แล้วว่าเหมือนเป็นสัตว์ที่สามารถฆ่าเพื่อบริโภคได้ครับ
6: นะครับแม้จะไปฆ่าเป็นเส้นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็แล้วแต่นั้นก็ถือว่าน่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วได้ครับมีข้อยกเว้นไหมอาจารย์
9: ค่ะคือในส่วนของมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517นะคะกำหนดห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรนะคะอย่างเช่นการที่เรามันสับสุมักจะมากัดเราก็เตะป้องกันตัวอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้อยู่ตีป้องกันตัวได้อยู่นะคะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าไม่มีเหตุสมควรถึงจะมีความผิดตามมาตรา20นะคะแต่ว่าในมาตรา20ก็มีข้อยกเว้นอยู่ในมาตรา21เช่นเดียวกันกำหนดว่ากรณีดังต่อไปนี้เนี่ยไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา20กรณีแรกคือการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะสำหรับทั้งนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะแล้วก็กรณี2คือการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์นะคะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะคือฆ่าเพื่อการบริโภคเนี่ยถือว่าไม่เป็นความผิดตามมาตรา21นะคะแห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2517เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายค่ะสามารถทำได้ค่ะ
6: อันก็คือกรณีที่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูอะไรไว้เนี่ยเราสามารถที่จะฆ่าเพื่อมาเป็นอาหารได้
9: ใช่ค่ะ
6: แล้วกรณีที่ฆ่าเป็นอะไรฮะเป็นโรงฆ่าสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้อันนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์ยกเว้นที่เดียวกัน
9: ใช่ค่ะสามารถกระทำได้คือฆ่านอกบ้านอย่างเช่นการฆ่าเพื่อบริโภคตัวนึงอย่างเช่นเชือดไก่หรือว่าหรือว่ามีการฆ่าหมูหรือว่าล้มวัวในงานต่างๆในต่างจังหวัดนะคะก็สามารถกระทำได้ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ1นะคะก็สามารถกระทำได้หรือว่าถ้าเป็นนำสัตว์ไปเข้าฆ่าในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยอย่างเช่นการฆ่าไก่ฆ่าโคในโรงฆ่าสัตว์นะคะที่ดูแล้วไม่ทารุณนะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นการฆ่าที่ได้รับข้อยกเว้นตามมาตรา21อนุ2สามารถกระทำได้ค่ะ
6: ทีนี้ถามลึกไปนิดนึงว่าการฆ่าเนี่ยมันมีวิธีการในการที่จะเรา

0: คุมดูแลไหมครับเช่นสมัยก่อนเคยดูว่าฆ่าวัวหรือฆ่าหมูในการใช้ค้อนทุบไปที่ศีรษะปัจจุบันมีการเข้าไปดูแลตรงนี้ไหมอาจารย์ครับ
1: คือจริงๆแล้วในส่วนของกฎหมายเรื่องของการควบคุมการฆ่าสัตว์ก็จะมีกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้นะคะซึ่งหลักเกณฑ์วิธีการเนี่ยก็จะกำหนดรายละเอียดว่าการที่จะฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องมีขั้นตอนที่ทำให้สัตว์สลบก่อนอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าการทำให้สลบด้วยวิธีการที่ไม่ทารุณโหดร้ายนะคะแล้วก็ถึงจะทำการฆ่าอย่างเช่นถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกเนี่ยเขาจะมีวิธีการทำให้ไก่สลบด้วยคือเอาไก่เนี่ยหัวจุ่มน้ำก็คือทำให้ไก่เนี่ยหัวเปียกนิดนึงแล้วก็ทำให้ช็อตด้วยกระแสไฟฟ้าแล้วก็สลบนะคะแล้วสตันนิ่งแล้วก็ถึงจะมีการเชือดเอาเลือดออกนะคะก็จะมีวิธีการนะคะ
0: แม่ค้าปลาในตลาด ใช้มีดทุบหัวก่อน
2: ปลาดุกเ
0: นี่ยปลาดุกปลาช่อน อันนี้ถือว่าทารุณกรรมไหมฮะ
1: จริงๆแล้วคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะถ้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถกระทำได้ถือว่าเข้าค่อยเว้นตามมาตรา21อนุ1อ่ะค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหารนะคะ
0: แต่ดูท่าทางน่าสงสารเหมือนกันนะ
1: คือมันต้องบาลานซ์ระหว่างชีวิตคนชีวิตมนุษย์กับสัตว์ด้วยต้องบาลานซ์คือต้องไม่คุ้มครองสัตว์จนคนเดือดร้อนด้วยค่ะ
0: อีกคำถามอาจารย์สมัยก่อนจะพกผู้ชายจะพกหนังสติ๊กไปนะฮะแล้วก็ยิงนกลงมาอันนี้ทารุณกรรมไหมฮะ
1: อันนี้ต้องย้อนไปในมาตรา20ค่ะห้ามมิให้บุคคลกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุสมควรฉะนั้นเนี่ยถ้ายิงเล่นเนี่ยยิงแบบเอามาดูเล่นหรือว่าแบบยิงเพื่อประลองฝีมืออย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าเรายิงเพื่อมาใช้เป็นอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสมควรหรือไม่นะคะอย่างเช่นสุนัขจำกัดเนี่ยเราก็เตะป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอยู่เนี่ยอารมณ์เสียเราไปเตะสุนัขเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงคือการกระทำมันเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเจตนารมณ์ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นความผิดนะคะอีกอันนึงก็มีผิดอย่างเช่นเตะสุนัขเพื่อป้องกันตัวก็ถือว่ามีเหตุสมควรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราอารมณ์เสียเราไปเตะมันเนี่ยก็ถือว่าไม่มีเหตุสมควรก็ผิดทารุณกรรมเนี่ยค่ะ
0: ก็คงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในแต่ละกรณีไปด้วยใช่ไหมครับดังนั้นกฎหมายก็เข้ามาดูแลอยู่ในกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับก็คงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้
3: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะ
0: เอาละครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: นั่งกันข้างในกันก่อนรัดน่ะก็ยังแต่งตัวกันไม่เสร็จเลยพอดีเมื่อเช้ามีคนมาหาว่ะนะก็เลยทำให้ล่าช้าขอโทษตีด้วยนะ
5: มันมาขอโทษขอโพยอะไรหรอพี่แหมเรื่องแค่นี้เองรอมาตั้ง 8-9 ชั่วโมงแล้วจะรออีกนิดนึงทำไมรอไม่ได้ล่ะ
4: เนี่ยพูดเหมือนประชด
5: น้องหยอกน้องหยอกรอได้นะพี่เราขับรถไปเองอะถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
6: พี่ธนาเขาเกรงใจพี่ชาตินะคะ
4: งั้นเดี๋ยวทานกาแฟกันก่อนเดี๋ยวให้เด็กชงมาให้
5: ครับ
4: แจ๋วแจ๋วแขกมาเดี๋ยวขอกาแฟ2ที่นะ
7: ได้ค่ะคุณผู้ชาย
5: มีคนใช้ด้วยเหรอพี
4: ่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอก
5: แล้วไปชลบุรีเนี่ยพี่จากบ้านพี่ธนาไปชลบุรีไปทางไหนถึงจะใกล้อ่ะพี่
4: เดี๋ยวออกทางหลังหมู่บ้านได้เลยเดี๋ยวจะมีทางถนนไปขึ้นขึ้นวนได้เลยง่ายๆมันต้องกลัว
7: กาแฟมาแล้วค่ะ
6: ขอบใจจ้าเสียงเหมือนหมามันร้องเลยนะคะ
4: อ๋อหมาคนข้างบ้านน่ะ
7: ผู้หญิงข้างบ้านเขาตีหมาตัวเองอะค่ะน่าสงสารมากเลยค่ะ
5: อ
7: ้
5: าวแล้วเขาตีทำไมอะครับมันทำอะไรผิดเหรอครับคนถึงตีมันอะพี
6: ่นั่นน่ะสิคะ
4: ก็ทะเลาะกับสามีทีไรก็ไม่รู้จะไปลงที่ใครไงพอสามีออกนอกบ้านก็เลยต้องตีหมาตัวเองเพื่อระบายอารมณ
5: ์มีอย่างนี้ด้วยเหรอพี่
6: ทำได้ยังไงล่ะคะแล้วหมามันจะไปรู้อีโหน่อีเหน่อะไรกับคนด้วยเลี้ยงเขาอ่ะก็ต้องรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได
4: ้น้องอาไทยเนี่ยพูดถูกบาปกรรมมีตั้งหากแต่ก็คงเป็นเวรกรรมของหมามันละมั้งแต่ที่แน่ๆเจ้าของหมาเนี่ยต้องใช้นี่เวรนี่กรรมที่ไปตีหมา
5: โอ้แน่นอนเลยพี่ยังไงก็ต้องใช้นี่เวรนี่กรรมหมาแน่นอนไม่ต้องถึงจะชาติหน้าเลยนะการตีหมาตัวเองเนี่ยนะพี่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์รู้ไหมว่าผิดกฎหมายนะพี
6: ่ผิดกฎหมายด้วยเหรอคะตีหมาตัวเองเนี่ยนะ
4: ใช่แต่ถ้าผิดกฎหมายจริงนะ ก็ต้องมีบทลงโทษสิ
5: จะต้องมีครับแต่ไม่รู้ว่ากฎหมายจะลงโทษเรื่องนี้อย่างไร
2: มาแล้วสวัสดีค่ะพี่อาทัยพี่ชาติต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้รอนานเลย
4: อ่ะพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเนาะ
5: ครับพี่
4: ไปไป

0: จากกรณีดังกล่าวโทษสำหรับผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรคือข้อใดก็ระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขอระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
1: นะครับกติกาเดิมนะครับแย่งกันกดสัญญาณไฟนะครับมือวางที่แป้นนะครับพร้อมแล้วกดครับครับคุณอินทิราครับข้อกจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อขอจำคุกไม่เกิน4ปีก็คือต้องเลือกระหว่าง2ปีกับ4ปีข้อก2ปีข้อค4ปี
2: ตอบข้อกไก่ครับ
1: 2ปีนะครับ
2: ครับ
1: ทำไมคิดว่าแค่2ปีครับ
2: มันน่าจะไม่เวลานานขนาดนั้นนะครับ
1: ทารุณกรรมสัตว์นะเอาแค่2ปี
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับคุณไพศิษฐ์ฮะ
3: ตอบข้อกไก่เหมือนกันครับ
1: 2ปีเหมือนกัน
3: 2ปี
1: ทำไมคิดว่า2ปีครับ
3: คิดว่า4ปีมันนานเกินไปครับสำหรับโทษที่แบบทำร้ายสัตว์ตัวเองอะ
1: ก็หนักเกินไปเหมือนกันเนาะ
3: ครับ
1: เอาละครับขอบคุณครับงั้นจะตรงกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่าอาจารย
4: ์ฮะค่ะคือตามมาตรา31แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2507นะคะกำหนดว่าผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา20คือกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยมีเหตุอันสมควรเนี่ยค่ะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
1: ครับงั้นก็มีโทษแค่2ปีนะครับ
4: ค่ะ2ปี 40,000
1: ทีนี้ในส่วนของกรณีที่ถ้าเราไปพบอย่างเงี้ยนะครับว่าข้างบ้านอย่างกรณีเมื่อสักครู่ว่าข้างบ้านเนี่ยตีสุนัขอยู่เป็นประจำเรามีสิทธิ์ไปแจ้งความไหมฮะหรือว่าใครจะเป็นคนหยิบเรื่องราวขึ้นร้องเรียนยังไงครับ
4: ค่ะได้ค่ะเพราะว่าความผิดตามกฎหมายฉบับนี้นะคะเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะใครก็ได้สามารถไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะคะกับทางตำรวจได้ค่ะ
1: กับคนที่กระทำนี้ได้เลย
4: ใช่ค่ะก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: นะครับอันนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่ากรณีที่เราพบเห็นบุคคลนี้นะครับว่าบุคคลที่ทำร้ายอย่างเงี้ยนะครับก็มีสิทธิ์แล้วก็ตำรวจก็สามารถที่จะดำเนินการต่างๆเหล่านั้นได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ฮะข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่ค่ะ
1: ยอดเยี่ยมเลยนะครับถูกทั้ง2ข้อและทั้ง2ท่านด้วยนะครับอันนั้นนั่นก็คือสิ่งที่รายการของเรานำเสนอนะครับสาระในเรื่องกับการทารุณกรรมสัตว์นะครับเป็นเรื่องที่ต้องพึงระวังนะครับเพราะนั้นขณะที่รักก็รักมากขณะที่มีอารมณ์นั้นจะไประบายกับสัตว์เลี้ยงนั้นก็คงไม่ใช่เหมือนกันนะครับนั้นต้องพึงระวังนะครับนั้นเราจะมีสาระนะครับที่สำคัญรออยู่คือในช่วงสบายๆวันนี้เป็นเรื่องอะไรบ้างครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการซื้อคอนโดค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยเจอนะคะคือไปซื้อคอนโดซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังสร้างไม่เสร็จค่ะก็ผ่อนไปเรื่อยๆเลยค่ะผ่อนจนครบงวดอ้าวปรากฏว่าก็ยังสร้างไม่เสร็จ
1: ผ่อนเสร็จแต่คอนโดไม่เสร็จ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์วันชัยและอาจารย์สุจินตนาก็รอที่จะไขความกระจ่างในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
6: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
5: สบายจริงๆอาจารย์คะ
6: เอ้าวันนี้มีเรื่องอะไรที่อย่าให้หนักอกหนักใจท่าน
5: แน่เป็นเรื่องที่คลายความกังวลของท่านผู้ชมได้ด้วยนะคะรายการเรา
6: ว่ามาเลยอาจารย์
5: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดจะซื้อคอนโดให้น้องๆหนูๆของอาจารย์อยู่สักห้องสองห้องไหมคะเนี่ย
6: ไม่เคยไม่เคย
5: เสียงสูงอย่างนี้แปลว่าเคยใช่ไหมคะเนี่ย
6: ไม่มีน้องๆ หนูๆ นี่ผมไม่มีอาจารย
5: ์อ๋อเหรอคะ
6: แต่ก็พอจะมีกิ๊กสักคนสองคน
5: โอ้โหแหมนึกว่าไม่มีเลยมีสักหน่อยค่ะอาจารย
6: ์วันนี้มีใครไปซื้อคอนโดให้ใครแล้วมีปัญหาอะไรมาถามได้ยังไง
5: มีแน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็ท่านผู้ชมทางบ้านสิคะ
6: มันเกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กไหม
5: เกี่ยวกับคอนโดให้กิ๊กหรือเปล่าไม่รู้นะคะอาจารย์เพียงแต่บอกว่าไปซื้อคอนโดนะคะ
6: เอามา
5: ท่านผู้ชมบอกงี้ค่ะบอกท่านผู้ชมเองเนี่ยไปติดต่อซื้อคอนโดไว้นานละหนึ่งห้องนะคะแล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะคอนโดส่วนมากก็จะเป็นอย่างเงี้ยสร้างยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็กำหนดส่งมอบกันนะคะ

0: ครับ
1: พอถึงกำหนดส่งมอบเจ้าของโครงการมาบอกว่ายังไม่เสร็จขอต่อไปอีกสักเดือนหนึ่ง2เดือน3เดือนจนโอ้โหไม่รู้กี่เดือนแล้วจนท่านผู้ชมบอกอุ้ยไม่ไหวแล้วตอนนี้เนี่ยผู้ซื้อทั้งหมดหลายคนเนี่ยก็เลยรวมตัวกันนะคะแล้วก็ไปบอกกับเจ้าของโครงการว่าขอเงินคืนเงินมาจำอ่ะไม่ซื้อแล้วเพราะดูท่าแล้วมันจะไม่เสร็จนะคะอาจารย์ปรากฏว่าเจ้าของโครงการบอกโนไม่คื
0: น
1: อ้อยเข้าปากช้างแล้ว
0: wow.
1: รับเงินมัดจำมาแล้วเรื่องอะไรจะคืนไม่ยอมคืนค่ะอาจารย์เลยผู้ซื้อก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความตอนนี้ก็แจ้งความไว้เรียบร้อยนะคะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้ซื้อคนหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์ก็เลยถามอาจารย์มาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นแจ้งความแล้วนะครับต่อไปเนี่ยผมควรจะต้องทำยังไงต่อไปต้องดำเนินการอะไรยังไงต่อไปเนี่ยค่ะอาจารย์
0: เป็นบทเรียนของผู้บริโภค
1: นั่นแหละค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ซื้อบ้านซื้อคอนโด
1: ค่ะ
0: ซื้อหมู่บ้านจัดสรร
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยโดนกันมาอยู่บ่อย
1: ๆค่ะ
0: จึงอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเวลาจะซื้อบ้านซื้อคอนโดเนี่ยศึกษาหาข้อมูลดูประวัติไอ้บริษัทที่ทำโครงการนี้ให้ดี
1: ค่ะ
0: อย่าเห็นแก่ถูก
1: อ
0: ย่าเห็นแก่แรงโฆษณา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องมาผิดหวังอย่างกรณีที่ถามมา
1: ค่ะอาจารย
0: ์เรื่องนี้ชัดเจนอาจารย
1: ์ค่ะ
0: เบื้องต้นสมมุติว่าเราไม่อยากจะไปฟ้องร้องทำอะไรเลยเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็มีหน่วยงานภาครัฐ
1: ค่ะ
0: คือสคบ
1: อ
0: ยู่ที่ศูนย์ราชการถ
1: ้
0: าต่างจังหวัดเขาก็มีอะไรสารกลางจังหวัดก็ไปร้องเรียนได
1: ้
0: เขาก็จะเรียกคู่กรณีมาทำการเจรจาตกลงพูดคุยกันแปลว่าเป็นการบริการของภาครัฐส่วนหนึ่ง
1: ดีนะคะเนี่ย
0: และถ้ายังเห็นว่าเฮ้ยเบี้ยวเขาอยู่ไม่ยอมเจรจาผิดสัญญาจริงภาครัฐคือสคบเขาก็จะมีทนายความในการฟ้องร้องแทนประชาชนนี่เป็นกรณีหนึ่งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะบอกบางทีมันช้าไม่ทันอกทันใจก็มีคำแนะนำครับอาจารย
1: ์
0: กรณีนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้คอนโดหรือเจ้าของโครงการเนี่ยผิดสัญญาต่อพวกเราผิดสัญญาต่อผู้บริโภ
1: ค
0: ดังนั้นไม่ครบกำหนดระยะเวลาอะไรขอโทษครบกำหนดระยะเวลาแล้ว
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: ไม่เสร็จ
0: ไม่เสร็จไม่ส่งมอบ
1: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
0: แกผิดสัญญากับฉันนี่
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ให้โอกาสก็แล้ว
1: ใช่
0: ให้เวลาก็แล้วยังเบี้ยวอยู่อีก
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นผู้ซื้อบอกกล่าวบอกเลิกสัญญ
1: า
0: ขอเงินคืนเสร็จเรียบร้อยอย่างที่อาจารย์บอกฟ้องอะไรขอก็แล้วทวงก็แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ยังเบี้ยวอีก
1: ยังเบี้ยวอีก
0: มีคำแนะนำครับหาทนายความร้องดำเนินคดีเรียกเงินคืนหนึ่งเงินที่เราจ่ายไปทั้งหมดต้องคืน
1: ค่ะ
0: เพราะเขาเป็นฝ่ายผิดสัญญาอาจารย์เห็นไหมสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไปตามสัญญา
1: ค่ะ
0: สองดอกเบี้ยต้องจ่ายให้เราสาม
1: ค่ะ
0: ค่าเสียหาย
1: ค่ะ
0: อาจารย์รอแล้วรออีกรอโอกาสเสียโอกาสเสียเวลา
1: ใช่
0: เหล่านี้เป็นความเสียหายทั้งสิ้น
1: เรียกได
0: ้เรียกได
1: ้ได้เลย
0: แนะนำเลยครับจัดการรวมตัวรวมหัวกันฟ้องร้องเล่นงานกับไอ้ผู้ประกอบการที่โกงทุจริตแบบนี้เอามันเสียให้เข็ด
1: อ๋อค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะยังไงเสียเนี่ยเราต้องเรียกค่าเสียหายเรียกอะไรนะคะเราจะไปปล่อยให้คนโกงมาแหมเอารัดเอาเปรียบได้ยังไงนะคะลองคุยกับเพื่อนๆที่ร่วมกันซื้อของโครงการนี
0: ้
1: แล้วก็แบนไปเลยท
0: ี
1: หลังไม่บอกคนอื่นว่
0: า
1: อย่าไปซื้อของโครงการนี้อีกนะคะอาจารย์นะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับคงได้รับความกระจ่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับขอบคุณท่านอาจารย์วันใจและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับและถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะมี
3: ค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อเราได้นะคะในช่องทาง Facebook ค่ะที่ขึ้นด้านหน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
2: ทันสมัยขึ้นนะครับนั้นจดหมายไปรษณีย์ถ้าใครยังเขียนอยู่ก็มาเถอะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าสามารถที่จะเข้ามาได้อย่างรวดเร็วก็ไปช่องทางนะครับทางโซเชียลมีเดียนะครับรายการในวันนี้ต้องขอพระคุณนะครับท่านนิติกรชำนาญการสำนักกฎหมาย

0: รมปศุสัตว์นะครับท่านอาจารย์สุมาลีจำเริญครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณอินทิราและคุณไพศิษฐ์ครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์น้อยมีของฝากท้ายรายการครับ
1: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงสิ่งที่ให้หรือการกระทำที่ชดใช้หรือทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินหรือแก่บุคคลอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการผิดสัญญารวมทั้งการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหายด้วยค่ะ
0: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรนะครับผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
1: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
2: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: าสครั้งใหม่ของเด็กชายสิงโตเด็กชายสิงโตมีอายุ14ปีมีนิสัยร่าเริงเป็นคนตลกอารมณ์ดีรักเพื่อนรักพ่อแม่และรักสนุกแต่ใครจะรู้แล้วว่าในอีกมุมหนึ่งของเด็กชายสิงโตชอบโดดเรียนชอบเที่ยวกลางคืนชอบทำผิดกฎระเบียบทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้อะไรที่มีการห้ามหรือการตักเตือนไว้สิงโตจะทดลองทำเพราะมีแนวคิดที่ว่าเรื่องอะไรใหญ่แค่ไหนสิงโตก็เอาอยู่เพราะสิงโตโตแล้วและวันนั้นก็มาถึงวันที่ได้เปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตวันที่สิงโตตัดสินใจเข้าไปยุ่งกับยาเสพติดโดยการใช้ยาบ้าและนำมันติดตัวไว้ตั้งใจว่าจะใช้มันไปสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนๆแต่ในระหว่างขับรถไปหาเพื่อนๆนั้นสิงโตเจอด่านตรวจโดนตำรวจตรวจค้นตัวตำรวจเจอยาบ้าที่ตัวของเด็กชายสิงโตนำไปสู่การจับกุมตัวในที่สุด
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับกฎหมายเด็กและเยาวชนนั้นนะครับเพราะเด็กและเยาวชนเนี่ยถือเป็นอนาคตของชาติเพราะสังคมจะดีหรือไม่ดีเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับเด็กและเยาวชนด้วยเด็กและเยาวชนเนี่ยมีโอกาสทำผิดพลาดได้อย่างผู้ใหญ่นะครับเพราะด้วยการตัดสินใจวุฒิภาวะหรืออะไรต่างๆจึงทำให้เด็กและเยาวชนเนี่ยกระทำความผิดได้นะครับและการลงโทษลงทันเด็กและเยาวชนในรูปแบบเดียวกับผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้วยังเป็นการทำลายอนาคตของเด็กอีกนะครับทำให้เด็กเนี่ยหันเหไปสู่เส้นทางชีวิตที่เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมที่ร้ายแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ
0: หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบยาบ้าที่ตัวเด็กชายสิงโตจำนวน3เม็ดพร้อมกับตรวจปัสสาวะพบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะเด็กชายสิงโตจึงได้ทำการจับกุมตำรวจพาเด็กชายสิงโตไปให้พนักงานสอบสวนสอบสวนข้อมูลและหลักฐานต่างๆเพิ่มเติมจากนั้นพนักงานสอบสวนได้พาเด็กชายสิงโตไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือที่เรียกว่าการตรวจสอบการจับนั่นเอง
1: ตามขั้นตอนหรือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลังจากที่เด็กหรือเยาวชนโดนจับกุมเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่พนักงานสอบสวนและพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องนำตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นส่งให้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้ศาลได้ทำการตรวจสอบการจับภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนครับสำหรับการตรวจสอบการจับนะครับคือการที่ศาลจะไต่สวนพนักงานสอบสวนและสอบสวนเด็กหรือเยาวชนถึงพฤติกรรมต่างๆในการจับกุมนะครับเช่นการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีการใช้ความรุนแรงหรือไม่และการจับกุมเด็กหรือเยาวชนนั้นน่ะมีหลักฐานที่พอจะเชื่อได้หรือไม่ว่าเด็กนั้นกระทำความผิดจริงโดยศาลจะพิจารณาการตรวจสอบการจับดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับ